0: าติรวบรวมช่างกิจกรรมไทยและกิจกรรมสากลถวายงานสืบสานพระราชปณิธานมีการศึกษาลายผ้าโบราณที่เก็บรักษาในพิพิธภัณฑ์และกิจกรรมฝาผนังไทยนำมาออกแบบให้ลวดลายร่วมสมัยตามแผนงานจะเริ่มลงสีประติมากรรมต้นเดือนกรกฎาคม2569มาริชโยรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเรียกตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าหารือและเตรียมตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงขบวนการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อเอาผิดตามขั้นตอนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าวันนี้ได้เชิญกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือบก.ปปป.พลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางที่เป็นผู้ดำเนินการจับกุมขบวนการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเข้ามาชี้แจงรายละเอียดรวมทั้งมาตรการสอบสวนสืบสวนเพื่อขยายผลต่อไปยอมรับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ส่วนกรณีที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งโยกย้ายนายธีรุตสุภวิบูลผลอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชั่วคราวเนื่องจากพบมีขบวนการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นการดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องส่วนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีความเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือไม่ยังไม่ทราบต้องรอผลการตรวจสอบที่ชัดเจนและจะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงยืนยันกระบวนการทุกขั้นตอนต้องโปร่งใสตรวจสอบได้และจะไม่มีฝ่ายการเมืองเข้าไปยุ่งเกี่ยวและหากพบว่ามีความผิดจริงจะตรวจสอบไปถึงผู้ที่สอบผ่านแล้วด้วยหรือไม่ยังไม่ขอเปิดเผยแต่ต้องขยายผลถึงที่สุดทั้งนี้เพิ่งรับทราบข้อมูลว่ามีการจ่ายเงินถึงรายละ 350,000 ถึง 700,000 บาทเพื่อแลกกับการบรรจุข้าราชการ
2: นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีพร้อมชี้แจงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการเตรียมความพร้อมในการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ว่ามีความพร้อมที่จะชี้แจงและวันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณและมีข้อตกลงที่จะให้มีคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ72คน
4: พร้อมครับวันนี้ก็ผ่านร่างพ.ร.ก.งบประมาณทุกอย่างเรียบร้อยผ่านข้อตกลงที่จะให้มีคณะกรรมการอะไรนะ72คน25คนแล้วแต่วาระนะครับก็ผ่านทุกอย่างไปหมดแล้ว
3: ด้านนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำให้รัฐมนตรีทุกคนใช้โอกาสนี้ชี้แจงข้อมูลต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างเต็มที่เพื่อแสดงความโปร่งใสและอธิบายให้ประชาชนเข้าใจถึงแนวทางการแก้ปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
5: รัฐบาลให้ความสำคัญกับการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายและร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570นะคะโดยขอให้คณะรัฐมนตรีทุกท่านนะคะใช้โอกาสนี้ในการให้ข้อมูลกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างเต็มที่ในทุกข้อซักถามรวมถึงอธิบายให้ประชาชนได้ทราบถึงการเดินหน้าในการแก้ไขปัญหาต่างๆและนโยบายที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยทุกคน
3: ทั้งนี้ในส่วนกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้มี72คนเท่ากับจำนวนที่มติที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบ ในปีงบประมาณพ.ศ. 2564ถึง 2568ประกอบด้วยสัดส่วนคณะรัฐมนตรี18คนและสัดส่วนพรรคการเมืองต่างๆจำนวน54คนแบ่งเป็นส.ส.ฝ่ายรัฐบาล32คนและส.ส.ฝ่ายค้าน22คนผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนหลายมาตรการทั้งด้านการเดินทางและขยายระยะเวลาโครงการธงเขียวราคาประหยัดพลัสไปจนถึงเดือนกันยายนนี้
6: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนผ่านอัตราค่าโดยสารร่วมในระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนครอบคลุมรถไฟฟ้าทุกสีและทุกสายโดยใช้วิธีการในลักษณะของตั๋วร่วมในราคา 17-45 บาทคือเสียค่าแรกเข้าเพียงครั้งเดียวทั้งนี้รัฐบาลจะพยายามผลักดันให้เริ่มใช้ได้ภายในวันที่1มกราคม2570เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่และลดภาระค่าครองชีพประชาชนด้านนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติยกเลิกมาตรการรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายโดยเปลี่ยนมาใช้มาตรการใหม่ค่าแรกเข้าเริ่มต้น17บาทสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวเพื่อลดความซ้ำซ้อนอัตราแรกเข้าเมื่อผู้โดยสารเปลี่ยนถ่ายสายรถไฟฟ้าสนับสนุนให้ใช้บัตร EMV Contactless Card ชำระค่าโดยสารพร้อมเตรียมกำหนดอัตราค่าโดยสารราคาพิเศษสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุเด็กคนพิการและผู้ด้อยโอกาสขณะที่นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการขยายระยะเวลาการดำเนินมาตรการและโครงการของกระทรวงพาณิชย์เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในภูมิภาคตะวันออกกลางอาทิโครงการธงเขียวราคาประหยัดพลัสและโครงการเยียวยาลดค่าครองชีพประชาชนโดยขยายเวลาจนถึงเดือนกันยายนนี้ชวิสาประทุมมารายงาน
2: กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่งเสริมให้สมาชิกวางแผนการออมเพื่อวัยเกษียณช่วยเพิ่มความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.ส่งเสริมให้สมาชิกวางแผนการออมเพื่อวัยเกษียณอย่างต่อเนื่องซึ่งการออมเพิ่มเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวและช่วยให้มีเงินออมเพียงพอรองรับค่าใช้จ่ายหลังเกษียณโดยสมาชิกสามารถเลือกออมเพิ่มได้ในอัตราร้อยละ 1-27 ของเงินเดือนและเมื่อรวมกับเงินออมตามกฎหมายร้อยละ 3สมาชิกสามารถออมเงินได้สูงสุดไม่เกินร้อยละ 30ของเงินเดือนซึ่งการออมเพิ่มจะส่งผลให้เงินออมมีโอกาสเติบโตมากขึ้นจากพลังของผลตอบแทนทบต้นในระยะยาวนอกจากนี้สมาชิกสามารถทดลองออมเพิ่มเพื่อให้ได้รู้ยอดเงินที่คาดว่าจะได้รับเมื่อเกษียณอายุราชการและยอดเงินที่ต้องนำส่งในแต่ละเดือนประกอบการตัดสินใจออมเพิ่มตามเป้าหมายทางการเงินที่สมาชิกได้ตั้งไว้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร1179
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพ.อ.ส.ว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิที่เทศบาลตำบลตลาดแร้งตำบลตลาดแร้งอำเภอบ้านเข้าจังหวัดมหาสารคามที่หมู่หนึ่งโรงเรียนบ้านวังยาววิทยายนตำบลวังยาวอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดสกลนครที่หมู่3โรงเรียนบ้านนาเพียงสว่างวิทยานุกูลจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลเดินหน้าดูแลประชาชนผู้มีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทให้เข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างครอบคลุมรวมทั้งพัฒนาสิทธิประโยชน์บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์บัตรทอง30บาทบริการนวดไทยบริการประคบบริการนวดและประคบบริการอบสมุนไพรบริการพอกเข่ารวมถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพบรรดาหลังคลอดได้นะโดยบริการประจำตามสิทธิ์หรือหน่วยบริการในระบบสปสช.ที่ให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเพื่อ ื่อรับการประเมินเข้าสู่กระบวนการรักษาตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ต่อไปโดยในปีงบประมาณ2568มีประชาชนเข้ารับบริการจำนวนกว่า4ล้านครั้งส่วนบริการใช้ยาสมุนไพรจะเป็นไปตามข้อบ่งใช้ของบัญชียาหลักแห่งชาติและอยู่ภายใต้การพิจารณาของผู้ประกอบวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาการมีจำนวนรับบริการกว่า13ล้านครั้งสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลเอกลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
10: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
11: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
10: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูธโซเชียลเมื่อวานนี้โดยระบุว่าการเจรจาระดับเทคนิคระหว่างคณะผู้แทนสหรัฐและอิหร่านเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาดำเนินไปได้ด้วยดีซึ่งอิหร่านยินยอมอย่างเบ็ดเสร็จที่จะเปิดทางให้มีการตรวจสอบด้านนิวเคลียร์ในระดับสูงต่อไปในอนาคตประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวเพิ่มเติมว่าภายใต้ข้อตกลงสำคัญหลายประการที่ดำเนินการโดยอิหร่านสหรัฐยินยอมที่จะให้มีการเปิดช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกโดยไม่มีการปิดล้อมทางทะเลจากกองทัพสหรัฐอย่างไรก็ตามเรือของสหรัฐทุกลำจะยังประจำการอยู่ที่เดิมหากมีความจำเป็นที่จะต้องกลับมาใช้มาตรการปิดล้อมอีกครั้ง
12: นายนาอิมกัสเซมผู้นำกลุ่มติดอาวุธฮิสบอลเลาะห์ในเลบานอนออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่เรียกร้องให้อิสราเอลถอนกองกำลังทหารออกจากดินแดนของเลบานอนทั้งหมดโดยทันทีเนื่องจากอิสราเอลและเลบานอนมีการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงร่วมกันแล้วโดยเฉพาะบริเวณทางตอนใต้ของแม่น้ำลิทานีซึ่งอยู่ห่างจากชายแดนของอิสราเอลประมาณ30กิโลเมตรโดยจะมีเพียงกองทัพของเลบานอนเท่านั้นที่จะประจำการในพื้นที่ดังกล่าวได้ขณะที่ล่าสุดกองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีพลเรือนที่อยู่ใกล้กับรถขุดดินซึ่งกำลังปฏิบัติหน้าที่กำจัดสิ่งกีดขวางบริเวณถนนโดยกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ประณามการกระทำดังกล่าวถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างโจ่งแจ้ง
1: กองทุนโลกเพื่อการศึกษาในภาวะฉุกเฉินของสหประชาชาติหรือ ECW รายงานว่าตัวเลขของเด็กทั่วโลกที่เผชิญกับภาวะหยุดชะงักทางการศึกษาจากความขัดแย้งการพลัดถิ่นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและวิกฤตทางสังคมและเศรษฐกิจที่ยืดเยื้อพุ่งสูงถึง258ล้านคนโดยมีเด็กอย่างน้อย93ล้านคนต้องออกจากระบบการศึกษาและเกือบร้อยละ60ของจำนวนเด็กทั้งหมดอาศัยอยู่ในอัฟกานิสถานบังกลาเทศและสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกเป็นต้นนายเมซาจัลบูตผู้อำนวยการ ECW กล่าวว่าความขัดแย้งและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกำลังทำให้ความก้าวหน้าทางการศึกษาต้องถดถอยลงพร้อมย้ำว่าพื้นที่ใดมีการตอบสนองความต้องการอย่างเร่งด่วนและการลงทุนจะสามารถสร้างผลกระทบในเชิงบวกได้ซึ่งถึงเวลาที่เหมาะสมที่จะมีการร่วมลงทุนเพื่ออนาคตของเด็กที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์เหล่านี้
12: กรมอุตุนิยมวิทยาของฝรั่งเศสรายงานว่าดัชนีวัดอุณหภูมิระดับชาติเมื่อวันอังคารที่ผ่านมามีอุณหภูมิสูงถึง 29.8 องศาเซลเซียสซึ่งทำลายสถิติสูงสุดที่มีการบันทึกไว้ก่อนหน้านี้ที่ 29.4 องศาเซลเซียสและยังถือเป็นวันที่ร้อนที่สุดนับตั้งแต่ที่มีการเริ่มวัดค่าความร้อนเมื่อปี2490 ทั้งนี้ฝรั่งเศสเผชิญคลื่นความร้อนรุนแรงตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของประชาชนและยังทำให้สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในกรุงปารีสเมืองหลวงของฝรั่งเศสอาทิหอไอเฟลและพิพิธภัณฑ์ลูฟต้องปิดทำการก่อนเวลาต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: ศึกฟุตบอลโลก2026ในกลุ่ม K โปรตุเกสเอาชนะอุซเบกิสถาน5-0โปรตุเกสมี4แต้มโอกาสเข้ารอบสดใสส่วนกลุ่ม L อังกฤษเสมอกับกานา0-0มีโอกาสเข้ารอบทั้ง2ทีมสำหรับวันนี้ในกลุ่ม K โคลอมเบียพบกับ DR คองโกเวลา 9:00 นฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปีกกรมพระศึกษาเดลินิวครับในกลุ่ม A ที่สนามสุพัชราศัยอัสสัมชัญธนบุรีเอาชนะมัธยมเทศบาล6นครอุดรธานี4-1อัสสัมชัญธนบุรีคว้าชัย2นัดรวดมีเพิ่มเป็น6คะแนนนำจากฝูงต่อไปส่วนอีกคู่ในกลุ่ม A ปทุมคงคาเสมอกับโพชินิมิตวิทยาคม2-2แบ่งกันเป็นทีมละ1คะแนนด้านกลุ่ม C กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยเอาชนะโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์สมุทรสาคร3-0กรุงเทพคริสเตียนคว้าชัย2นัดรวดส่วนอีกคู่วัดสุทธิวรารามเอาชนะโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท4-0คว้าชัย2นัดรวดมี6คะแนนขึ้นนำจ่าฝูงกลุ่ม C วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปี Princess Cup Escola ครั้งที่23ที่เทอร์มินอลฮอลล์ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราชในกลุ่ม A ทีมนักตบสาว U18 ไทยประสามตบเอาชนะฮ่องกง3-0เซตเก็บ3แต้มแรกได้สำเร็จโดยวันนี้จะลงสนามนัดที่2พบกับออสเตรเลียเวลา 19:00 นเทนนิสเยาวชนนานาชาติ ITF จูเนียร์เวิลด์เทนนิสทัวร์ J60 ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีในรอบ2หญิงเดียวโทติรินแก้วเก่าเยาวชนทีมชาติไทยมือวางอันดับ4ของรายการโหชนะคาโรลีนาคอสติลโควาจากยูเครนที่มาจากรอบคัดเลือก6-4และ6-3โทติรินผ่านรอบ16คนไปพบกับลูวานัทวาทานีจากอินโดนีเซียขณะที่จินิพาตราชูวานิชชนะสุกริตตาสุกแก้ว6-2ทั้ง2เซตด้านชายเดี่ยวริวโกติกุลเยาวชนทีมชาติไทยชนะเฮิร์ทพาเทลจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์6-1และ6-3ผ่านเข้ารอบ16คนไปพบกับเบรนดอนดวนจากสหรัฐอเมริกาพลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าประเทศไทยได้รับความสนใจจากซิตี้เมาน์เทนไบค์ให้เป็นหนึ่งในพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญของเอเชียสำหรับขยายฐานกีฬาจักรยานเสือภูเขาครอสคันทรีอิลิมิเนเตอร์หรือ XCEซึ่งใช้ระยะทางไม่เกิน700เมตรพร้อมศึกษาความเป็นไปได้ในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน XCE World Cup ในอนาคตเพื่อโอกาสในการเก็บคะแนนสะสมโลกให้นักปั่นไทยในการคว้าโควต้าไปแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแอนเจลิสต่อไปพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
12: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยจะเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและฝนตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำพูนลำปางตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยน้องคายน้องบัวลำพูบึงกาฬนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารชัยภูมิและนครราชสีมาภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:31 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง93เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:41 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง46เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาที
14: 1นาทีกับกปท.
12: กรณีที่ต้องขับรถที่ประสบเหตุกระจกด้านข้างแตกให้ลดกระจกหน้าต่างลงเพื่อลดแรงสั่นสะเทือนที่ทำให้กระจกแตกลงมาอีกแม้กระจกที่แตกจะเป็นชนิดที่เป็นรอยร้าวคล้ายใยแมงมุมแต่ผู้ขับขี่ก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังและควรนำรถให้ศูนย์บริการเปลี่ยนกระจกบานใหม่หรือแก้ไขรอยร้าวบนกระจกเพื่อป้องกันกระจกแตกร้าวเพิ่มขึ้นซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ขับขี่และผู้ร่วมเดินทางได้อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการขับขี่ทุกครั้งแม้ไม่รุนแรงแต่หากผู้ขับขี่ไม่รู้จักวิธีแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าก็อาจก่อให้เกิดอันตรายที่ไม่คาดคิดได้ใส่ใจใฝ่รู้เทคนิคการขับขี่ที่ปลอดภัยเพื่อลดอันตรายจากอุบัติเหตุด้วยนะคะ
15: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
9: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
15: ์วันนี้เสนอคำว่ากราบกาบคำว่ากราบเมื่อใช้เป็นคำนามหมายถึงไม้ที่เสริมข้างตัวเรือให้สูงขึ้นไม้ที่ติดไว้ตลอดด้านข้างของตัวเรือสำหรับเดินหรือยืนค้ำทอและเป็นคำเรียกส่วนข้างของเรือว่ากราบซ้ายกราบขวาเมื่อเป็นคำกริยาหมายถึงแสดงความเคารพอย่างสูงต่อผู้ใหญ่ผู้มีอาวุโสพระภิกษุหรือพระราชวงศ์ด้วยการประนมมือยกขึ้นเสมอหน้าผากแล้วน้อมศีรษะลงจรดพื้นเมื่อกราบบุคคลมือจะประนมอยู่อย่างนั้นเมื่อกราบพระภิกษุพระพุทธรูปจะแบมือคว่ำลงกับพื้นคำว่ากราบมีพยัญชนะต้นเป็นเสียงควบกอไก่กับรอเรือหากไม่ออกเสียงควบให้ชัดเจนอาจสับสนกับคำว่ากาบซึ่งเป็นคำเรียกเปลือกที่หุ้มอยู่เป็นชั้นๆของต้นไม้บางชนิด
9: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
14: สาระนานากับสารานุกรมไทย
16: วันนี้เสนอตอนประเพณีราชสำนักและประเพณีท้องถิ่นในแต่ละเดือนตอนที่2สำหรับประเพณีในเดือน6จะยิ่งเห็นความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดของพระมหากษัตริย์กับราษฎรอย่างชัดเจนเป็นความสำคัญเกี่ยวกับการทำนาซึ่งพระมหากษัตริย์จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในพระราชพิธีแรกนาขวัญในเดือน7และเดือน8ทั้งพระราชพิธีและประเพณีท้องถิ่นก็ไม่แตกต่างกันนั่นคือการถวายสลากพัดและถวายเทียนพรรษาเดือน9เป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับในราชสำนักจะจัดช้าไป1เดือนหรือเดือน10เรียกว่าพระราชกุศลกาลานุการ ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranugramthai และ www.saranugramthai.or.th ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและบุญมาสีมาศอ่าน
17: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
18: แบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
19: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทมและสกร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแบงค์ขอบโหวตเลือกกรุงเทพในแบบคุณ
18: แบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
1: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์เป็นกลไกสำคัญในการช่วยเหลือสมาชิกและครอบครัวเมื่อเกิดการสูญเสียดังนั้นกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จึงปฏิรูปสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์พร้อมผลักดันร่างกฎหมายฉบับใหม่เพื่อเพิ่มความโปร่งใสสร้างความเชื่อมั่นและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของสมาชิกให้ดียิ่งขึ้นเช้านี้เราจะพูดคุยถึงความคืบหน้าในเรื่องนี้กับนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สัมภาษณ์โดยวาสนาตาระเกต
20: ค่ะสวัสดีค่ะท่านรัฐมนตรีนิกรคะ
21: ครับสวัสดีครับ
20: ท่านรัฐมนตรีคะเหตุผลสำคัญที่ทางกระทรวงต้องเร่งปฏิรูปการดำเนินงานของสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ในขณะนี้ค่ะเป็นเพราะเหตุใดคะ
21: ก็จริงๆด้วยความที่ว่ากระแสข่าวแล้วกันแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยก็มีหลายสมาคมธรรมกิจสงเคราะห์ที่ได้มีการปิดตัวไปแล้วก็ยกเลิกไปเนี่ยมันก็อาจจะมีบางสมาคมที่อาจจะมีปัญหาแล้วก็ทำให้พี่น้องประชาชนที่เป็นสมาชิกเนี่ยเดือดร้อนนะครับเราก็เลยเรามันก็ต้องมีส่วนที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนแล้วก็ต้องมาวางแผนกันว่าในอนาคตเราเนี่ยมีอะไรที่สามารถที่จะช่วยแล้วก็สามารถปรับปรุงได้ในกระบวนการของกระทรวงเองโดยกรมกิจการสตรีและครอบครัวเนี่ยให้พี่น้องประชาชนไม่มีปัญหาตรงนี้ในอนาคตนะครับหลักการมันก็คือช่วยให้การทำงานของสมาคมที่เราได้เป็นนายทะเบียนรับรองจัดตั้งขึ้นมาเนี่ยปลอดภัยแล้วก็คุ้มครองกับพี่น้องประชาชนมากขึ้นนะครับ
20: ค่ะท่านคะปัญหาที่พบจากการดำเนินงานของสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ที่ผ่านมาค่ะมีประเด็นปัญหาใดที่ส่งผลกระทบต่อสมาชิกบ้างคะ
21: คือถ้าเป็นหลักๆง่ายๆตรงไปตรงมาเลยคือเขาปิดกิจการไปแล้วก็มีพี่น้องสมาชิกบางส่วนเนี่ยอาจจะไม่ได้ทราบข้อมูลว่าทำไมถึงยกเลิกการเป็นสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์เขาก็มีความคาดหวังว่าเขาน่าจะต้องได้เงินจากค่าที่เป็นสมาชิกนะครับถ้ากรณีที่สมาชิกเสียชีวิตนะครับก็ไม่ได้เงินจากตรงนี้ซึ่งเขาอาจจะเป็นสมาชิกที่จ่ายทุกปีสงเคราะห์เพื่อนๆสมาชิกมาทุกปีแล้วพอถึงใกล้ๆของตัวเองหรือของตัวเองแล้วหรือของญาติตัวเองแล้วเนี่ยลูกหลานก็ไม่ได้เงินอย่างนี้ครับตัวสมาคมปิดตัวไปก่อนนะครับอาจจะด้วยเหตุผลที่ว่าทางคณะกรรมการบริหารสมาคมขาดสภาพคล่องเก็บเงินจากสมาชิกได้ไม่ครบอย่างนี้ครับก็เลยเป็นสิ่งที่ต้องปรับปรุงทั้งแนวทางการกำกับดูแลแล้วก็แนวทางการให้ความรู้กับผู้ที่มีหน้าที่ในการที่จะต้องไปช่วยกำกับดูแลในพื้นที่ครับ
20: ทราบว่าจะมีการผลักดันกฎหมายฉบับใหม่ด้วยอะค่ะมีสาระสำคัญอย่างไรแล้วก็จะช่วยคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของสมาชิกมากขึ้นอย่างไรบ้างคะ
21: คือในหลักการของการปรับปรุงกฎหมายเนี่ยก็จะมีหลายเรื่องอะเนาะแล้วก็หลักๆคือเราเองเนี่ยตัวกระทรวงเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นนายทะเบียนกลางที่มีอำนาจหน้าที่ในการจดทะเบียนแล้วก็จัดตั้งสมาคมแล้วก็ยกเลิกนะครับแต่คนที่ ที่จะช่วยเหลือพี่น้องในพื้นที่ได้เนี่ยก็จะเป็นท้องถิ่นนะครับในอำเภอท้องถิ่นกลุ่มนี้เนี่ยเราจะปรับปรุงการกำกับดูแลของนายทะเบียนประจำท้องที่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็เพิ่มโทษกรณีทุจริตโดยที่มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญนะคือหลักการเราไปอยู่ที่ท้องถิ่นให้มากขึ้นนะครับกฎการแก้กฎหมายตรงนี้เนาะครับผม
20: ประชาชนที่มาเป็นสมาชิกในปัจจุบันจะได้รับประโยชน์หรือว่าความมั่นใจจะช่วยเพิ่มได้อย่างไรบ้างจากการปฏิรูปครั้งนี้ค่ะ
21: ผมคิดว่าก็จะทำให้พี่น้องประชาชนมั่นใจมากขึ้นนะว่ากฎหมายฉบับนี้คือเราปฏิรูปเนี่ยเราจะมีในการดำเนินการ3อย่างนะ1ก็คือการแก้กฎหมายเนาะ2คือการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ทั้งในเรื่องของการรับจดทะเบียนการอัปเดตสถานะของสมาคมให้พี่น้องได้สามารถตรวจสอบได้แล้วก็จะรวมอนาคตก็จะรวมไปถึงการทำให้ฐานข้อมูลของสมาชิกของสมาคมอยู่ในระบบได้ด้วยแล้วก็รวมไปถึงระบบบัญชีที่จะอยู่ในสมาคมตรงเนี้ยที่สมาคมต้องใช้เนี่ยมันอยู่ในนี้ด้วยเพราะมันก็ควรจะดูได้ว่าสถานะทางการเงินเป็นยังไงผลดำเนินการเป็นยังไงเพื่อเพิ่มความโปร่งใสให้กับพี่น้องประชาชนที่เป็นสมาชิกอยู่ได้เราอาจจะจ่ายเงินปีละเท่านั้นบาทเท่านี้บาทแต่เราก็ไม่รู้ว่ายอดจริงๆมันเก็บได้ครบตามเป้าหมายที่จะต้องเก็บแต่ละปีไหมก็จะมองให้เห็นถึงสภาพคล่องว่าสมาคมเรามีสภาพคล่องขนาดไหนแล้วก็จะได้เวลาประชุมสมาคมประจำปีก็จะได้ให้ข้อมูลกันแล้วก็เสนอแนะความคิดเห็นกันได้นะครับแล้วที่สำคัญที่สามคือการที่จะต้องให้ความรู้ให้ความเข้าใจกับนายทะเบียนท้องที่ให้มากขึ้นนะครับเพราะคนกลุ่มนี้จะเป็นคนรับจดทะเบียนในตำบลระดับตำบลระดับอำเภอพวกนี้กลุ่มนี้ก็จะเป็นคนที่ช่วยเราในการที่จะเป็นนายทะเบียนท้องที่แล้วก็เราต้องให้ความรู้เขาให้มากขึ้นทั้งในแง่ของข้อกฎหมายในแง่ของการติดตามแล้วก็ในแง่ของการประสานงานในกรณีที่เกิดการทุจริตขึ้นมาอย่างนี้ครับนี่คือเป้าหมายของการพยายามที่จะปรับปรุงแผนปฏิรูป3ด้านของการส่งเสริมงานด้านสมาคมชาวบ้านได้คือส่งให้เข้มแข็งนะครับผมคิดว่ามันก็จะทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมั่นใจได้ว่ามันโปร่งใสแล้วก็ตรวจสอบได้นะครับแล้วก็มีความเป็นทันสมัยมากขึ้นแล้วที่สำคัญก็คือก็จะให้ความรู้แล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพของนายทะเบียนท้องที่ในท้องถิ่นนะครับให้ดีมากขึ้นกว่าเดิมครับผมมั่นใจว่าถ้าอย่างนี้นะพี่น้องประชาชนก็จะมั่นใจได้มากขึ้นกว่าเดิมครับ
20: ท่านรัฐมนตรีคะมีการประมาณการไหมคะการปรับกฎหมายแก้กฎหมายจะเกิดขึ้นแล้วก็แล้วเสร็จช่วงไหนคะ
21: ผมตอนนี้ก็คือได้ลงนามแล้วก็เสนอเข้าครม.แล้วก็อยู่ที่สำนักเลขาคณะรัฐมนตรีถ้าพิจารณาก็เอาเสนอเข้าคณะรัฐมนตรีพิจารณาก็ส่งต่อให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาครับ
20: ค
21: ิดว่าก็จะใช้เวลาอีกสักระยะนึงน
20: ะ
21: สักระยะนึงแต่ว่าอันนี้ในส่วนของกฎหมายแต่ส่วนที่กระทรวงทำได้เลยก็คืออย่างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยเราก็ได้ยื่นคำของงบประมาณปี70ไปแล้วในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพราะฉะนั้นในช่วงเดือนตุลาเนี่ยพอท่านงบประมาณโครงการนี้ผ่านสภามาตุลาแล้วก็สามารถดำเนินการพัฒนาระบบในส่วนของข้อที่เป็นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เนี่ยผมคิดว่าก็ใช้ระยะเวลาพัฒนาระดับหนึ่งแล้วก็คงต้องมีการอบรมให้ความรู้กับทางเจ้าหน้าที่สมาคมทั่วประเทศอีกรอบหนึ่งผมคิดว่ามันก็คงไม่เสร็จเร็วทันทีแต่อย่างน้อยมันมี3ขาเนี่ยมันเดินขาใครขามันได้เนาะแล้วก็ด้านที่3คือการเพิ่มพัฒนาศักยภาพของนายทะเบียนท้องที่เนี่ยผมก็คงเป็นการอบรมแล้วก็ทำความเข้าใจทั้งในแง่กฎหมายฉบับใหม่ที่จะได้ไปใช้ก็คงน่าจะเป็นปีหน้ากว่าจะได้ประกาศใช้แล้วก็ตัวระบบเทคโนโลยีสารสนเทศก็น่าจะประมาณปีหน้าเหมือนกันก็จะได้เริ่มใช้ครับผมคิดว่ามันก็เป็นรถแมพไม่เร็วแต่อย่างน้อยก็ทำให้พี่น้องประชาชนมั่นใจได้ว่าเรามีทูลเรามีเครื่องมือเรามีแนวทางที่จะปรับปรุงการทำงานให้พี่น้องมั่นใจได้มากขึ้นว่าการสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้สมาคมปิดตัวไปยกเลิกไปขาดสภาพคล่องแล้วก็มีพี่น้องประชาชนเดือดร้อนเนี่ยก็อย่างน้อยก็จะมีคนละไกที่จะมาช่วยแก้ตรงนี้ครับ
20: ค่ะสุดท้ายนี้ท่านรัฐมนตรีมีคำแนะนำหรือต้องการฝากประชาชนที่เป็นสมาชิกหรือที่กำลังสนใจจะเข้าร่วมสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ภายใต้แนวทางปฏิบัติรูปครั้งนี้ค่ะเชิญค่ะ
21: ผมคิดว่าสิ่งที่อยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วนะครับอันไหนที่เป็นสมาคมท่านไหนที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วเนี่ยก็อยากให้พี่น้องเนี่ยถ้ามีโอกาสก็ปกติคณะกรรมการสมาคมก็จะประชุมสมาคมอยู่ละปีหนึ่งอาจจะครั้งหรือ2ครั้งก็อยากให้เข้าไปฟังดูแล้วก็ติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการเขาด้วยนะครับแล้วว่าเขาเดินงานเป็นยังไงเก็บเงินได้ครบไหมขาดเป็นยังไงแล้วการทำงานโปร่งใสไหม ถ้าไม่โปร่งใสแล้วก็จะได้ใช้สิทธิ์ใช้เสียงของเราในการที่จะเสนอแนะหรือท้วงติงอะไรได้บ้างมันก็จะเป็นการช่วยติดตามให้มันรวดเร็วมากขึ้นนะครับแล้วก็ส่วนที่สองก็พี่น้องประชาชนที่อาจจะอยู่ในข่ายที่สมาคมปิดตัวไปแล้วแล้วก็มีข้อสงสัยข้อท้วงติงว่าอาจจะเกิดการปิดตัวไปยกเลิกไปแบบไม่ถูกต้องก็อันนี้พี่น้องประชาชนก็สามารถทำเรื่องเรามาให้ขอตรวจสอบได้ทางกระทรวงเองและทางสำนักงานพัฒนาความมั่นคงของจังหวัดก็ยินดีจะรับข้อร้องเรียนแล้วก็ไปตรวจสอบให้ครับครับ
20: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบท่านรัฐมนตรีนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นอย่างสูงนะคะที่ให้เกียรติร่วมพูดคุยในวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะท่านคะ
21: ครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจร

0: กระทรวงมหาดไทยจึงได้ประกาศยกระดับการปราบปรามอาชญากรรมเหล่านี้เป็นวาระแห่งชาติที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนโดยล่าสุดได้มีการตั้งคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อผ่านการลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ของ15หน่วยงานหลักอาทิกระทรวงมหาดไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสำนักงานตำรวจแห่งชาติธนาคารแห่งประเทศไทยและกสทช.เพื่อเชื่อมโยงฐานข้อมูลและเข้าช่วยเหลือประชาชนให้รวดเร็วที่สุดนอกเหนือจากภัยออนไลน์แล้วอีกหนึ่งปัญหาใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจคือกลุ่มทุนต่างชาติที่อาศัยช่องว่างทางกฎหมายใช้คนไทยเป็นนอมินีในการทำธุรกิจผิดกฎหมายโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งรัฐบาลได้เพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดเพื่อป้องกันสิทธิประโยชน์ของคนไทยแม้ว่าการทำงานจะเผชิญกับอิทธิพลและการข่มขู่ต่อเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่แต่นายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะไม่ยอมอ่อนข้อให้กับความไม่ถูกต้องเด็ดขาดดังนั้นนายกรัฐมนตรีจึงให้ความมั่นใจและพร้อมที่จะสนับสนุนอยู่เบื้องหลังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคน
1: เรื่องอะไรที่ผิดกฎหมายรัฐบาลยอมไม่ได้สำนักงานตำรวจแห่งชาติยอมไม่ได้ให้ท่านมีความมั่นใจว่าท่านทำไปเถอะผมอยู่กับท่านผมแบกท่านเต็มที่ขอให้ทำในสิ่งที่มันเกิดประโยชน์กับบ้านเมืองเกิดประโยชน์กับประชาชนทุกคนมีขวัญและกำลังใจและมีความมุ่งมั่นที่จะต่อต้านปรับป้องกันปราบปรามสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นในประเทศไทยก็ถึงเป็นวาระแห่งชาติเรื่องสแกมเมอร์เรื่องอาชญากรรมข้ามชาติอย่างมันทำให้ชื่อเสียงของประเทศใดก็ตามที่มีสิ่งเหล่านี้อยู่คือเสียงคนปี้หมดความมั่นใจไม่มีนักลงทุนไม่มาคนท่องเที่ยวไม่มาสิ่งที่เราได้ทำมาตลอดก็เพื่อจะสร้างให้ประเทศไทยของเรามีความเข้มแข็งมีความแข็งแกร่งมีความเชื่อมั่นจากนานาชาติ
0: จากความมุ่งมั่นและทุ่มเทของเจ้าหน้าที่รัฐทุกคนโดยปราศจากความหวั่นเกรงต่ออิทธิพลใดๆส่งผลให้ตัวเลขดัชนีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและความน่าเชื่อถือของประเทศไทยในสายตาชาวโลกปรับตัวดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดซึ่งจะช่วยดึงดูดเม็ดเงินลงทุนและการท่องเที่ยวให้กลับมาคึกคักอีกครั้งจากการดำเนินงานเชิงรุกของศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ตัดวงจรแก๊งสแกมเมอร์และทลายเครือข่ายนอมินีต่างชาติอย่างถอนรากถอนโคนเพื่อคืนความสุขและสร้างสังคมที่ปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: ความยุติธรรมต้องไม่มีราคาและต้องใช้ได้กับทุกคนเท่ากัน
3: สวัสดีครับผมแสงชัยธีรคุณวานิชประธานกิติมศักดิ์และประธานวิทยาศาสตร์สมาพันธ์ SME ไทยธุรกิจจะมีความยั่งยืนเนี่ยเราจะเห็นในหลายประเทศที่มีธรรมาภิบาลการทุจริตคอร์รัปชันที่ต่ำในฐานะของประชาชนในฐานะของผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ประกอบการที่มีเองเนี่ยก็ต้องมีความตระหนักถึงการไม่รับไม่ให้ไม่สนับสนุนและร่วมกันปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในการต่อต้านการทุจริตแข่งขันภายใต้กติกาที่เป็นธรรมการทุจริตเป็นหนทางแห่งการสร้างหายนะทางเศรษฐกิจทำให้เกิดปัญหาสังคมและทำลายประเทศชาติตามมาด้วยครับ
2: ความยุติธรรมไม่ควรถูกซื้อขายส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช.1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
4: ท่านผู้ฟังคะสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแนะประชาชนคิดก่อนคลิกเช็คก่อนแชร์เสริมภูมิคุ้มกันรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลสแกนความเสี่ยง AI ในยุคเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ติดตามจากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
2: ข้อข่าวเล่าประเด็น
5: ในยุคที่เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้ามามีบทบาทในทุกย่างก้าวของชีวิตตั้งแต่การซื้อของออนไลน์ไปจนถึงการทำงานที่ซับซ้อนปฏิเสธไม่ได้ว่าความสะดวกสบายเหล่านี้ถูกขับเคลื่อนด้วยระบบหลังบ้านที่ต้องพึ่งพาข้อมูลส่วนบุคคลปริมาณมหาศาล แต่ท่ามกลางความอัจฉริยะของเทคโนโลยีกลับแฝงไปด้วยภัยเงียบด้านความปลอดภัยของข้อมูล

0: ูลที่อาจส่งผลกระทบในวงกว้างล่าสุดพันตำรวจเอกณัฐกิจพรหมจันทร์รองเลขาธิการด้านส่งเสริมและกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคส.หรือ PDPC เปิดเผยว่า PDPC ในฐานะหน่วยงานหลักที่กำกับดูแลตามกฎหมาย PDPA ได้กังวลถึงแนวโน้มการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปเทรนหรือฝึกสอน AI ซึ่งหากขาดมาตรการควบคุมที่รัดกุมข้อมูลเหล่านี้อาจกลายเป็นช่องโหว่ที่หลุดรอดไปถึงกลุ่มมิจฉาชีพแม้ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายควบคุม AI โดยตรงแต่หน่วยงานกำกับดูแลกำลังเร่งออกแนวปฏิบัติเพื่อวางรากฐานความปลอดภัยให้สังคม
1: ซึ่งเราจะเห็นว่าพอมันยังไม่มีส่วนกลางดูแลอย่างชัดเจนเนี่ยก็ต้องบอกว่าอันนี้ก็จะเป็นความท้าทายหรือเป็นปัญหาอย่างหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าเราอาจจะไม่มีเจ้าภาพในการจัดการนะครับงั้นสิ่งที่จะสามารถที่จะทำให้สถานการณ์ในการใช้ AI ในยุคปัจจุบันเนี่ยได้ดีก็ต้องบอกว่าประชาชนเองจะต้องมีความตระหนักนะที่เราจะรู้ว่าก่อนที่เราจะนำเอาข้อมูลส่วนบุคคลใดๆเข้าระบบ AI เนี่ยนะครับจะต้องดูก่อนว่ามันมีความเสี่ยงขนาดไหนเรายอมรับได้หรือไม
0: ่อย่างไรก็ตามสิ่งที่ผู้ใช้งานสมาร์ทโฟนและคอมพิวเตอร์ต้องตระหนักในเวลานี้คือ AI ยอดนิยมส่วนใหญ่ที่เปิดให้ประชาชนใช้งานฟรีมักตั้งค่ามาตรฐานให้ระบบสามารถนำข้อความที่เราพิมพ์แชทหรือประวัติการใช้งานยิงตรงกลับไปประมวลผลเพื่อเรียนรู้ต่ออย่างเซิร์ฟเวอร์ในต่างประเทศส่งผลให้คำว่าการรู้เท่าทันสื่อในยุคปัจจุบันไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่การแยกแยะข่าวปลอมอีกต่อไปแต่ได้ขยายขอบเขตไปถึงการทำความเข้าใจกลไกการทำงานของเทคโนโลยีและการรู้จักปกป้องตนเองในโลกไซเบอร์เช่นการเลือกใช้โหมดสนทนาชั่วคราวเพื่อไม่ให้ระบบจดจำพฤติกรรมนอกจากนี้ด่านสำคัญที่น่ากังวลคือภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่มิจฉาชีพนำ AI มาใช้เป็นเครื่องมือโดยเฉพาะเทคโนโลยีที่สามารถปลอมแปลงใบหน้าและสวมรอยเสียงได้อย่างแนบเนียนเพื่อหลอกลวงให้โอนเงินซึ่งกลายเป็นทักษะใหม่ที่ประชาชนยุคนี้จำเป็นต้องมีเพื่อเอาชีวิตรอด
1: ข้อมูลที่เราไม่ควรใส่เลยเลขบัตรประชาชนนะครับรูปถ่ายพวกสำเนาบัตรนะฮะเลขที่บัญชีธนาคารหรือรหัสผ่านที่เราใช้นะข้อมูลสุขภาพนะจริงหรือข้อมูลที่เกี่ยวกับเสียภาษีเนี่ยนะครับข้อมูลลูกค้าข้อมูลองค์กรจริงๆเราไม่ควรใส่นะครับอันนี้เป็นหลักสำคัญนะครับ
0: ทั้งนี้ความคืบหน้าล่าสุดสคส.ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแนวปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับ AI เพื่อให้องค์กรและหน่วยงานต่างๆมีแนวคิดในการใช้ข้อมูลเท่าที่จำเป็นรวมถึงต้องมีการประเมินความเสี่ยงก่อนนำ AI มาใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากต้องยุ่งเกี่ยวกับข้อมูลที่ละเอียดอ่อนเช่นข้อมูลสุขภาพหรือประวัติอาชญากรรมดังนั้นการใช้ชีวิตในยุค AI ให้ปลอดภัยคือการผสานเทคโนโลยีเข้ากับความระมัดระวังคิดก่อนพิมพ์และตรวจสอบก่อนเชื่อเพื่อให้ปัญญาประดิษฐ์เป็นเพียงเครื่องมือที่สามารถสร้างประโยชน์อย่างแท้จริงโดยไม่ทิ้งร่องรอยความเสี่ยงเอาไว้เบื้องหลังนันทภาแสนตุ้มรายงาน
2: รัฐบาลตั้งเป้าร่วมมือกับภาคเอกชนยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจไทยให้ได้สูงกว่า3%และมีขีดความสามารถทางการแข่งขันติด1 ใน 20ของโลกภายในปี2573ติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
3: กับดักรายได้ปานกลางและโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่เติบโตในระดับต่ำเฉลี่ย2.7%กลายเป็นโจทย์สำคัญของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอ.โดยล่าสุดนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุว่ากรอ.ตั้งเป้ายกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันไทยให้ติด1 ใน 20ของโลกภายในปี2573และยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจให้ได้สูงกว่า3%ผ่านการผนึกกำลังระหว่างภาครัฐและเอกชนด้วย4เครื่องยนต์หลักที่จะเข้ามาขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้แก่การสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐานแห่งอนาคตรองรับการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายการเชื่อมเศรษฐกิจไทยกับตลาดโลกพร้อมกระจายโอกาสลงสู่พื้นที่และผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะ SME การพัฒนาคนไทยให้เก่งและมีรากฐานที่ดีขึ้นพร้อมรับเศรษฐกิจยุคใหม่และการเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐปลดล็อกอุปสรรคเพิ่มความโปร่งใสหวังให้วินัยการคลังมั่นคงโครงสร้างพื้นฐานแข็งแรงภาคผลิตและบริการเข้มแข็งเศรษฐกิจไทยเติบโตประชาชนยั่งยืนเพื่อเพิ่มสัดส่วนการลงทุนให้ได้30%ของ GDP และทำให้ประเทศไทย เป็นประเทศรายได้สูงภายใน12ปีโดยกำหนดให้มีตัวชี้วัดและติดตามผลทั้งในระยะ6เดือน12เดือนและตลอดวาระรัฐบาล
4: เราจะขับเคลื่อนกันด้วยทีมเวิร์คภาครัฐเอกชนจะร่วมกันทำมีกองหน้ากองกลางและกองหลังกองหลังเนี่ยก็คือเรื่องวินัยการคลังและรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจเพื่อให้นักลงทุนมีความเชื่อมั่นมีภูมิคุ้มกันเพียงพอจากโลกที่ผันผวนกองกลางจะต้องมีโครงสร้างพื้นฐานไฟฟ้าที่มั่นคงมีน้ำที่เพียงพอมีโครงสร้างพลังงานสะอาดที่เข้าถึงได้มีโครงสร้าง AI ดิจิตอลนะครับที่พร้อมแล้วก็มีกฎหมายที่ชัดเจนแล้วก็มีแรงงานที่มีทักษะทุนมนุษย์ที่เข้มแข็งเพื่อที่จะให้กองหน้านี่คือเป็นกองหน้าที่ไปปลุกเขาหารายได้ให้ได้ตามเป้าหมาย
3: ด้านนายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกล่าวว่าการขับเคลื่อนครั้งนี้สอดรับกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ20ปีโดยมีเป้าหมายพาประเทศไทยก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศรายได้สูงเปลี่ยนรายได้ต่อหัวจากปีละ 8,000 ถึง 9,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐเป็นปีละ 15,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐซึ่งการบรรลุเป้าหมายใน12ปีนั้นจะต้องผลักดันให้ GDP ของไทยเติบโตเฉลี่ยร้อยละ5ต่อปีโดยเชื่อมั่นว่าการร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและเอกชนครั้งนี้จะมีความต่อเนื่องและไม่หยุดชะงักแม้จะมีการเปลี่ยนผ่านรัฐบาลหรือนโยบายในอนาคต
5: ต้องการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมทั้งหมดแล้วก็กฎระเบียบทั้งหมดเพราะว่าตัวนี้มันจะช่วยซัพพอร์ตโกรทได้มากกว่าอันนี้เป็นการวางฐานเอาไว้ว่าถ้าเราทำแบบนี้ไปเนี่ยต่อเนื่องไม่ว่ารัฐบาลไหนจะมาแล้วทำเรื่องนี้ต่อไปเรื่อยๆก็ภายในถ้าทำสำเร็จเนี่ยภายใน12ปีเราก็จะขยับตัวได้ขึ้นมาเป็นประเทศรายได้สูงได้
3: เป้าหมายที่รัฐบาลได้ตั้งไว้ในการเร่งศักยภาพให้เศรษฐกิจไทยและการเข้ามามีส่วนร่วมของภาคเอกชนเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญซึ่งหากสามารถปลดล็อกข้อจำกัดและเดินหน้าได้ตามแผนจะเป็นอีกหนึ่งการเปลี่ยนแปลงสำคัญของเศรษฐกิจไทยและสร้างฐานรายได้ที่มั่นคงแก่ประชาชนอย่างยั่งยืนนันทิกากิตปาโลรายงาน
2: สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทยขับเคลื่อนการยกระดับงานหัตถศิลป์สร้างมูลค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์พร้อมขยายโอกาสการค้าสู่ตะวันออกกลาง
6: นายอนุชาธีรคานนท์ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยหรือศักดิ์สิทธิ์เปิดเผยแผนปี2570ว่าเตรียมยกระดับงานศิลปะหัตถกรรมไทยทั้งระบบผ่านโมเดลหัตถกรรมยั่งยืนขยายสู่ชุมชนทั่วประเทศพร้อมลงนามความร่วมมือกับกรมทรัพย์สินทางปัญญานำสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI มาเพิ่มมูลค่าสินค้าโดยจะนำความสำเร็จจากงานคราฟต์แบงคอก2026ที่สร้างยอดขายเกือบ200ล้านบาทมาต่อยอดทั้งนี้ตัวเลขการส่งออกผลิตภัณฑ์หัตถกรรมไทยช่วง4เดือนแรกของปี2569มีมูลค่ากว่า 330,000 ล้านบาทสะท้อนการเติบโตที่แข็งแกร่งสำหรับก้าวต่อไปศักดิ์สิทธิ์เตรียมบุกตลาดใหม่อย่างตะวันออกกลางโดยมีแผนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการค้าที่กรุงริยาดประเทศซาอุดีอาระเบียในช่วงปลายปีนี้เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าและผลักดันสินค้าหัตถกรรมไทยสู่ตลาดสากล
7: เกินกว่าที่เราคาดหมายไปเยอะมากนะครับก็คือผู้คนยังคงให้ความสำคัญกับงานศิลปหัตถกรรมอย่างที่เราไม่คิดมาก่อนนะครับก็จะต่อเนื่องจากปีนี้นะครับซึ่งเป็นการทดลองไปแล้วก็คือเรื่องของ sustainable model ของการทำงานหัตถกรรมนะครับซึ่งเราได้มีการทดลองในพื้นที่เช่นที่เสือกกที่จันทบูรณ์นะครับในพื้นที่นั้นเนี่ยก็จะตอบโจทย์เรื่องของ GI ด้วย
6: ขณะที่นายกรณิตนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์กล่าวเพิ่มเติมว่ากระทรวงพาณิชย์จะบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและรายได้ให้แก่ช่างฝีมือและชุมชนตลอดจนผลักดันสินค้าศิลปะหัตถกรรมไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนและสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกปุริมปัตโสภาภาครายงาน
8: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
9: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
10: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
11: การควบคุมตนให้ประพฤติชอบด้วยกายวาจาและใจเป็นคุณสมบัติสำคัญสำหรับการดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงานทุกประเภทบุคคลพึงหมั่นอบรมตนให้เจริญในคุณธรรมซึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระอนุสาสสั่งสอนไว้ได้แก่สัญญมะคือการงดเว้นจากบาปหรือจากการเบียดเบียนรู้จักบังคับควบคุมตนมีให้ประพฤติทุจริตและธรรมะคือการฝึกฝนแก้ไขปรับปรุงตนข่มกำจัดส่วนร้ายและเสริมส่วนที่ดีงามให้ยิ่งขึ้นไปอยู่เสมอพระคติธรรมประธานเนื่องในวาระ69ปีโรงพยาบาลสงฆ์21กุมภาพันธ์2563

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ติดแล้วนะ
4: จากวันแรกที่แสงไฟสว่างขึ้นสู่วันนี้ที่พลังงานสะอาดขับเคลื่อนชีวิตทุกเจเนเรชั่นเติบโตภายใต้แสงสว่างเดียวกันPEA เรามุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีและบริการจากรุ่นสู่รุ่นด้วยระบบจ่ายไฟที่มั่นคงอัจฉริยะแม่นยำควบคุมได้แบบ real time เราพร้อมเคียงข้างทุกก้าวของเทคโนโลยีพลังงานที่ไม่ว่าคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนแสงสว่างยังคงเชื่อมถึงเพราะเราจะยกระดับเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตและสังคมไทยให้เติบโตขึ้นอย่างยั่งยืนก้าวเข้าสู่65ปี PEA พลังแห่งอนาคตเคียงข้างทุกเจเนอเรชั่น Smart Energy for Better Life and Sustainability
5: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
6: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
5: หึทำยังไงหรอ
6: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
5: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
6: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
7: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: โอ้พี่มวยเจ้าดูท่านแล้วควันหนาแสบหูแสบตาไปหมดเจ้านี
9: ่นั่นนะช่วงนี้ต้องระวังไฟป่านะปอเช็คจุดฮอตสปอตกับค่า AQI ผ่านแอปเช็คฝุ่นถ้ามันเริ่มขึ้นสีส้มก็ว่าสีแดงแสดงว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอันตรายละต้องใส่หน้ากาก N95 ได้แล้วก็ว่าเจอไผ่เผาขี้เหง้าหรือเศษวัสดุตามการเกษตรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยและที่สำคัญช่วงนี้ห้ามเผาเด็ดขาด
8: แล้วถ้าฝนตกหนักๆแล้วเจ้าพี่ปอจะมีวิธีสังเกตดินโคลนถล่มจะใดเจ้า
9: ก็สังเกตง่ายๆถ้าฝนตกหนักๆตลอด24ชั่วโมงน้ำในห้วยขุ่นมีสีเข้มๆมีกิ่งไม้ไหลมาพื้นดินเริ่มมีรอยแตกและปอพอก็แจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสจะไปรอจ้าเนอะเกี่ยมฝนกลัวย้ายตี้เลย
8: โอ้เข้าใจแล้วเจ้าพี่ต้องสังเกตห้วยประเมินให้เป็นจะได้รับมือตันกับภัยต่างๆนะเจ้าเนาะ
9: แน่นแน่นแล้ว
10: สาธารณภัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: ดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
9: ฮู้ก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันคุ้เตือ
8: ฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแหมซอบอกซอบใจขนาด
9: ุ่มติดบ้านก็เป็นกุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
8: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะพริกไปดูแลแม่ก่อนเด้อเจ้า
9: และจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
8: เจ้า
10: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: หอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
11: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
3: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
11: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
12: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
7: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
1: เข้าอะไรล่ะแผ่นดินไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
2: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
1: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
3: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

กาะติดข่าวสารทันเหตุการณ์ในพื้นที่ด้วยข้อมูลที่เป็นกลางกับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ติดตามได้ในมองเชียงใหม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการมองเชียงใหม่เพราะเชียงใหม่มีเรื่องให้มองมากกว่าที่คิดรวมจับประเด็นร้อนฟังเรื่องราวใกล้ตัวกับพวกเราทีมข่าวสทเชียงใหม่ค่ะจะเจอกันแบบนี้เป็นประจำในทุกวันจันทร์ยาวจนถึงวันพฤหัสบดีค่ะวันนี้เราเจอกันในวันพุธแล้วค่ะคุณผู้ฟัง24มิถุนายน2569ทักทายคุณผู้ฟังที่ติดตามพวกเราผ่านทางคลื่น FM 93.25 MHz แห่งนี้และคลื่น98 MHz ของสวทเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ค่ะคุณผู้ฟังที่ติดตามพวกเราผ่านทางแฟนเพจ Facebook สวทเชียงใหม่ PRD กันด้วยนะคะทักทายทุกท่านเลยสำหรับเช้าวันพุธวันนี้ค่ะยังอยู่กับเรา2คนนะคะดิฉันพี่มนต์กันเดชาชัยค่ะ
1: ผมคมสันต์ครับวงครับ
0: ค่ะเราสองคนยังคงรับหน้าที่นะคะสำหรับรายการ
1: รายการของเรานะครับมาช่วยกันจัดรายการได้นะในช่วงนี้นะครับที่ไหนเป็นอย่างไรนะฮะแล้วก็เดี๋ยวก็มีข่าวสารนะครับที่เมื่อวานนี้ช่วงบ่ายก็ไปติดตามมาเดี๋ยวค่อยมาเล่าให้ฟังแล้วกันเรื่องของคดียาเสพติดตอนนี้ก็เมื่อก่อนนี่ก็อยู่แถวตะเข็บชายแดนตอนนี้ขยับเข้ามาอยู่ในพื้นที่ถือว่าชั้นในของจังหวัดเชียงใหม่แล้วกันนะครับเพราะว่าติดกับอำเภอเมืองแค่ห่างแค่1-2 อำเภอแค่นั้นเอง
0: คือจริงๆแล้วเมื่อวานนะเราก็คุยกันเรื่องของยาเสพติดตามแนวชายแดนเนาะคุณเนาะเรายังคุยกันว่าเมื่อวันก่อนมีในเรื่องของการแถลงข่าวของตำรวจภูธรภาค5ซึ่งดูในพื้นที่ของจังหวัดภาคเหนือเหมือนกัน8จังหวัดภาคเหนือตอนบนเหมือนกันแต่ว่าก็มีที่สามารถลักลอบผ่านเข้ามาถึงพื้นที่ตอนในจับได้ที่ลำพูนด้วยนะคะจับได้ในพื้นที่ของอำเภอฝางนะคะซึ่งทางด้านของทหารตำรวจเองก็ตรึงกำลังแบบเข้มแข็งนะแต่ว่าด้วยความที่คนนึงเหมือนแบบเป็นผู้ล่าอีกคนนึงเหมือนแบบคือก็ต้องหาวิธีการนะคุณ
1: เหมือนเล่นซ่อนแอบอะ
0: ใช่
1: คนหนึ่งหาคนหนึ่งซ่อน
0: ใช่ก็คือคนซ่อนก็ต้องหาวิธีการซ่อนทำยังไงซ่อนให้มิด
1: ครับ
0: ไม่สามารถไปป๊อกแปะได้ใช่ไหมควรเขาเรียกนะ
1: ไม่ได้
0: อ
1: ๋
0: อ
1: เหมือนกับที่เหมือนเล่นซ่อนแอบอะใช่ไหมครับเจ้าที่ก็
0: ป๊อกอะไรเงี้ยไม่ได้นะ
1: ป๊อกไม่ได้ไปแตะไม่ได้
0: แตะไม่ได
1: ้ครับ
0: เจ้าหน้าที่ก็ใช้ความพยายามมากใช้ทุกวิถีทางแม้กระทั่งเรื่องของโลจิสติกคุณก็เข้าถึงก็เข้าไปตรวจโรงโกดังเนาะที่บางทีเนี่ยก็จะมีแบบหลังๆมาก็จะมีวิธีการส่งเข้ามาพื้นที่ตอนในคุณไม่ต้องไปขนละมากับพักมากับผลไม้บ่เอาละมาเป็นโลจิสติกมาเป็นกล่องเลยคุณ
1: ตอนนี้ไปทุกวิธีทางอย่างล่าสุดก็เหมือนกับเอาใส่กระเป๋าเดินทางพี่เอ๋แล้วก็จะขึ้นรถนะครับที่ขนส่งอาเขตเนาะที่บ้านเรารู้จักกันเชียงใหม่นะครับก็ไม่พ้นสายตาเจ้าหน้าที่นะครับ
0: แต่เขาก็เก่งนะคือคุณเราไปแถลงข่าวแป๊บเดียวเรายังเมากลิ่นจนแบบแล้วเขาเอาใส่กระเป๋ามาเขาไม่คิดว่ากลิ่นจะออกบ้างหรอ
1: เมื่อวานนี้กลิ่นแรงมากเมื่อวานนี้บอกว่าอยู่หัวลมด้วย
0: นะ
1: วันไปแถลงข่าวมาเดี๋ยวค่อยมาเล่าให้ฟัง
0: แล้วกันเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังยาวๆแต่ตอนนี้ไปดูเรื่องของการพยากรณ์อากาศกันสักนิดหนึ่งคุณผู้ฟังไม่รู้ว่าที่ไหนเป็นอย่างไรกันบ้างเนาะว่าฝนฟ้าตกหรือเปล่าเมื่อวานเนี้ยที่สวทเหมือนจะตกนิดๆหน่อยๆปริบๆโปรยๆไปปลายช่วงบ่ายๆค่ำๆเย็นๆนะคะมีปริบๆโปรยๆไปปลายไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรดีนะเพราะว่าแบบโปรยมากคุณผู้ฟังแต่ว่าที่ไหนอาจจะมีเรื่องของซาซาซีซีเล่าสู่กันฟังได้ซีซีซาซาซาซาได้หมดคุณผู้ฟังนะคะมาดูพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงนี้ค่ะสภาวะอากาศทั่วไปของภาคเหนือเรานะคะเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นนะสำหรับในช่วงนี้เนื่องจากว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ค่ะเชียงใหม่ของเราวันนี้นะคะมีฝนฟ้าคะนองค่ะเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานชัดเจนมากเมื่อวานอยู่ที่ร้อยละ30เนาะ30 40ประมาณนี
1: ้
0: วันนี้เนี่ยร้อยละ60แล้วค่ะเป็นร้อยละ60ของพื้นที่ ต่ำสุดอุณหภูมิ25องศาเซลเซียสค่ะสูงสุดอุณหภูมิ34องศาเซลเซียสถ้ามาดูเรื่องของการคาดหมายปริมาณฝนสะสมในพื้นที่บ้านเราจังหวัดเชียงใหม่นะคะ2ระดับค่ะไม่มีฝนเลย0มิลลิเมตรที่ดอยเต่าฮอดจอมทองดอยหล่อสันป่าตองและอำเภอแม่วางค่ะเรียกได้ว่า1ป๊อกขออนุญาตใช้1ป๊อก
1: 1ป๊อก
0: 1ป๊อกนะคะคุณผู้ฟังป๊อกนี้บ่มีฝนเนอร์ดอยเต่าฮอดจอมทองแม่วางดอยหล่อและสันป่าตองส่วนที่เหลือค่ะมีการคาดหมายปริมาณฝนสะสมอยู่ในระดับเล็กน้อยปริมาณฝนอยู่ที่ 0.1 จนถึง35มิลลิเมตรอมก๋อยแม่แจมกัลยาณิวัฒนาเสมิงสารพีสันกำแพงหางดงอำเภอเมืองเชียงใหม่สันทรายแม่ริมแม่อ่อนดอยสะเก็ดพร้าวแม่แตงเวียงแหงเชียงดาวชัยปราการฝางและอำเภอแม่อายค่ะนี่เป็นพื้นที่ที่มีการคาดหมายปริมาณฝนสะสมอยู่ในระดับเล็กน้อย 0.1 จนถึง 35.0 มิลลิเมตรค่ะ
1: ก็ถือว่าช่วงนี้มีฝนเพิ่มขึ้นนะครับพี่เอตลอดทั้งสัปดาห์เองเนี่ยที่เราได้คุยกันเนาะตอนนี้ฝนกลับมาแล้วนะครับฝนกลับมาแล้วจะมีฝนน้อยสุดเนี่ยสัปดาห์นี้นะฝนน้อยสุดก็คือวันนี้แหละนะครับตั้งแต่
0: 60เนี่ยนะ
1: วันนี้วันนี้แต่ถ้าเป็นพยากรณ์ทั้งสัปดาห์เนี่ยวันนี้เนี่ยน้อยสุดนะร้อยละ30ของพื้นที่นะครับแต่ว่าถ้าตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปฝนเยอะขึ้นนะครับเป็นร้อยละ60ของพื้นที่นะครับยาวไปจนถึงนู่นเลยวันอังคารนะครับร้อยละ60นะฮะมีฝนทุกวันแล้วก็ฝนเพิ่มขึ้นด้วยช่วงนี้ต้องติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับเรื่องของฟ้าฝนนะช่วงนี้มืดในตกหั่นนะเมื่อวานนี้ไปแถลงข่าว
0: แต่คุณ
1: เมื่อวานนี้พอแถลงข่าวเสร็จก็ฝนลงเลยนะฮะพอมาถึงบ้านเรากระปิดกระปอยนะป๊อแปะกระปิด
0: กระปิดกระปลอยโปรยปลายปริบปริบดิฉันไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรดีแต่ปริบจริงจริง
1: ลงเม็ดนิดนึงนะครับเมื่อวานนี้ก็ไปทางโซนสารกลางก็ตกเยอะเหมือนกันช่วงสักบ่ายสองนะครับประมาณนั้นนะฮะ
0: เห็นคุณวิ่งหนีฝนกันมาด้วย
1: เปียกมาด้วยครับ
0: นะมาทักทายคุณผู้ฟังที่ติดตามพวกเราผ่านทางแฟนเพจ Facebook สวทชเชียงใหม่ PRD ทักทายกันในเช้าวันพุธกันสักนิดนึงค่ะคุณสิรินันทักทายเรามาสวัสดีค่ะดีเจเสียงเพราะค่ะส่งสติกเกอร์รูปดอกไม้มาเป็นกำลังใจให้เรานะคะนมัสการพระรุ่งขัตติยะอังกุลกุลศรีอัมภัยท่านก็ให้สตินะคะสำหรับเรื่องของการดำรงชีวิตการใช้ชีวิตในช่วงนี้นะคะก็เรื่องของปัญหาของผู้คนในสังคมปัจจุบันก็มีมูลเหตุจากเรื่องของการขาดสตินะคะแล้วก็ศีลธรรมต่างๆด้วยก็สามารถไปอ่านคติธรรมที่ท่านได้เม้นมาได้เขียนข้อความมาค่ะซึ่งเป็นพระคติธรรมของสมเด็จพระอริยะวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกค่ะท่านประธานแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประจำปีการศึกษา2562นะคะเมื่อวันที่22ตุลาคม2563ค่ะก็เป็นคติธรรมดีๆที่เราสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะคุณนฤมลนะคะทักทายเรามาสวัสดีเจ้าสองคนเสียงดีชัดเจนเจ้าขอบพระคุณค่ะแจ้งการรับฟังให้เราด้วยขอบพระคุณค่ะคุณพงศักดิ์ทักทายเรานะคะสวัสดีครับสองคนเสียงดีทักทายยามเช้าค่ะคุณพงศักดิ์คุณนฤมลนะแจ้งเรื่องของอากาศมาด้วยบอกว่าจอมทองอากาศดีดีดีดีเจ้านะคะช่วงนี้อากาศดีเชียงใหม่เหมาะแก่การท่องเที่ยวในช่วงของกลีนสีสั้นค่ะคุณผู้ฟังคุณสุรินนะคะส่งสติกเกอร์กระจายเสียงมาเป็นกำลังใจให้เราสำหรับเช้าวันนี้นะคะคุณป้าพันนีนะคะวันนี้หนุ่มหล่อนักขนาดใส่เสื้อไวร่วงที่ไวร่วงนะคุณฉันอ่านชัดเจนนะขี้ผมสาวกะมะดิฉันนะฝนก็ขึ้นขึ้นลงลงแบบแน่นอนแต่ตีแน่ๆปะ พรุ่งนี้แหมวันกว่าปะกันแหม3วันหายไป
1: เพราะเราเจอพรุ่งนี้อีกวันนึง
0: พรุ่งนี้อีก1วัน
1: ก็จะหาย
0: นะคะแล้วก็จะหายไป3ปี
1: หายไป3ปีแล้วกลับมาใหม
0: ่3ปีนี่คือ3วันบ่ได้นะวันจันทร์ก็ปิ๊กมาแล้วเนอะเฮา2คนนี่นะไปไหนเมินบ่จิได้คุณสาธรค่ะทักค่ะเรามาสวัสดีครับยังอยู่ที่นนทบุรีนะคะบอกว่าฝนไม่ตกอุณหภูมิเนี่ยค่อนข้างจะร้อนเลยคุณ31องศาเซลเซียสค่าฝุ่นเนี่ย PM 2.5 สีฟ้า 12.1 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะคะก็ขอให้พวกเราทุกคนนะคะสุขภาพดีมีความสุขค่ะชอบฟังรายการนี้มากใจดีเป็นกันเองอู้ม่วนให้สาระความรู้ดีมากขอบพระคุณมากครับผมขอบพระคุณเช่นกันค่ะที่ติดตามเราผ่านทางแฟนเพจ Facebook สทช.เชียงใหม่ PRD แล้วก็คุณผู้ฟังที่ติดตามพวกเราผ่านทุกคลื่นความถี่กันเลยทีเดียวค่ะคุณโสพลส่งสติกเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เรานะคะคุณป้าพนีบอกว่าตะวันมืดมาเป่งเอาปอจากค่ำแต่วันนี้แดดแผ่แล่แล้วตอยบัตตันเนอร์วันนี้แดดแผ่แล่จริง
1: แดดแรงจริงเมื่อเช้าที่เดินเข้ามาเดินจากที่จอดรถแล้วเข้ามาที่ทำงานโอ้โหแดด
0: แดดแรงจริงคุณด้วยปกติแล้วเนี่ยห้องดิฉันเนี่ยแดดยังไม่ค่อยส่องนะแต่เช้านี้ก่อนฉันออกจากบ้านมาแดดส่องแล้วคุณฟังแดดส่องแล้วนะคะคุณพงศักดิ์ทักทายมาเป็นสติกเกอร์รูปหัวใจค่ะคุณโสพลสวัสดีครับข่าวมองเชียงใหม่ทุกท่านศูนย์ราชการมีเมฆมากฟ้าครึ้มครับนะคะสวทเชียงใหม่นะคะพอสวทเชียงใหม่เชียงใหม่บอกว่าฝนตกมิดมิดมอดมอดได้มาแห่งกรรมแล้วมิดมิดมอดมอดไผ่นี่มิดมิดมอดมอดคือเฮานี่นะคะมิดมิดมอดมอดลุงแป๊ะค่ะบอกว่าทักทายยามเช้าจ้าดีเจทั้งสองมารับฟังข่าวสารจ้าสวัสดีทักทายลุงแป๊ะค่ะคุณวารินสวัสดีมีความสุขค่ะอากาศขึ้นขึ้นลงลงก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะช่วงนี้อากาศแปรปรวนอากาศเปลี่ยนแปลงค่ะรักษาสุขภาพร่างกายนะคะคุณวารินส่งสติกเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราวันนี้ที่ฉันเห็นเท่านี้คุณ
1: ครับเหมือนกันฮะเดี๋ยวค่อยกลับมา
0: ทักทายคุณผู้ฟังทักทายคุณผู้ฟังอีก1 รอบแล้วกันนะคะคุณผู้ฟังในช่วงท้ายของรายการตอนนี้ฉันเห็นคุณกิ่งแก้วขออนุญาตนิดนึงนะคะคุณกิ่งแก้วบอกว่าอำเภอป่าซางบทมืดมืดเจ้าอันนี้ฟังเราจากทางอำเภอป่าซางของจังหวัดลำพูนค่ะขอบพระคุณทุกข่าวสารทุกข้อความช่วยเราจัดรายการแต่เช้ากันเลยทีเดียวขอบพระคุณค่ะตอนนี้ไปฟังช่วงสิ่งดีๆจาก PEA วันนี้มีเรื่องราวข่าวสารดีๆมาฝากไม่รู้จะเกี่ยวเนื่องกับความเรื่องของอากาศแปรปรวนหรือเปล่าไปติดตามกันค่ะ
2: ช่วงสิ่งดีๆจาก PEA
1: ไปติดตามเรื่องราวข่าวสารนะครับจาก PEA กันนะครับวันนี้PA มาเตือนภัยครับในเรื่องของมิจฉาชีพนะครับมีอาชีพมาอีกแล้วรอบนี้นี่มาข่มขู่นะมาข่มขู่ให้กลัวให้หวาดกลัวเพื่อให้เราเนี่ยรีบโอนเงินนะครับช่วงนี้ปลายเดือนแล้วนะครับหลายๆบ้านนะครับก็จะมีเรื่องของค่าไฟนะครับตอนนี้ทางด้านกลุ่มมิจฉาชีพเนี่ยเขาก็จะโทรมาครับกดดันให้เราเนี่ยรีบโอนเงินนะครับค่าไฟนะครับแล้วก็แอบอ้างว่าเนี่ยเป็นเจ้าที่ของการไฟฟ้าหากไม่โอนเงินนะครับก็ข่มขู่ว่าจะตัดไฟนะครับอันนี้เนี่ยถ้ามีสายโทรศัพท์ที่โทรเข้ามานะครับที่แอบอ้างว่าเป็นเจ้าที่ของการไฟฟ้านะครับข่มขู่ว่าจะตัดไฟโดยเร่งนะครับให้โอนเงินด่วนซึ่งเลขหมายปลายทางไม่ใช่ของการไฟฟ้าอย่างแน่นอนเพราะว่าทางด้านการไฟฟ้าเนี่ยไม่มีนโยบายในการให้โอนเงินค่าไฟนะครับอันนี้เนี่ยผมว่าแนะนำให้กดวางสายทันทีนะครับเพราะว่านโยบายเก่าของการไฟฟ้าเนี่ยจะต้องไปจ่ายเงินนะครับที่สำนักงานการไฟฟ้าหรือว่าเคาน์เตอร์สวิตเนาะที่เขาร่วมการจ่ายเงินนะครับจ่ายเงินหรือจ่ายชำระค่าไฟค่าน้ำนะครับรวมไปถึงค่าน้ำด้วยนะครับของทางด้านการประปานะครับอันนี้ถ้ามีการโทรเข้ามานะครับไม่ต้องคุยต่อนะครับไม่ต้องคุยยาวนะครับรีบวางสายนะครับเพื่อจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของกลุ่มแก๊งมิจฉาชีพเหล่านี้หากมีข้อสงสัยครับสามารถสอบถามได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่หรือโทรได้ที่1129 PA Contact Center ได้ตลอด24ชั่วโมงครับ
0: 1129 PA Contact Center สอบถามเรื่องของการไฟฟ้าเรื่องของมิจฉาชีพที่เกี่ยวข้องกับการไฟฟ้าแต่1157ค่ะสอบถามเรื่องของกฎหมายใกล้ตัวฉะนั้น ไปติดตามช่วงนี้กันก่อนค่ะ3นาทีกับอัยการแผ่นดินนะคะคุณผู้ฟังก็เรื่องของการมอบอำนาจมีผลต่อกฎหมายค่ะวันนี้นำมาฝากกันเรื่องราวใกล้ตัวหลายๆท่านก็มอบอำนาจเป็นเรื่องปกติเป็นประจำนะคะมาดูกันค่ะข่าวสารเรื่องของกฎหมายใกล้ตัวค่ะ

สวัสดีครับ3นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้ขอนำเสนอความรู้ทางกฎหมายเรื่องการมอบอำนาจมีผลทางกฎหมายอย่างไรการมอบอำนาจเป็นเรื่องที่เราสามารถพบเจอได้อยู่เป็นประจำไม่ว่าจะเป็นการติดต่อหน่วยงานราชการการทำธุรกรรมทางการเงินการซื้อขายทรัพย์สินหรือแม้แต่การดำเนินคดีในศาลการมอบอำนาจหมายถึงการที่ผู้มอบอำนาจหรือตัวการแสดงเจตนาให้ผู้รับมอบอำนาจหรือตัวแทนกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนตนโดยการกระทำของผู้รับมอบอำนาจภายในขอบเขตอำนาจที่ได้รับมีผลผูกพันผู้มอบอำนาจเสมือนว่าผู้มอบอำนาจได้กระทำการนั้นด้วยตนเองในชีวิตประจำวันเราพบเห็นการมอบอำนาจอยู่เป็นประจำเช่นการมอบอำนาจให้ญาติไปรับเอกสารราชการแทนการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นทำการซื้อขายที่ดินแทนหรือการมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปถอนเงินหรือรับเงินแทนการมอบอำนาจในทางแพ่งเช่นการมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปทำสัญญาซื้อขายที่ดินหรือทรัพย์สินแทนกฎหมายไม่ได้กำหนดว่าจะต้องทำเป็นหนังสือทุกกรณีแต่ในทางปฏิบัติแล้วการทำเป็นหนังสือถือเป็นสิ่งสำคัญเพราะช่วยให้สามารถพิสูจน์ได้ว่ามีการมอบอำนาจในเรื่องนั้นจริงและสามารถระบุขอบเขตของผู้รับมอบอำนาจได้อย่างชัดเจนเมื่อได้รับมอบอำนาจแล้วผู้รับมอบอำนาจต้องกระทำภายในขอบเขตอำนาจที่ได้รับหากกระทำเกินกว่าขอบเขตอำนาจการกระทำนั้นอาจไม่มีผลผูกพันผู้มอบอำนาจและอาจทำให้ผู้รับมอบอำนาจต้องรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นสำหรับในคดีอาญาการมอบอำนาจมีลักษณะพิเศษและต้องระบุถ้อยคำชัดเจนเพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของผู้เสียหายและการดำเนินคดีอาญาเช่นในคดีความผิดอันยอมความได้ผู้เสียหายสามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นไปร้องทุกข์แทนได้แต่ในหนังสือมอบอำนาจต้องระบุข้อความที่เกี่ยวกับอำนาจการร้องทุกข์ไว้ให้ชัดเจนไม่อย่างนั้นแล้วการร้องทุกข์ของผู้รับมอบอำนาจอาจไม่ชอบด้วยกฎหมายในลักษณะเดียวกันกับการถอนคำร้องทุกข์การยอมความหรือการดำเนินการที่มีผลกระทบต่อสิทธิของผู้เสียหายก็มักมีการมอบอำนาจโดยชัดเจนเช่นเดียวกันเมื่อมีการมอบอำนาจแล้วอำนาจของผู้รับมอบอำนาจหรือตัวแทนก็อาจสิ้นสุดลงได้เช่นผู้มอบอำนาจเพิกถอนการมอบอำนาจหรือผู้รับมอบอำนาจบอกเลิกกันเป็นตัวแทนการเสร็จสิ้นภารกิจที่ได้รับมอบหมายหรือในบางกรณีเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถึงแก่ความตายข้อควรระวังคือเราไม่ควรลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจที่ยังกรอกข้อความไม่ครบถ้วนไม่ควรส่งมอบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารสำคัญให้ผู้อื่นโดยไม่มีเหตุจำเป็นและควรระบุขอบเขตอำนาจระยะเวลาวัตถุประสงค์ของการมอบอำนาจให้ชัดเจนเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นนำเอกสารของเราไปใช้ในทางที่ผิดการมอบอำนาจถือเป็นกลไกทางกฎหมายที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้เราสามารถดำเนินกิจการต่างๆผ่านบุคคลอื่นได้แต่การมอบอำนาจนั้นต้องกระทำอย่างชัดเจนถูกต้องและรอบคอบเพราะการกระทำของผู้รับมอบอำนาจอาจก่อให้เกิดสิทธิหน้าที่และความรับผิดผูกพันผู้มอบอำนาจได้โดยตรงหากเราเข้าใจหลักการเหล่านี้ก็จะสามารถใช้การมอบอำนาจได้อย่างถูกต้องและก่อให้เกิดผลทางกฎหมาย

0: 1157ค่ะสำหรับสายด่วนปรึกษาได้สำหรับเรื่องของกฎหมายใกล้ตัวค่ะคุณผู้ฟังหลากหลายเรื่องราวเราสามารถอ
1: ันนี้ก็พูดถึงเรื่องของการมอบอำนาจ
0: ใช่ค่ะก็ใกล้ตัวนะคุณหลายๆคนก็ยังคงมอบอำนาจเป็นประจำค่ะเรื่องนี้
1: ว่าบางทีเราไม่สะดวกที่จะไปดำเนินการเองได
0: ้
1: ใช่ครับแต่ว่าถ้ามีการมอบอำนาจก็เป็นถือว่าเป็นอะไรภาระผูกพันเหมือนกับว่าเสมือนกับว่าเราไป
0: ทำเองไงเราไปดำเนินการเองนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องค่ะงั้นเราไปต่อกับเรื่องของประกันภัยกันบ้างนะคะเมื่อสักครู่1129 PA Contact Center 1157สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์มาที่1186กันบ้างค่ะสำหรับคปภ.เรื่องของประกันภัยวันนี้ดิฉันมีเรื่องของไมโครอินชัวรันมาฝากกันนะคะแต่ว่าไปติดตามกันในช่วงของข่าวสารจากคปภ.ค่ะ
2: ช่วงข่าวสารจากคปภ.
0: อย่างที่บอกกันค่ะข่าวสารจากคปภ.วันนี้ดิฉันมีเรื่องของไมโครอินชัวรันซ์มาฝากกันสำหรับประกันภัยเพื่อทุกคนไปติดตามรับฟังค่ะ
3: สำหรับใครก็ตามครับที่คิดว่าประกันภัยไม่ใช่เป็นเรื่องที่สำคัญมาวันนี้คงจะต้องคิดใหม่กันแล้วครับเพราะว่าเวลาที่เราเกิดสถานการณ์ไม่คาดฝันเกราะป้องกันเราแรกๆที่คาดไม่ถึงก็คือประกันภัยนั่นเองครับที่ผ่านมาผมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะคิดว่าเรื่องประกันภัยเป็นเรื่องที่ไกลตัวนะครับเป็นเรื่องของคนที่มีรายได้สูงเป็นเรื่องของคนที่ต้องการจะใช้ประกันภัยเพื่อมาลดหย่อนภาษีแต่ผมบอกไว้ตรงนี้เลยนะครับว่าเรื่องแบบนี้อาจจะยังไม่ใช่แนวคิดที่ถูกต้องซะทีเดียวครับใครก็ตามที่คิดว่าประกันภัยไม่สำคัญอยากจะให้คิดใหม่แบบนี้ครับเพราะว่าเวลาที่เราเกิดสถานการณ์ไม่คาดฝันอย่างเช่นเรื่องของน้ำท่วมถูกรถชนถึงชีวิตเราแบบไม่ทันตั้งตัวสาเหตุต่างๆเหล่านี้ครับที่เขาเรียกกันว่าความเสี่ยงและเกราะป้องกันแรกๆที่จะช่วยเราได้แบบคาดไม่ถึงก็คือประกันภัยนั่นเองแล้ววันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องเกี่ยวกับประกันภัยที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้และจะฉีกกฎแนวความคิดแบบเดิมๆออกไปเลยครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นคนที่มีรายได้น้อยคนหาเช้ากินค่ำผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระหรือว่าฟรีแลนซ์หรือแม้แต่กลุ่มเกษตรกรก็สามารถทำประกันภัยแบบนี้ได้เพื่อช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับเราการประกันภัยแบบนี้เขาเรียกกันว่าการประกันภัยรายย่อยหรือว่าไมโครอินชัวรันซ์ครับซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.ครับได้ร่วมกับภาคธุรกิจประกันภัยพัฒนากรมธรรม์ไมโครอินชัวรันซ์ขึ้นให้มีความหลากหลายซึ่งมีจำหน่ายทั้งกรมธรรม์ประกันวินาศภัยกรมธรรม์คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคลรวมไปถึงการคุ้มครองพืชผลการเกษตรอีกด้วยซึ่งถ้าไปดูรายละเอียดความคุ้มครองครับก็ไม่ซับซ้อนเลยมีเงื่อนไขยกเว้นแบบน้อยที่สุดที่สำคัญครับเขามีการกำหนดเรื่องของการจ่ายเบี้ยที่ต้องสอดคล้องกับลักษณะของรายได้ของแต่ละกลุ่มอาชีพกรมธรรม์รายละเอียดต่างๆต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายส่วนเรื่องของการเรียกร้องค่าสินไหมต่างๆก็ไม่ยุ่งยากเรื่องนี้สบายใจกันได้เลยครับมาสรุปกันง่ายๆครับสำหรับไมโครอินชัวรันซ์ครับมีจุดเด่นก็คือ 1. เบี้ยประกันภัยไม่สูง 2. กรมธรรม์ประกันภัยเขียนด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย 3. ครับความคุ้มครองต่างๆดูแล้วไม่ซับซ้อน 4. มีเงื่อนไขข้อยกเว้นแบบน้อยที่สุดและ 5. ก็คือขั้นตอนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนก็ไม่ยุ่งยากเลยครับและนี่ก็เลยกลายเป็นอีกหนึ่งช่องทางครับให้ทุกคนสามารถเข้าถึงระบบประกันภัยที่ช่วยลดความเสี่ยงต่า

0: ครับเรื่องของประกันภัยนะครับบางอย่างนี้เราอาจจะหลงลืมหรืออาจจะคิดไม่ถึงหรือคาดไม่ถึงก็ได้นะครับ
1: คืออย่างที่เขาบอกอ่ะน้ำท่วมเขาก็ไม่ได้บอกแล้วนะว่าเขาจะท่วมถูกป่ะนะหรือว่าเราอาจจะขับรถไปอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นได้ทุกนาทีถ้าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดประมาท
0: ครับ
1: นะคะอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องของกรมธรรม์สำหรับกรมประทันประกันภัยสำหรับรายย่อยหรือว่าไมโครอินชูรันนำมาฝากกันค่ะไปต่อกันเรื่องยาเสพติดคุณ
0: ไปต่อเรื่องยาเสพติด
1: ไว้ตั้งแต่ต้นชั่วโมง
0: เมื่อวานนี้ไปติดตามเรื่องของการแถลงข่าวนะครับถือว่าเป็นการทลายเครือข่ายยาเสพติดเนี่ยคดีนี้มี2คดีร่วมกันนะครับซึ่งเป็นคดีที่ต่อเนื่องกันแล้วก็ถือว่าเป็นจับยาบ้าได้เนี่ยบิ๊กล็อตเลยนะบิ๊กล็อตเลยนะเพราะว่ามีเรื่องของการจับยาไอซ์ของการเป็นยาไอซ์นะครับ250กิโลกรัมนะครับแล้วก็ยาบ้าอีก7,330,000 เม็ดซึ่งขยับมาอยู่ในพื้นที่ถือว่าจะเป็นพื้นที่ชั้นในของเชียงใหม่เลยก็ว่าได้นะครับเมื่อวานนี้เนี่ยที่กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด3นะครับส่วนหน้าจังหวัดเชียงใหม่ทางด้านพลตำรวจโทอาชญยนไกรทองครับผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดนะครับพร้อมด้วยพลโทชายแดนกฤษณสุวรรณแม่ทัพน้อยที่3นะครับในฐานะรองผบ.นบยศ.35และก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับได้แถลงนะครับได้ร่วมกันแถลงผลการจับกุมเครือข่ายยาเสพติดรายสำคัญ2คดีนะครับซึ่งอย่างที่บอกไปตั้งแต่แรกก็คือ2คดีนี้เนี่ยเป็นคดีที่ต่อเนื่องกันนะครับเป็นการขยายผลคดีแรกเนี่ยเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนนะครับกองกำกับการ2บัญชาการปราบปรามยาเสพติด3เนี่ยได้บูรณาการกับหน่วยงานยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับได้ติดตามความเคลื่อนไหวของเครือข่ายยาเสพติดนะครับที่ลำเลียงยาเสพติดในพื้นที่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งถือว่าเป็นจุดรับยาก่อนที่จะส่งต่อไปยังพื้นที่ภาคกลางการสืบสวนเนี่ยจนกระทั่งวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมานะครับพบรถอเนกประสงค์ยี่ห้ออีซูซุสีน้ำเงินนะครับป้ายทะเบียนจังหวัดลำพูนเนี่ยขับเข้ามาในพื้นที่อำเภอแม่แตงก่อนจะขับออกจากพื้นที่นะครับซึ่งตอนออกไปนี่ก็มีแสดงท่าทางพิรุษนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้เฝ้าติดตามแล้วก็แสดงตัวเข้าตรวจค้นบริเวณด้านหน้าสถานีตำรวจภูธรแม่โจ้ตำบลหนองหานอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ผลการตรวจค้นนะครับพบนายคำจันทร์ผู้ขับขี่1รายและนะฮะพบยาไอซ์นะครับจำนวน250กิโลกรัมนะครับย้ำว่า250กิโลกรัมไม่ใช่250กรัมนะฮะถือว่าหนักมากนะครับแล้วก็มูลค่าเนี่ยถ้าไปอยู่ในตลาดเรื่องของยาเสพติดเนี่ยก็มูลค่ามหาศาลนะครับซุกซ่อนอยู่ภายในรถเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวพร้อมนำของกลางเนี่ยส่งพนักงานสอบสวนนะครับดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนคดีที่2ครับเป็นการสืบสวนขยายผลจากคดีแรกนะครับจนพบข้อมูลสำคัญว่าเป็นเครือข่ายเดียวกันมีโกดังพักคอยยาเสพติดอยู่ในพื้นที่บ้านแม่ขจารหมู่ที่7ตำบลแม่แตงตำบลขี้เหล็กอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ครับเจ้าหน้าที่จึงวางแผนเข้าเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดจนกระทั่งวันที่21มิถุนายน2569พบผู้ต้องหา2รายทราบชื่อคือนายเจษดาและก็นายรัตนชัยกำลังเคลื่อนไหวนะโดยมีพฤติการจัดเตรียมยาเสพติดจำนวนมากนะครับที่เห็นความเคลื่อนไหวก็คือเขาใช้กระท่อมกลางสวนผลไม้ครับซึ่งเจ้าหน้าที่ก็เข้าตรวจสอบแล้วก็ควบคุมตัวไปได้จากการตรวจค้นนะครับพบกระสอบบรรจุยาเสพติดจำนวนมากนะครับซุกซ่อนอยู่ภายในช่องลับใต้ดินเขาใช้วิธีการขุดดินภายในกระท่อมนะครับเพื่อจะซุกซ่อนของกลางเนี่ยเพื่ออำพรางสายตาของเจ้าหน้าที่ครับซึ่งจากการตรวจสอบอย่างละเอียดเนี่ยพบยาเสพติดประเภทยาบ้าเนี่ยจำนวน7,330,000 เม็ดฟังไม่ผิดนะครับ7ล้านกว่าเม็ดนะครับ
1: 7ล้านกว่าเม็ด
0: ใช่ครับแล้วก็เจ้าที่ก็ได้ยึดของกลางนะครับพร้อมกับควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง2รายเนี่ยส่งดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับการปฏิบัติการครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งการปฏิบัติภารกิจสำคัญเพื่อตัดวงจรเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่และก็สกัดกั้นยาเสพติดจำนวนมหาศาลไม่ให้หลุดลอดเข้าสู่พื้นที่ชั้นในแล้วก็แพร่กระจายสู่ชุมชนนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีแถลงข่าวแต่ว่าเอาคดีที่2เนี่ยเอาเขาเรียกว่าผู้ต้องหาคดีที่2เนี่ยมาแถลงข่าวด้วยก็ยังเป็นเยาวชนอยู่เลยพี่เออายุยังไม่มากนะครับยังเป็นเยาวชนนะฮะก็นี่แหละฮะเรื่องของยาเสพติดซึ่งพวกเราเองเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยเป็นหูเป็นตานะสามารถที่จะแจ้งเจ้าหน้าที่ได้พบเห็นจุดไหนตรงไหนที่ดูแล้วเอ๊ะมีความน่าสงสัยว่าอาจจะเป็น กลุ่มแก๊งหรือว่าเป็นอาจจะเป็นเครือข่ายที่เอาไว้พักยานะครับหรือว่าอาจจะเป็น

0: เกี่ยวกับอาชญากรรมต่างๆเนี่ยสามารถที่จะแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ซึ่งเจ้าที่นะครับได้บอกว่านะครับทางด้านผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเนี่ยนะฮะ บอกว่าข้อมูลที่ผู้แจ้งเนี่ยจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเคร่งครัดนะครับซึ่งถ้าเป็นยาเสพติดเนี่ยสามารถที่จะแจ้งได้นะอันนี้เอามาอีกเบอร์นึงนะฮะเอาเบอร์สายด่วนมาให้พี่เอเพิ่มอีกเบอร์นึง1599ครับอันนี้โทรได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับหรือ191ก็ได้นะครับที่บ้านเรานะครับหรือว่าสถานีตำรวจใกล้บ้านของเราสามารถที่จะแจ้งได้เลยนะครับเรื่องของเบาะแสยาเสพติดอ่ะร่วมด้วยช่วยกันนะครับเรื่องของยาเสพติด
1: 1159
0: 1599ครับ
1: 1599นะฮะ1599คุณผู้ฟังสามารถแจ้งเบาะแสเรื่องของยาเสพติดได้ช่วงนี้ยาเสพติดคุณเมื่อวานเราก็คุยยาเสพติดเนาะเมื่อวานคุยตามแนวชายแดนในพื้นที่
0: เมื่อวานนี้จริงๆแล้วที่แถลงข่าวไปอาจจะไม่อยู่ในเชียงใหม่โดยตรงนะแต่อันนี้คืออยู่ในเชียงใหม่เลยนะฮะผ่านจากเชียงใหม่ก่อน
1: ก็ถือว่าช่วงนี้ยาเสพติดเยอะร่วมกันเป็นหูเป็นตานะคุณผู้ฟังแล้วก็บางทีเนี่ยก็อย่างที่เราคุยกันเนี่ยต้นรายการมาในรูปแบบของโลจิสติก
0: ใช่ครับ
1: นะคะมาในรูปแบบของการส่งของโดยที่ไม่ระบุว่าเป็นอะไรอ่ะคุณส่งไปยังคือก็จับใครดมไม่ได้แล้วบางทีคือเอามาวางไว้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะมาอีกหนึ่งเรื่องเมื่อสักครู่คุณไปเรื่องของยาเสพติดนะดิฉันมีเรื่องของมะม่วงเชียงใหม่ถือว่าเป็นหนึ่งพื้นที่ในการปลูกมะม่วงนะก็ถือเป็นผลไม้เศรษฐกิจด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของน้ำดอกไม้สีทอง
0: โอ้โหอันนี้ขึ้นชื่อเลย
1: แล้วก็เรื่องของมะม่วงที่เขาเรียกว่ามะม่วงแฟนซีดิฉันจะเรียกมะม่วงแฟชั่นนะจริงๆแล้วคือมะม่วงแฟนซีลูกใหญ่ๆงาช้างแดงอะไรแบบนี้นะคะที่ทางด้านของต่างประเทศหรือนำเป็นส่วนใหญ่ก็จะส่งออกแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราสามารถรับประทานมะม่วงแฟนซีได้แล้วแล้วตอนนี้ค่ะทางด้านของจังหวัดเชียงใหม่ของเราโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่นะคุณเขาได้มีการจัดอบรมเกษตรกรภายใต้โครงการเพิ่มผลิตภาพและก็คุณภาพสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1ค่ะซึ่งกิจกรรมหลักก็จะเป็นเรื่องของการพัฒนาการผลิตมะม่วงให้มีคุณภาพแล้วก็ยกระดับผลิตภัณฑ์มะม่วงเพื่อเพิ่มมูลค่ารองรับตลาดทั้งในแล้วก็ต่างประเทศค่ะกิจกรรมนี้จัดขึ้น2วันคุณเมื่อวานกับวันนี้23-24มิถุนายนที่โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้นเชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นะคะซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยทางด้านของท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านรองบุญลือธรรมธารานุรักษ์ท่านก็ไปเป็นประธานเปิดการอบรมค่ะซึ่งท่านก็บอกว่ามะม่วงเนี่ยก็เป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่นะแล้วก็เป็นพืชสำคัญของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1ด้วยเชียงใหม่ลำพูนลำปางแล้วก็แม่ฮ่องสอนนั่นเองคุณก็มีศักยภาพสูงทั้งในตลาดภายในประเทศแล้วก็ตลาดส่งออกการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการผลิตควบคู่กับการแปลรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ก็จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้ผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรควบคู่กับการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้ผลิตก็จะเป็นกลไกสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันยกระดับรายได้แล้วก็สร้างความมั่นคงให้แก่ภาคการเกษตรของจังหวัดเชียงใหม่ในระยะยาวด้วยนะคะซึ่งทางด้านของนายเสน่ห์แสงคำเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ท่านก็กล่าวเพิ่มเติมบอกว่าเนี่ยการจัดอบรมในครั้งนี้เนี่ยนะคะก็เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแล้วก็ทักษะให้กับพี่น้องเกษตรกรในการที่จะปลูกมะม่วงแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเนี่ยต้องครอบคลุมในทุกเรื่องเลยนะคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกำจัดโรคเรื่องของแมลงศัตรูพืช รวมถึงการบริหารจัดการในเรื่องของห่วงโซ่ต่างๆของการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำนั่นถึงตั้งแต่เริ่มปลูกไปจนถึงส่งถึงมือผู้บริโภคเลยคุณ
0: จนถึงมือเราที่ปอกเป็นมะม่วง
1: ที่ปอกเป็นมะม่วงแบบลูกใหญ่ๆหวานๆช่ำๆแบบนี้นะคะก็ถือว่าต้องดำเนินการตั้งแต่ต้นทาง ป็นต้นไปเลยต้นน้ำถึงปลายน้ำเมื่อวานนี้เนี่ยเขาก็มีการอบรมพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงเนี่ยจาก8อำเภอด้วยกันค่ะ10กลุ่ม100คน100รายในพื้นที่ของเชียงดาวพร้าวเวียงแหงสันทรายชัยปราการดอยหล่อฝางแล้วก็อำเภอแม่แตงค่ะคุณเมื่อวานนี้เนี่ยเขามีการนำผลิตภัณฑ์มะม่วงโหลคุณมะม่วงโหลเป็นการเขาเรียกอะไรคะเป็นการปรับปรุงคุณภาพดีกว่าเป็นการถนอมคุณภาพเราเคยกินมะม่วงแผ่นอันนั้นเนี่ยมะม่วงแผ่นส้มลิ้มเขาจะห้องส้มลิ้มมะม่วงแผ่นนะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ย
0: ส้มลิ้มมะม่วงแผ่น
1: เดี๋ยวนี้จะเป็นแบบมะม่วงกวน
0: มะม่วงกวน
1: แต่เดี๋ยวนี้มีมะม่วงโหล
0: คืออะไรครับมะม่วงโหล
1: มะม่วงโหลเนี่ยคล้ายๆมะม่วงแผ่นคุณแต่เขาจะมาเป็นรูปแบบโดนเป็น
0: ม้วนเป็นโรโรคือแปลคําว่าม้วน
1: ใช่ไ
0: อ้เราก็ฟังมะม่วงโร
1: มะม่วงโรคือก็คือแบบ
0: โรคือ
1: ขนมโรแบบ
0: ม้วน
1: ๆใช่เหมือนม้วนมาทานง่ายอยู่ในซองแบบพอแกะปุ๊บคุณเหมือนเราทานปลาเส้นอะ
0: หนึบหนับมั้ย
1: หนึบหนับนะแล้วก็สามารถเอาไปจิ้มน้ําจิ้มโอ้โหน้ําจิ้มพริกอะคุณพริกเกลื
0: ออ
1: ยู่ในกล่องอะไรอย่างเงี้ย
0: สามารถที่จะเก็บไว้ได้นานอะเน
1: า
0: ะ
1: อันนี้ก็เป็นการถนอมอาหารเป็นการนำเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมคุณมาปรับใช้ให้เพิ่มมูลค่า
0: แต่ถ้าผมชอบเนี่ยผมชอบเป็นแบบแช่อิ่มฮะโดยเฉพาะมะม่วงอะไรนะมะม่วงเบาม
1: ะม่วงเบาแช่อิ่มจะอร่อยอันนี้ก็ถือว่าเป็นการนายใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมมาเพิ่มมูลค่าของสินค้า
0: แต่ถ้าพูดถึงมะม่วงเบาผมขี้เกียจปอกแล้วลูกมันเล็กแต
1: ่
0: ถามว่ากินอร่อยไหมกินอร่อย
1: ด้วยปกติแล้วเขาไม่ค่อยปอกนะคุณเขาจะกินแบบนั้นใช่คือลาแล้วก็จะกินฝานเล็กๆก็จิ้มกับพริกเกลือหรือไม่ก็กะปิหวานอะไรอย่างเงี้ย
0: พอเห็นปกติที่เราเห็นแช่อิ่มไม่แน่ใจว่าเป็นมาจากภาคไหนเนาะที่แบบปอกแล้วก็ผ่าซีกอะผ่าครึ่ง
1: ค่ะส่วนใหญ่ทางใต้เขาก็จะไม่ปลอกเปลือกคนก็จะ
0: แบบปกติก็ต้องกินทั้งเปลือกอะเนาะแล้วก
1: ็
0: ฝานบาง
1: ๆแต่ก็แบบเพราะว่าด้วยรสชาติของมะม่วงเบาอ่ะตัวเนื้อจะเปรี้ยวมากก็ยังมีเปลือกให้ช่วยในการตัดรสค่ะ
0: ตัดรสเปรี้ยวใช่ไหม
1: ใช่อันนี้แบบว่านะพูดถึงการนำ
0: มาถึงก็ชวนมาหาของกินแล้ว
1: เพิ่มมูลค่าฉันขายครัวก่อนไงคุณมะม่วงโลที่ฉันก็นึกถึงแบบขนมโลอ่ะคุณขนมเค้กกับเบเกอรี่อ่ะที่ทำแบบเป็นโลกาแฟโลนี่มีมะม่วงโลนะ
0: เอ๊ะผมว่าช่วงหน้านี้เข้าสู่หน้าฝนเนี่ยเมนูอะไรที่เป็นเมนูของภาคเหนือของซิกเนเจอร์ที่แบบเอ๊ะมาแล้วไม่ควรพลาดเลย
1: โอ้น่าสนใจนะ
0: มีไหมฮะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมมีอะไรแนะนำมาช่วงนี้พอเข้าช่วงหน้าหนาวใช่ไหมแกงกระด้าง
1: แกงกระด้าง
0: แกงพักอะไรนะ
1: ยำพักได้กับมาได้หน้าหนาวมาได
0: ้มีผักยำผักก็ได้เขาเรียกว่าผักเฮือดผักฮีผักอะไรที่มันเปรี้ยวๆอ่ะแกงก็ได้ยำก็ได้แล้วก็ที่เป็นเม็ดเป็ดเขาเรียกว่าอะไรนะสะแล
1: อันนี้ฉันไม่ทันนะ
0: มะขอนก้อม
1: มะขอนก้อมได้อยู
0: ่
1: มะขอนก้อมได้อยู
0: ่ผักเสียงดาผักเสียงดาก็ได้ทุกฤดูนะนี่ก็ได้อืมแต่หมดส้ม
1: แต่หมดส้ม
0: แต่ว่าหน้าเนี้ยหน้าฝนเนี่ยต้องกินอะไรครับเมนูหน้าฝน
1: โอ้นะ
0: นอกจากหมูกระทะ
1: ตัวนี้ที่ฉันได้กินเจียวผักปัง
0: เจียวผักปัง
1: เ
0: จียวผักปังแล้วตอนนี้ก็มันก็ได้กินทุกฤดูนะเมื่อก่อนอาจจะมีแค่เป็นบางช่วงตอนนี้ก็มีการเพาะกันก็กินได้ทุกฤดูครับ
1: พูดถึงก็หิวแล้วทักทายคุณผู้ฟังในช่วงท้ายรายการ
0: ไปดูซิเผื่อท่านผู้ฟังอาจจะแนะนำว่าของกินกินอะไรนะช่วง
1: ค่ะคุณนึกคนเลี้ยงแมวบอกว่าวันดียามขวายครับวันนี้ลูกขวายไปละมาตักมาได้มาวยเค็มวยนะคะทางด้านของเพจบอกข่าวเจ้าเหนือเจ้าฝากประกาศประชาสัมพันธ์แจ้งปิดเรื่องของช่องทางเข้าออกกองบิน41ชั่วคราวกองบิน41ค่ะในวันนี้วันพุธที่24มิถุนายน2569ในช่วง1ทุ่มครึ่งนะคะ 19:30 นจนถึง2ทุ่มเกิงหรือว่า 20:30 นาทีค่ะเขาจะมีการซักซ้อมอากาศยานเกิดเหตุฉุกเฉินกองบิน41ขออภัยในความไม่สะดวกมาณที่นี้แล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเขาจะมีการฝึกซ้อมแผนค่ะเพราะฉะนั้นเขาจะปิดการจราจรชั่วคราวนะคะ1ทุ่มครึ่งจนถึง2ทุ่มครึ่งค่ะคุณสุภชัยทักทายเรามาสวัสดีครับสุขสันต์วันพุธครับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ครับส่งสติกเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เรา คุณน้อยส่งสติ๊กเกอร์รูปดอกไม้มาเป็นกำลังใจเช่นเดียวกับคุณสมชายค่ะส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราคุณบอมค่ะคุณบอมสุภาพรแจ้งเรื่องของสัญญาณมาเดี๋ยวยังจะแจ้งพี่ช่างเทคนิคนะคะบอกว่าสันกำแพงวิทยุทำไมรับสัญญาณไม่ค่อยได้เดี๋ยวเราจะแจ้งพี่ช่างเทคนิคออกไปสำรวจการรับฟังในเรื่องของสัญญาณนะคะ
0: ขอข้อมูลเพิ่มเติมอีกสักนิดนะครับว่าจุดไหนของสันกำแพงเนาะนะตำบลไหนอะไรอ
1: ย่างไรพี่ๆจะได้ไปดำเนินการได้ตรงจุดนะคะคุณสุรินทร์ค่ะทักทายเรามาสวัสดีมีความสุขยามเช้าครับทุกๆท่านนครศรีเช้านี้แดดจ้ามากๆตอนบ่ายมืดฝนฟ้าร้องฟ้าแลบแต่ไม่ตกครับผมน่าจะตกที่อื่นนะคะเหมือนที่นี่เลยค่ะฟ้าแลบฟ้าร้องแต่ไม่ยอมตกนะคะคุณต้นน้ำน้องต้นน้ำส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราคุณณภศรส่งสติ๊กเกอร์รูปดอกไม้มาเป็นกำลังใจคุณป้าพันนีบอกว่าฟังแล้วน้ำลายไหลเจ้าบ่ำม่วง
0: วับน้ำลายปุ๊บ
1: นะต้องนะคุณนภศรแนะนำมาหน้าฝนจะมีหนอต้มน้ำพริกน้ำปู
0: อันนี้เป็นของในฤดูเนอแกงหนอ
1: แกงหนอ
0: แกงหนอยำหนออ
1: ๋ออันนี้ดิฉันชอบยำหนอ
0: ตบพวกช่วงนี้ก็ต้องเป็นอะไรนะต้องยำใส่เลยมีต้องมีใบขิงอ่ะซิกเนเจอร์ของเขา
1: แล้วคุณป้าพันนีแนะนำว่าผักกลุ่มเจ้าคุณ
0: ผักกลุ่มดองผักกลุ่มดองแกงใส่ปลาดุกแกงใส่ปลาดิน
1: คุณแกงใส่กระดูกหมูผักกลุ่มนะคุณจันยังค่ะทักทายเรามาสวัสดีเจ้านะป้าตุ้มนะคะป้าตุ้มอยู่ลำพูนนะป้าตุ้มบอกว่าสวัสดีค่ะป้าตุ้มนะคะคุณจันยาบอกว่าสุขสันต์วันพุธค่ะคุณป้าพันนีบอกว่ากลุ่มดองนะคะป้าตุ้มบอกว่าหน้านี้กินแกงหน่อไม้กันค่ะ
0: นี่ถูกต้องครับน้ำปูช่วงนี
1: ้แม่หมูฝากบอกคุณนะเจ้าคุณคมสารอย่าลืมกินแอปอีฮวกนะเจ้า
0: อันนี้ก็เป็นอีกซิกเนเจอร์พี่เอกกินไหม
1: ไม่กิน
0: มีคนไม่กินกบครับแต่ผมกินเนอะ ใส่หัวเลยนะพี่เอกไม่เอานะกบนะเพราะว่าแอปอีฮวกก็คือลูกกบนั่นเอง
1: ลูกกบนะคะคุณบอมค่ะบอกว่าตำบลทรายมูลค่ะขอพระคุณค่ะเดี๋ยวดิฉันแจ้งพี่ช่างเทคนิคให้นะคะคุณสิริพรส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราขอพระคุณทุกท่านค่ะ 8:58 นาทีแล้วถ้าช่วงท้ายวันนี้มีอาหารการกินกับข้าวเมืองมันนักขันหน้า
0: เดี๋ยวพรุ่งนี้มาแนะนำอีกหนึ่งรอบนะครับเพราะว่าเราเจอกันอีก1วันแล้วก็อีก3วันแล้วก็จะไปหาเมนูที่ท่านผู้ฟังแนะนำมา
1: เดี๋ยวฉันจะต้องไปกินแกงผักกลุ่ม
0: ฉัน
1: ต้อง
0: จะไปกินแอบอีฮวกไม่ใช่ใช่ไหม
1: ฉันต้อง
0: เขาบายก่อนนะ
1: ฉันบายก่อนค่ะแอบอีฮวกฉันไม่ค่อยถนัดนะคุณผู้ฟังวันนี้เนี่ยเราสองคนคงต้องไปกันก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาพูดคุยทักทายสาระความรู้แล้วก็กับโค้งกับข้าวจะมาฝากกันวันพุธอีกหนึ่งวันในเช้าวันนี้เราสองคนไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ปฏิรูปสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ทั่วประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
4: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
3: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
4: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
3: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
4: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ปฏิรูปสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ทั่วประเทศเร่งผลักดันกฎหมายฉบับใหม่ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชน
7: นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.เปิดเผยถึงแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนกรณีสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์บางส่วนปิดตัวลงทำให้ทายาทไม่ได้รับเงินเยียวยาเมื่อสมาชิกเสียชีวิตว่ากระทรวงพม.เร่งปฏิรูปการดำเนินงานผ่านแผนปฏิรูป3ด้านเพื่อความโปร่งใสและคุ้มครองผลประโยชน์ของประชาชนอย่างสูงสุดได้แก่ด้านการปฏิรูปกฎหมายได้ลงนามเสนอปรับปรุงร่างกฎหมายฉบับใหม่สู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลของนายทะเบียนประจำท้องที่และเพิ่มโทษกรณีทุจริตอย่างเด็ดขาดด้านการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางประชาชนจะสามารถตรวจสอบสถานะการเงินสภาพคล่องและระบบบัญชีของสมาคมได้แบบเรียลไทม์คาดว่าจะเริ่มพัฒนาระบบได้ภายในเดือนตุลาคมนี้และด้านการพัฒนาศักยภาพนายทะเบียนท้องที่เร่งอบรมให้ความรู้ด้านข้อกฎหมายและการตรวจสอบทุจริตแก่เจ้าหน้าที่ระดับตำบลและอำเภอซึ่งเป็นผู้ใกล้ชิดชุมชนมากที่สุดรถแมพการปรับปรุงนี้จะเป็นผลที่ชัดเจนภายในปีหน้าแม้การแก้กฎหมายต้องใช้เวลาแต่การพัฒนาเทคโนโลยีและการอบรมเจ้าหน้าที่สามารถเดินหน้าควบคู่กันได้ทันทีเพื่อให้ประชาชนกลับมามั่นใจในระบบชาปนกิจสงเคราะห์ศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเตรียมนำข้อมูลข้อเท็จจริงป่าทับลานหารือร่วมกับคณะกรรมการที่ดินและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรและสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติวันพรุ่งนี
8: ้นายอัฏฐพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวถึงความคืบหน้าการปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานแก้ปัญหาพื้นที่ทับซ้อนและจัดระเบียบที่ดินทำกินให้ประชาชนอย่างยั่งยืนว่าจากมติคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ ให้กลุ่มที่1 2 3และ5จะเสนอพิจารณาให้สอบสวนสิทธิ์เพื่อกำหนดปรับแนวเขตอุทยานใหม่จะต้องเสนอข้อมูลข้อเท็จจริงหารือกับคณะกรรมาธิการที่ดินและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรจากนั้นจะส่งข้อมูลให้กับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติพิจารณาความเห็นของคณะกรรมการอุทยานผ่านกลไกโครงการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการหรือวันแมปแล้วนำความเห็นทั้งหมดมาประชุมร่วมกันให้ได้ข้อยุติอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปขณะที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะลงพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานรับทราบข้อเท็จจริงทั้งหมดและเร่งรัดการแก้ปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่ในวันที่28มิถุนายนนี้ปิยาพันธ์ยังเทียนรายงาน
1: จังหวัดตรังเตรียมพร้อมรับมือพื้นที่เสี่ยงน้ำล้นตลิ่งและแจ้งเตือนภัยน้ำท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำช่วงฤดูฝนเพื่อลดผลกระทบประชาชนให้มากที่สุด
9: นายทรงกลดสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เตรียมการรับมือพื้นที่เสี่ยงน้ำล้นตลิ่งและการแจ้งเตือนภัยน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำในช่วงฤดูฝนนี้โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงริมฝั่งแม่น้ำตรังและริมเทือกเขาบรรทัดหลังพื้นที่จังหวัดตรังมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังได้ติดตามแผนการระบายน้ำกำชับทุกท้องถิ่นต้องจัดเตรียมพื้นที่ปลอดภัยสำหรับอพยพประชาชนต้องไม่แออัดสะอาดและปลอดภัยต้องดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดเป้าหมายสูงสุดคือลดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
4: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
3: หืมทำยังไงหรอ
4: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
3: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
4: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: พี่พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
7: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันคุ้เตื
6: ้อฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมซอบอกซอบใจขนาด
7: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล่องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับข้าวกับปลาจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
6: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
7: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
6: เจ้า
8: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
9: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิลาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกนิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานปิดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกนิกรอย่างเงียบๆและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจากคอร์เนลยูนิเวอร์ซิตี้สหรัฐอเมริกา และทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
10: เห็นเขาทำงานหนักบางครั้งต้องขับรถไกลๆไปต่างจังหวัดห่วงเขามากคืองานของเขาค่อนข้างเสี่ยงห่วงมากกลัวเขาจะพลาดเข้าสักวัน
11: เราก็ห่วงใยผู้ประกันตนไม่แพ้กันเราจึงได้เพิ่มสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ประกันตนให้ได้รับประโยชน์ทดแทนเพิ่มขึ้นในทุกกรณีเพื่อชีวิตที่ดีมีความสุขตลอดไป
12: กองทุนประกันสังคมคุ้มครองห่วงใยสวัสดิการของผู้ประกันตนสอบถามเพิ่มเติมโทร1506
13: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญรับฟังรายการเมืองไทยบ้านเรา

0: ค่ะสวัสดีค่ะรายการเมืองไทยบ้านเราวันนี้นะคะพบกับช่วงคุยกับประกันสังคมนะคะก่อนที่จะมาประชาสัมพันธ์เรื่องราวดีๆเกี่ยวกับประกันสังคมเดี๋ยวเรามาแนะนำตัวกันก่อนนะคะค่ะดิฉันนางสาวรุ่งรัตน์พงษ์ชมพูตำแหน่งนักวิชาการประกันสังคม4สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
1: สวัสดีค่ะนางสาวณัฐริดาสุวรรณเมฆานนท์ค่ะนักวิชาการประกันสังคม4สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
0: โอเคค่ะช่วงนี้นะคะใครที่ติดตามข่าวสารของสำนักงานประกันสังคมนะคะก็จะทราบว่ามีการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะคะก็หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าบอร์ดประกันสังคมเนี่ยเขามีหน้าที่ทำอะไรเป็นใครมาจากไหนนะคะแล้วก็เขาทำไมเขาต้องเลือกตั้งนะคะเดี๋ยวให้คุณณัฐริดาคุยให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันหน่อยว่าเขามีหน้าที่ทำอะไรอะคะบอร์ดประกันสังคม
1: ค่ะบอร์ดประกันสังคมนะคะจะทำหน้าที่ในการดูแลเรื่องสิทธิประโยชน์ทิศทางการบริหารเงินกองทุนประกันสังคมเพื่อให้ผู้ประกันตนหรือว่าตัวแทนฝั่งนายจ้างอะค่ะมีอำนาจในการบริหารจัดการเงินกองทุนเรื่องการลงทุนจะเอาเงินที่เราได้รับจากผู้ประกันตนมาเนี่ยไปใช้ในช่องทางไหนบ้างนะคะเพื่อให้เกิดสิทธิประโยชน์หรือผลตอบแทนกลับมาให้แก่ผู้ประกันตนได้รับค่ะ
0: ก็คือคนที่จะไปร่วมในการตัดสินใจ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคก็ยังบอร์ดประกันสังคมนะคะก็จะมีทั้งหมด21คนเนาะ
1: ใช่ค่ะ21คนเนี่ยเราแบ่งเป็น3ฝ่ายนะคะฝ่ายนายจ้าง7คนฝ่ายลูกจ้าง7คนอีก7คนจะเป็นฝ่ายรัฐบาลค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีตัวทั้งตัวแทนฝ่ายผู้ประกันตนและฝ่ายตัวแทนนายจ้าง
1: ใช่ค่ะ
0: ทั้ง2ฝั่งนะคะคุณสมบัติของผู้รับสมัครผู้เขาเรียกอะไรผู้ลงสมัครในการเลือกตั้งก็เดี๋ยวไปดูในเว็บไซต์กันละกันนะคะแต่ตอนนี้เราจะมาให้เช็คสิทธิ์ก่อนว่าผู้ประกันตนที่สามารถลงทะเบียนได้อะค่ะมีทั้ง3มาตรานะคะก็คือมาตรา33มาตรา39และมาตรา40นะคะคุณสมบัติของผู้จะใช้สิทธิ์เอาฝ่ายผู้ประกันตนก่อนนะคะก็คือข้อ1ก็คือมีสัญชาติไทยเท่านั้นนะคะ2มีสถานะเป็นผู้ประกันตนติดต่อกัน6เดือนหมายความว่าก็คือก่อนที่ประกาศให้มีการเลือกตั้งค่ะตั้งแต่เดือนพฤศจิกา68ถึงเดือนเมษา68ท่านจะต้องมีการหมายความว่าจะต้องเป็นผู้ประกันตนนะคะแล้วก็อันที่3จะต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมมาแล้วไม่น้อยกว่า3เดือนนะคะอันนี้คือคุณสมบัติของผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งของฝ่ายผู้ประกันตนเนาะต่อไปจะเป็นคุณสมบัติของฝ่ายนายจ้างนะคะ
1: ค่ะฝ่ายนายจ้างคุณสมบัติจะต้องเป็นสัญชาติไทยนะคะมีการขึ้นทะเบียนนายจ้างมาแล้วไม่น้อยกว่า6เดือนค่ะแล้วต้องส่งเงินสมทบเนี่ยไม่น้อยกว่า3เดือนก่อนที่จะมีการเลือกตั้งอะนะคะกรณีที่เป็นนิติบุคคลนะคะจะต้องเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลด้วยค่ะ
0: ค่ะหลังจากที่มาเช็คสิทธิ์กันแล้วเนาะว่าเราเป็นผู้มีสิทธิ์ที่ในการเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะต่อไปในช่องทางที่การลงทะเบียนมีอะไรบ้างคะ
1: ลงทะเบียน
0: ลงทะเบียนคือการเริ่มลงทะเบียนนะคะเราสามารถลงทะเบียนได้ในแอป SSO Plus นะคะ
1: ค่ะอันนั้นในส่วนของผู้ประกันตนเน
0: า
1: ะ
0: เท่านั้นนะคะ
1: 3ช่องทางนะคะถ้าเป็นผู้ประกันตนเนี่ยลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน SSO Pass เนาะช่องทางที่2จะเป็นเว็บไซต์ประกันสังคมค่ะwww.sso.go.th ตรงเนี้ยจะมีในส่วนของผู้ประกันตนต้องทำการล็อกอินเข้าในระบบให้เรียบร้อยก่อนนะคะสำหรับผู้ประกันตนที่ไม่สะดวกทั้ง2ช่องทางเนี่ยสามารถเข้ามาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานประกันสังคมได้ทั่วประเทศค่ะ
0: ค่ะแล้วก็จะมีสำหรับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ของเรานะคะก็จะมีเขาเรียกว่าหน่วยบริการเคลื่อนที่นะคะเจ้าหน้าที่ก็จะออกไปให้คำแนะนำต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่ว่าการอำเภอหรือบริษัทนะคะถ้าเจอเจ้าหน้าที่ก็เดินเข้ามาถามได้นะคะหลังจากที่ทราบช่องทางการลงทะเบียนแล้วค่ะตอนนี้ทุกท่านสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่15กรกฎาคม2569เนาะต้องลงทะเบียนก่อนนะคะถึงจะมีสิทธิ์เลือกตั้งนะคะ ถ้าถึงวันเลือกตั้งคือวันที่เท่าไหร่นะคะวันที่เท่าไหร่นะ
2: วันอาทิตย์ที่27 กันยา 2569
0: นะคะจะเป็นวันเลือกตั้งซึ่งการเลือกตั้งเนี่ยเวลาเราลงทะเบียนเราจะให้เลือกว่าเราจะใช้สิทธิ์อำเภออะไร
2: ใช่ค่ะ
0: อำเภออะไรที่ไหนคะในระบบที่เราให้ลงแล้วท่านสามารถไปลงทะเบียนณจุดที่ใกล้บ้านท่านได้นะคะก็จะมีคณะกรรมการนะคะในวันที่27ก็จะไปตั้งจุดบริการตรงนั้นก็เดี๋ยวจะประชาสัมพันธ์ให้ท่านทราบอีกทีนะคะแล้วสำหรับท่านที่ไม่ได้ลงทะเบียนเลยทำยังไงคะเมื่อวันที่27สามารถใช้สิทธิ์ได้ไหมวอล์กอินไปหน้างานอย่างเงี้ยค่ะ
1: ไม่สามารถวอล์กอินไปเลือกตัวแทนหน้างานได้นะคะเราจะต้องมีการลงทะเบียนเลือกที่จะ
0: ใช้สิทธิ์ก่อน
1: เท่านั้น
0: ถึงวันที่15กรกฎาคมนี้เท่านั้นนะคะก็อย่างที่บอกเนาะเราเลือกผู้ที่จะไปเข้าไปร่วมบริหารนะคะกองทุนของเรานะคะก็เป็นผู้มีสิทธิ์มีเสียงนะคะส่วนการเขาเรียกอะไรนะผู้สมัครเดี๋ยวจะมีประกาศทางเว็บไซต์อีกทีนึงเนาะมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
1: ตอนนี้ยังค่ะ
0: โอเคงั้นเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าจะคุยกันเรื่องสิทธิประโยชน์ที่อัปเดตของประกันสังคมกันนะคะเดี๋ยวฟังเพลงเพราะๆจากสำนักจากสถานีก่อนค่ะ

0: ค่ะเข้าสู่ช่วงที่2แล้วนะคะก็คือเรา2คนนะคะมาจากงานสิทธิประโยชน์เนาะของกองทุนนะคะกองทุนประกันสังคมเนี่ยเดี๋ยวคุยเรื่องกองทุนสิทธิประโยชน์นิดนึงนะคะกองทุนของเราจะมี2กองทุนก็คือกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนนะคะส่วนกองทุนประกันสังคมก็คุ้มครองทั้งหมด7กรณีนะคะก็คือส่วนใหญ่ก็จะทราบกันอยู่แล้วเนาะก็คือ1เจ็บป่วยนะคะแต่วันนี้เราจะอัปเดตในเรื่องของที่เพิ่มเติมเข้ามาสิทธิประโยชน์ที่เพิ่มเติมมาที่ประกาศใช้แล้วนะคะเช่นกรณีแรกก็คือกรณีทันตกรรมนะคะการเบิกสิทธิ์ทำฟันของประกันสังคมเนี่ยค่ะแต่ก่อนนะคะเราจะเบิกได้แค่900บาทต่อปีนะคะก็คืออุดฟันขูดหินปูนถอนฟันเนาะก็คือ900บาทต่อปีนะคะแต่ในปี2569เนี่ยค่ะก็คือใช้สิทธิ์กับหน่วยงานที่ทำความทำ MOU นะคะไม่ต้องจ่ายไม่ต้องสำรองจ่ายแล้วก็รับบริการไปรับบริการที่หน่วยงานของรัฐบาลเช่นโรงพยาบาลรัฐบาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะไม่จำกัดวงเงินและไม่จำกัดจำนวนครั้งนะคะก็คือทำได้ก็คือตรวจสุขภาพช่องปากเพื่อวางแผนการรักษาอุดฟันขูดหินปูนถอนฟันและผ่าฟันคุดทุกรูปแบบนะคะถ้าไปใช้โรงพยาบาลรัฐที่ทำข้อตกลงกับประกันสังคมตรงนี้คือไม่จำกัดแล้วนะคะเนาะจะครอบคลุมไปถึงสิทธิ์การทำฟันเพิ่มเติมเช่นเกลารากฟันเมื่อก่อนเราไม่ได้นะคะตอนนี้เราได้แล้วเนาะเกลารากฟันคลิปและแต่งกระดูกเพื่อเตรียมช่องปากก่อนใส่ฟันเทียมนะคะอันนี้คือหน่วยงานรัฐบาลส่วนของหน่วยงานเอกชนที่ทำความตกลงอะค่ะที่ทำ MU กับประกันสังคมก็ยังมีข้อจำกัดนิดนึงก็คือจะใช้บริการต่อครั้งคือยังได้900บาทอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นขูดฟันเอ้ยขูดหินปูนถอนฟัน
1: อ
0: ุดฟันนะคะก็คือจะใช้ในวงเงิน900บาทสำหรับหน่วยงานของเอกชนนะคะส่วนในเรื่องของค่าบริการที่เพิ่มขึ้นก็จะเป็นกรณีฟันปลอมถอดได้อ่ะค่ะอย่างเมื่อก่อนอ่ะค่ะฟันปลอม1ถึง5ซี่ชิ้นละไม่เกิน 1,300 นะคะแต่มาปัจจุบัน1ถึง5ซี่ท่านสามารถเบิกได้ชิ้นละ 1,500 บาทเนาะมากกว่า5ซี่ขึ้นไปได้ชิ้นละไม่เกิน 2,000 บาทนะคะส่วนฟันปลอมทั้งปากบนหรือล่างชิ้นละไม่เกิน 3,000 บาทนะคะฟันปลอมทั้งปากบนล่างคู่ละไม่เกิน 6,000 บาทนะคะนี่คืออัตราบริการที่เราจ่ายเพิ่มให้นะคะส่วนการที่เพิ่มเติมที่ว้าวมาอีกก็คือการฝังรากฟันเทียมรองรับฟันเทียมทั้งปากนะคะสำหรับผู้ที่สูญเสียฟันทั้งหมดนะคะในขากรรไกรบนหรือล่างเราจะจ่ายค่าผ่าตัดใส่รากฟันเทียมให้รายละ 17,500 บาทนะคะหลักส่วนค่ารากฟันเทียมชุดละ 3,300 บาทแล้วก็ค่าติดตามการรักษาต่างๆเนาะที่เราเพิ่มขึ้นมาเกี่ยวกับกรณีทันตกรรมนะคะกรณีที่ผู้ประกันตนนะคะไปโรงพยาบาลที่ไม่ได้ทำ MOU กับประกันสังคมไม่ได้ทำข้อตกลงกันไว้นะคะหากมีการจ่ายค่ารักษาไปแล้วก็สามารถนำมาเบิกได้นะคะใช้ใบเสร็จใบรับรองแพทย์ยื่นเอกสารทาง e-cell service หรือว่ามายื่นที่สำนักงานประกันสังคมได้ทุกแห่งเนาะส่วนในกรณีที่เจ็บป่วยและอุบัติเหตุที่เกิดจากในช่องปากอะค่ะที่เกิดจากการอุบัติเหตุอย่างเงี้ยต้องไปโรงพยาบาลตามสิทธิ์นะคะจะไม่เกี่ยวกับกรณีที่เพิ่มสิทธิพิเศษของทันตกรรมเนาะสมมติว่าได้รับอุบัติเหตุแล้วเกิดฟันหลุดฟันหักอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือต้องเข้าโรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิ์นะคะส่วนกรณีที่เพิ่มขึ้นมาอีกนะคะก็จะเป็นเรื่องของว่างงานนะคะว่างงานนี่เพิ่มอะไรขึ้นมาบ้างอะคะ
1: กรณีว่างงานจากก่อนหน้านี้นะคะกรณีว่างงานเนี่ยถ้าเป็นเลิกจ้างจะได้รับเงินทดแทนกรณีว่างงานในอัตรา 50% ของค่าจ้างตัวที่เพิ่มมาจาก50ค่ะตอนนี้จะเป็น
0: 60% นะคะ
1: ใช่ค่ะ 60% ของค่าจ้างเบิกได้ปีนึงไม่เกิน180วันค่ะแต่ในอีกอันนึงจะเป็นกรณีลาออกนะคะยังใช้อัตราเดิมก็คือ 30% ของค่าจ้าง
0: ค่ะ
1: ค่ะครั้งนึงเบิก
0: ได้กี่ครั้งคะ
1: ไม่เกินครั้งละครั้งละไม่เกิน90
0: วันค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงของการรายงานตัวนะคะตอนนี้เรา ไม่จำกัดว่าเขาเรียกว่าไม่ใช่จำกัดคือสามารถรายงานตัวได้ภายในเดือนนั้นนะคะเดือนละ1ครั้งนะคะคือสมมติว่าในตารางแรงนัดรายงานตัววันที่15นี่ค่ะปกติเมื่อก่อนเนี่ยเราต้องรายงานตัวภายใน7วันนะคะแต่ตอนนี้เราให้กำหนดก็คือภายในเดือนนั้นนะคะสามารถรายงานตัววันไหนก็ได้นะคะโอเคหลังจากว่างงานแล้วเนาะต่อไปมาตรา39นิดนึงแล้วกัน
1: สำหรับเราในกรณีที่เราลาออกจากงานแล้วเราอยากจะใช้สิทธิ์ค่ารักษาพยาบาลต่อ
0: และสิทธิ์ต่อเนื่อง
1: ใช่ค่ะเราสามารถที่จะสมัครมาตรา39ได้เนาะมาตรา39เนี่ยคือการประกันตนเองโดยความสมัครใจ
0: เราไม่บังคับนะคะอันนี้เราไม่บังคับค่ะ
1: ไม่บังคับสิทธิประโยชน์ที่เราเห็นชัดๆเลยก็คือในส่วนของกรณีส่งข้อบุตรส่งข้อบุตรเนี่ยถ้าเราสมัครมาตรา39ค่ะเราถือว่ายังความสถานะความเป็นผู้ประกันตนยังมีเนาะจะได้รับเงินส่งข้อบุตรเหมือนเดิมใช่ค่ะต่อเนื่องจากที่เคยทำงานกับนายจ้างมานะคะเดือนละ 1,000 เน
0: า
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นคนที่ลาออกจากงานแล้วมีส่งเคราะห์บุตรอยู่นะคะแนะนำว่าควรจะไปสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39เลยเพื่อที่จะได้รับเงินส่งเคราะห์บุตรต่อเนื่องคือไม่ต้องรอให้ขึ้นทะเบียนว่างงานหรือรอให้ครบ5เดือน6เดือนก่อนนะคะ
1: สำหรับช่องทางการสมัครมาตรา39สำหรับผู้ประกันตนบางรายที่ไม่สะดวกเข้ามาติดต่อที่สำนักงานสมัครได้ผ่านช่องทางไหนบ้างคะ
0: ช่องทางที่สมัครได้ตอนนี้ให้ความสะดวกนะคะก็เข้าไปทางเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมนะคะลงทะเบียนตอนนี้การลงทะเบียนเว็บไซต์ก็จะผ่านไทย ID เนาะทุกคนก็ต้องโหลดไทย ID นิดนึงนะคะก็ไปสมัครได้ที่ตรงนั้นได้เลยนะคะแต่ทีเนี้ยเราขอย้อนมาคุยเรื่องคุณสมบัติของผู้ประกันตนมาตรา39นิดนึงนะคะมาตรา39เนี่ยคือเป็นผู้ประกันตนมาตรา33ลาออกจากงานจากนายจ้างแล้วออกจากงานต้องไม่เกิน6เดือนนะคะเน้นย้ำว่าไม่ต้องไม่เกิน6เดือนนะคะแล้วก็ส่งเงินสมทบมาแล้วอย่างน้อย12เดือนหมายความว่าตั้งแต่ที่ท่านทำงานมาทั้งหมดอะค่ะเรานับให้12เดือนจะต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่องก็ได้คุณสมบัติของมาตรา39มีแค่2ข้อนี่ค่ะท่านก็ไปพิจารณาแล้วสมัครได้เลยเนาะส่งเดือนสมทบเดือนละ432บาทนะคะนะคะเดี๋ยวก็คือแล้วมีอีกมาตราหนึ่งคือมาตรา40นะคะที่ได้ประกาศเพิ่มสิทธิประโยชน์ขึ้นมาเนาะในเรื่องของมาตรา40ผู้ประกันตนทางเลือกที่1 700 70บาททางเลือกที่200บาททางเลือกที่3150นะคะก็สามารถสมัครมาตรา40ได้ช่องทางต่างๆตามที่สำนักงานประกันสังคมประกาศซึ่งสมัครง่ายมากเนาะแล้วไม่แล้วเป็นผู้ประกันตนภาคสมัครใจนะคะไม่มีการตัดสิทธิ์นะคะแต่ว่ามาตรา40เนี่ยจะต้องไปใช้สิทธิ์ของบทสิทธิ์สถานพยาบาลที่ท่านมีอยู่ไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์ข้าราชการสิทธิ์ร่วมข้าราชการสิทธิ์บัตรทองนะคะคือมาตรา40จะต่างกับมาตรา33 39คือไม่สามารถเลือกโรงพยาบาลตามสิทธิ์ได้นะคะสิทธิที่ได้เพิ่มขึ้นมาจากเมื่อก่อนนะคะมาตรา40เนี่ยกรณีนอนรักษาเป็นผู้ป่วยในตั้งแต่1วันขึ้นไปเนี่ยประกันสังคมจ่ายก็คือ300บาทอยู่แล้วต่อวันนะคะแต่ว่ากรณีไม่นอนแต่มีใบรับรองแพทย์ให้หยุดพักรักษาตัวเมื่อก่อนเนี่ยต้อง3วันขึ้นไปนะคะคุณณัฐริดาถึงจะเบิกได้แต่พอปีเนี้ย1วันขึ้นไปก็เบิกได้แล้วค่ะ200บาทนะคะอันนี้คือสิ่งที่อัปเดตขึ้นมาแล้วก็อีกเรื่องนึงคือการไปพบแพทย์เราไปพบแพทย์เนี่ยผู้ประกันตนมาตรา40ไปพบแพทย์แต่ก่อนอ่ะเราจะจ่ายให้50บาทต่อครั้งต่อการพบแพทย์3รอบต่อ1ปีปีนี้นะคะปีนี้ก็คือการไปพบแพทย์1ครั้งอ่ะแพทย์บอกไม่มีความเห็นให้หยุดพักรักษาตัวแต่ไปพบแพทย์เฉยๆเนี่ยค่ะจะได้ค่าพบแพทย์200บาทนะคะสามารถขอใบเสร็จขอโทษค่ะใบรับรองแพทย์ไปตั้งเบิกได้เลยเนาะอันนี้คือสิทธิประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นมาของมาตรา40แล้วอีกอย่างหนึ่งเรื่องของการเบิกที่มีคือส่วนใหญ่ก็คือจะได้รับการบ่นมาว่าเอกสารเวลาเสียชีวิตเนาะค่อนข้างจะยุ่งยากบางคนอายุเยอะตายหาใบตายทายาทต่างๆไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่เนาะอะไรต่างๆนะคะแต่ปีนี้มาตรา40ประกาศออกมาแล้วนะคะว่าสามารถมอบให้ได้เลยคุณอยากมอบให้ใครก็มอบให้คนนั้นต่อไปจะไม่ถามเอกสารทายาทละถ้าคุณระมอบระบุสิทธิ์ว่าอย่างนี้ใช่เนี่ยมอบให้คุณณัฐริดาเนี่ย คุณณัฐริดารับไปเลยทั้งเงินส่งเคาะเงินอะไรต่างๆนะคะ
1: เวลาไปเบิกต้องมีเอกสารฉบับใบมอบ ไปยื่นถูกต้องไหมคะ
0: ถูกต้องค่ะอันนี้คือก็คืออยากรักใครชอบใครจะมอบให้ใครก็ได้เลยนะคะ
1: เอกสารที่ว่าเนี่ยเราสามารถติดต่อขอรับได้ที่ไหนบ้างคะ
0: ในเว็บไซต์ก็มีนะคะในเว็บไซต์ของประกันสังคมหรือว่าเข้าไปใน Google ก็พิมพ์ไปเลยว่าขอหนังสือระบุสิทธิ์อะค่ะก็สามารถปริ้นได้เลยนะคะแล้วก็ทำแล้วเก็บไว้ที่กับตัวนะคะไม่ต้องเอาไปยื่นที่ประกันสังคมเฉพาะมาตรา40นะคะที่ต้องมอบให้โดยไม่ขอโดยยังไม่ต้องหาทายาทไม่หันให้ทายาทละแต่มาตรา3339นี่ยังต้องหันทายาทอยู่นะคะโอเคครบแล้วเรื่องของสิทธิประโยชน์ที่เพิ่มเติมนะคะเมื่อกี้เราคุยกันว่ามันจะมีอีกกองทุนหนึ่งของกองทุนเงินทดแทนนะคะกองทุนเงินทดแทนเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของผู้ประกันตนที่เจ็บเนื่องจากการทำงานเนาะเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวช่วงนี้พักฟังเพลงกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยเรื่องเจ็บในงานกันนะคะ

0: เพราะลืมไปว่าเขานี่อ่ะ
1: ค่ะเมื่อกี้ที่ทิ้งท้ายเรื่องเราจะมาคุยกันต่อเรื่องของกองทุนเงินทดแทนเนาะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่อธิบายให้ฟังคร่าวๆว่ากองทุนเงินทดแทนเนี่ยคืออะไรค่ะกองทุนเงินทดแทนเนี่ยมีไว้ดูแลลูกจ้างที่ได้รับบาดเจ็บเนื่องจากการทำงานนะคะกรณีบาดเจ็บเนื่องจากการทำงานเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นอุบัติเหตุเนาะเป็นเรื่องไม่คาดคิดตรงเนี้ยกรณีที่เกิดขึ้นนะคะลื่นล้มเนาะอยู่ในสถานประกอบการลื่นล้มตรงเนี้ยเราสามารถเข้ารับการรักษาโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุดได้เลยค่ะโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุดไม่จำเป็นว่าเป็นโรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิ์เนาะใกล้ที่ไหนเข้ารับการรักษาโรงพยาบาลนั้นๆได้เลยมีข้อจำกัดคือให้ในจ้างอะนะคะแจ้งขอใช้สิทธิ์การรักษาพยาบาลกับโรงพยาบาลโดยใช้กท.44เนาะ
2: คือเหตุนี่คือต้องเกิดจากการทำงานให้กับในจ้างใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
2: อันนี้คือเน้นย้ำเรื่องของกองทุนเงินทดแทนนะคะคือเหตุเนื่องจากการทำงานให้กับในจ้างแล้วเกิดประสบอันตรายนะคะ
1: ใช่ค่ะแต่ว่าเราจะมีวงเงินค่ารักษาพยาบาลในเบื้องต้นเนี่ยจำกัดอยู่ที่ 65,000 บาทก่อนนะคะสตาร์ทที่ 65,000 บาทแต่ในกรณีที่เจ็บป่วยรุนแรงเนาะตรงนี้เนี่ยสามารถเข้ามาคุยกับเจ้าหน้าที่ได้เพื่อทำการขอขยายวงเงินค่ะกรณีที่ลูกจ้างได้รับบาดเจ็บรุนแรงแล้วต้องแพทย์มีคำสั่งให้หยุดพักรักษาตัวค่ะตรงเนี้ยทางกองทุนเงินทดแทนจะเป็นผู้ที่เข้ามาดูแลในส่วนของการขาดรายได้เนาะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกันตนคุณหมอสั่งให้หยุดพักเนี่ยเบิกได้ตั้งแต่คุณหมอสั่งให้หยุดพักตั้งแต่1วันขึ้นไปได้เลยค่ะ
2: ตั้งแต่1วันขึ้นไปนะคะจะแตกต่างกับกองทุนประกันสังคมนิดนึงคือกองทุนประกันสังคมเนี่ยค่ะที่เจ็บที่ไม่ใช่จากการทำงานเนี่ยกรณีขาดรายได้เนี่ยจะต้องใช้สิทธิ์กับรายจ้างก่อนตามกฎหมายแรงงานก็คือ30วันแรกนะคะแต่กองทุนเงินทดแทนของเราเนี่ยจ่ายตั้งแต่วันแรกเลยนะคะโอเค
1: ในฝั่งของกองประกันเนี่ยแล้วทางฝั่งของกองประกันใช้สิทธิ์เนี่ย

0: สิทธิประโยชน์กรณีขาดรายได้เนี่ยเบิกได้ยังมีเงื่อนไขยังไงบ้างอะคะ
1: กองประกันใช่ไหมคะกองประกันของเราเนี่ยคือพอแพทย์สั่งให้หยุดพักรักษาตัวนะคะสมมติว่าสั่งให้หยุดพักรักษาตัว90วันนะคะนายจ้างจะต้องจ่ายเงินชดเชย30วันแรกให้กับลูกจ้างตามกฎหมายแรงงานตามใบรับรองแพทย์ก่อนเพราะฉะนั้นในลูกจ้างก็จะมาเบิกของเราในวันที่31นะคะจนถึงครบ90วันตามใบรับรองแพทย์
0: กี่เปอร์เซ็นต์นะคะ
1: ของเราจ่าย 50% ของค่าจ้างเฉลี่ยเป็นรายวันให้นะคะแต่ละวันแล้วก็คูณตามจำนวนใบรับรองแพทย์เลยนะคะ
0: ในส่วนของกองทุนเงินทดแทนเนี่ยเราความต่างของเราก็คือค่าทดแทนเนี่ยกรณีขาดรายได้เราจ่าย 70% ของค่าจ้างค่ะโดยคิดจากฐานเงินเดือนเนี่ยตามค่าจ้างรายวันรายเดือนค่ะ
1: ที่ส่งสมมติว่าของประกันของฝั่งประกันสังคมเดี๋ยวก่อนก็คือจะใช้ค่าจ้างที่นำส่งเงินสมทบอย่างตอนนี้สูงสุด 17,500 บาทเราก็จะใช้ฐานนั้นคำนวณของแต่ละคนนะคะแล้วของกองทุนนี่เหมือนกันไหมคะ
0: ของกองทุนเงินทดแทนเนี่ยเราจ่ายค่าจ้างสูงสุดที่ 20,000 บาทค่ะ
1: 20,000 บาทเนาะ
0: ค่ะในกรณีที่เบิกเนี่ยสามารถนำสลิปเงินเดือนหลักฐานการรับเงินเดือนนะคะแนบเรื่องได้เลยค่ะ
1: ค่ะแล้วคุ้มครองอะไรต่ออย่างคะนอกจากค่ารักษาขาดรายได้การสูญเสียล่ะคะ
0: ค่ะกรณีสูญเสียอวัยวะเนี่ยต้องรอให้เสร็จสิ้นการรักษาพยาบาลก่อนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็ทำการประเมินโดยแพทย
1: ์ตามกระบวนการ
0: ใช่ค่ะ
1: โอเคแล้วก็ทุพพลภาพเนาะได้เหมือนกันใช่ไหมคะกับกองประกัน
0: ใช่ค่ะทุพพลภาพเนี่ยได้ตลอดชีวิตเนาะแต่ว่าต้องขึ้นอยู่กับความเห็นของคุณหมอด้วยค่ะก็มีกรณีเสียชีวิตเนา
1: ะ
0: ที่ผู้มีสิทธิ์หรือว่าทายาทค่ะจะเป็นผู้ได้รับ เงินค่าทดแทนตรงนี้ค่ะ
1: โอเคค่ะก็คืออันนี้คือเบื้องต้นคือคร่าวๆนะคะหากท่านประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานให้กับนายจ้างนะคะอันดับแรกก็คือให้นายจ้างดำเนินการยื่น
0: ขอใช้สิทธิ์การรักษาพยาบาลกับสถานพยาบาลที่สะดวกเข้ารับการรักษาค่ะ
1: นะคะแจ้งโรงพยาบาลด้วยเนาะก่อนทิ้งท้ายจบรายการนี้นะคะจะเน้นย้ำในเรื่องของการลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งพอร์ตของประกันสังคมนะคะเริ่มได้เลยนะคะตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่15กรกฎาคม2569เท่านั้นแล้วไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569นะคะใครที่อยากเลือกตั้งผู้แทนที่จะไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงแทนพวกเราเนาะพูดง่ายๆก็คือไปดูแลกองทุนของเราไปร่วมกับคณะกรรมการกองทุนของเรานะคะก็สามารถลงทะเบียนได้เลยนะคะอย่างเช่นช่องทางใครที่มีแอปอยู่แล้วก็ลงทะเบียนในแอปได้นะคะหรือเข้าในเว็บไซต์ของประกันสังคมหรือเจอเจ้าหน้าที่ที่ออกหน่วยบริการนะคะเข้ามาติดต่อได้เลยนะคะโอเคงั้นก็มีอะไรเพิ่มเติมฝากเพิ่มเติมไหมคะ
0: ไม่ค่ะ
1: งั้นก็ขอจบรายการก่อนละกันนะคะเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามาพบกันใหม่กับช่วงคุยประกันประกันสังคมของเราจะมีเรื่องราวอะไรมาอัปเดตให้ท่านผู้ฟังได้ฟังค่ะสวัสดีค่ะ

0: เนื้อข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับนายกรัฐมนตรีเรียกประชุมรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามกรณีร้องเรียนทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: เฮ้แฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
3: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
2: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
3: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
2: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
3: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: นายกรัฐมนตรีเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นขณะที่เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐไม่ขอตอบจะนำเป็นคดีพิเศษหรือไม่ขอหารือกับนายกรัฐมนตรีก่อน
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกประชุมรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือกรณีการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นที่ถึงเรียกรัฐบาลโดยนายพิสารเกษมสุขเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.เปิดเผยก่อนการหารือว่าในส่วนของข้อมูลสำนักงานปปท.ได้รับเรื่องร้องเรียนในระดับหนึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดส่วนจะนำเรื่องนี้เป็นคดีพิเศษหรือไม่อย่างไม่ทราบขอหารือและเคยรับนโยบายจากนายกรัฐมนตรีก่อนสักสิทธิ์รับสินรายงาน
0: ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยออกหนังสือชี้แจงกรณีการจำหน่ายนมกล่องค้างสต็อกราคาต่ำเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายพื้นที่จัดเก็บและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าน
7: างวัชรีวรรณศรีผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.ออกหนังสือชี้แจงต่อนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมคงคลังของอสค.ภายหลังมีข้อสักถามเกี่ยวกับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมในราคาต่ำกว่าปกติว่าอสค.มีผลิตภัณฑ์นมคงคลังจำนวนประมาณ 15,000 พาเลทใช้พื้นที่จัดเก็บประมาณ 30,000 ตารางเมตรและมีภาระค่าเช่าพื้นที่จัดเก็บในอัตรา50บาทต่อตารางเมตรต่อเดือนคิดเป็นค่าใช้จ่ายประมาณ 1,500,000 บาทต่อเดือนซึ่งหากดำเนินการทำลายสินค้าจะต้องใช้ผู้ได้รับอนุญาตกำจัดสิ่งปฏิกูลตามกฎหมายโดยมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย450บาทต่อพาเลทคิดเป็นค่าใช้จ่ายรวมประมาณ 6,750,000 บาทดังนั้นการจำหน่ายสินค้าแบบเหมาล็อตช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายขององค์กรได้ไม่น้อยกว่า 8,250,000 บาทจากการประหยัดค่าเช่าพื้นที่และค่าทำลายสินค้าอีกทั้งยังทำให้อสค.ได้รับรายได้คืนมาเป็นเงินสดประมาณ5ล้านบาท ที่ผ่านมาอสค.ได้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการภาคเอกชนหลายแห่งเพื่อหาทางระบายสินค้าดังกล่าวแต่หลายหน่วยงานมีข้อจำกัดไม่สามารถรับซื้อผลิตภัณฑ์ได้ทั้งหมดจึงนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมผู้บริหารระดับหัวหน้าฝ่ายก่อนมีมติให้จำหน่ายสินค้าแบบเหมาล็อตในราคาต่ำซึ่งเป็นแนวทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรในเชิงเศรษฐกิจและการบริหารจัดการทรัพย์สินอีกทั้งยังช่วยลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมกลิ่นและขยะจากผลิตภัณฑ์นมที่เสื่อมสภาพซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขอนามัยหากเก็บรักษาไว้เป็นเวลานานชวนันท์มาลีรายงาน
0: อำเภอตะกั่วป่าร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดระเบียบชายหาดในพื้นที่ขอให้ผู้ประกอบการหรือถอนร้านค้าและเพิงพักรุกล้ำชายหาดภายใน15วัน
8: นายดำรงฉิมทับนายอำเภอตะกั่วป่ากล่าวว่าอำเภอตะกั่วป่าได้ดำเนินการตามประกาศจังหวัดเรื่องห้ามมิให้ผู้ใดสร้างเพิงพักศาลาอาคารสิ่งปลูกสร้างใดๆรวมทั้งวางร่มโต๊ะเตียงหรือที่นั่งบริเวณพื้นที่ชายหาดในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าโดยดำเนินการร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยจัดระเบียบชายหาดในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาให้ผู้ประกอบการรื้อถอนร้านอาหารเพิงพักที่บุกรุกที่สาธารณะดำเนินการรื้อถอนให้แล้วเสร็จภายใน15วันนอกจากนี้ยังมีการติดตั้งแผ่นป้ายไวนิลและทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการในพื้นที่เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติในการบริหารจัดการพื้นที่ชายหาดให้ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องณบริเวณชายหาดตำบลคึกคักและตำบลบางม่วงอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาหากมีการฝ่าฝืนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายโดยเคร่งครัดและรายงานผลการดำเนินการให้นายอำเภอตะกั่วป่าทราบทันทีชัดชัยจิตจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
0: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวบุญมาสีมาศอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกา
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

0: ประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: เจนกับเรื่องง่ายๆที่คุณต้องรู้ประกันภัยพรบ.คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นถึงผู้ขับและผู้โดยสารเมื่อเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนชัวร์ได้มากกว่ากับประกันภัยรถภาคสมัครใจครอบคลุมความเสียหายต่อตัวรถความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับความคุ้มครองที่เลือกคือหมอกับคุณบดีลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและเช็ควันหมดอายุของประกันภัยทุกการขับขี่ชัดเช็คชัวร์ไปด้วยกันคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: ติดขัดเรื่องการรักษาไม่รู้จะใช้สิทธิบัตรทองยังไงไปที่ไหนได้บ้างต้องการร้องเรียนร้องทุกข์มีคำถามมากมายเกี่ยวกับการใช้สิทธิบัตรทองสอบถามได้ที่สายด่วนสปสช1330โทรฟรี24ชั่วโมงตอบทุกคำถามให้คุณรู้ทุกเรื่องเพื่อไม่พลาดทุกสิทธิการรักษา
3: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
4: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
3: หึทำยังไงหรอ
4: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
3: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
4: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: ปีปีย่าได้ดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
7: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตื้อ
6: หูอันนี้แม่น้องเลยนะวันๆออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมซอบอกซอบใจขนาด
7: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับข้าวกับปลาจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
6: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าปี้เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
7: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
6: เจ้า
8: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
9: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
10: ตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายพระอุปนิสัยอันอ่อนโยนมีพระเมตตาต่อผู้ที่ได้โอกาสและผู้ทุกข์ยากพระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหาและทรงหาหนทางที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนพระองค์ทรงสอนให้คนไทยรักสามัคคีและมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะในฐานะใดก็ล้วนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกรณิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดา ที่ทรงเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

สวัสดีเจ้าคุณผู้ฟังที่ฮักกูท่านเจ้าต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเสน่ห์ล้านนาต่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ปากกันส่องคลื่นความถี่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์และ AM 639กิโลเฮิรตซ์เจ้าวันนี้เฮาปากันกลางสัปดาห์แล้ววันที่24แล้วคุณผู้ฟังวันพุธนี้ก็อากาศดีดีเลย24มิถุนายนพุทธศักราช2569จะว่าไปเลยแฮมเบอร์กี้วันนี้จะก็จะสิ้นเดือนแฮมละ1 2 3 4 5 6เดือนนี้มี30วันวันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วนะคุณผู้ฟังเจ้าข้อมูลข่าวสารที่นำมาฝากกันเชื่อว่าช่วงนี้หลายๆท่านคงจะติดตามข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะเรื่องของการสอบท้องถิ่นเปิ้นว่ามีการทุจริตเนาะคุณผู้ฟังก็ตั้งแต่ตะวานนี้แล้วถือว่าเป็นข่าวใหญ่ที่คนฮือความสนใจติดตามกันนะคุณผู้ฟังเจ้าเพราะว่ากว่าจะเข้ามาทำงานราชการได้หรือว่าเป็นข้าราชการท้องถิ่นได้เอาว่าคนที่เปิ้นเข้ามาโดยสุจริตนี่เขาก็อีดนะคุณผู้ฟังการจะเป็นข้าราชการเนี่ยยังมูมวยนี้จะเป็นข้าราชการกันนี่กว่าจะสอบกันมาได้สอบผ่านภาคกอของกอพออ่านหนังสือกันก็ต้องเตรียมตัวกันเป็นปีกว่าจะผ่านภาคคอและกว่าจะผ่านภาคคอมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะทุกคนต้องมีความตั้งใจแต่พยายามแต่มุ่งมั่นแต่เรื่องของการทุจริตนี่มันก็เป็นการเปิดช่องทางเนาะมันเป็นช่องโหว่คือคนที่เหมือนว่าบ่ตั้งใจแต่เนี่ยแล้วก็เข้ามาทํางานจะอีซึ่งวันนี้ถ้าติดตามข้อมูลข่าวสารก็จะเห็นว่าท่านนายกรัฐมนตรีนี่เปิ้นลั่นเลยล้างบางโกงสอบท้องถิ่นท่านบอกว่าต้องถึงที่สุดแล้วบอกว่าจ่ายสตังค์กันขนาดนี้เนี่ยประเทศจะอยู่กันได้จะใดแล้วก็ฮือตั้งปปช.เนี่ยเร่งขยายผลคดีเนี่ย 4.5 พันล้านคุณผู้ฟังคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นมูลค่าความเสียหายกว่า 4,500 ล้านบาทก็ถือว่าเป็นประเด็นฮ้อนต่างการเมืองทันทีเมื่อนายกรัฐมนตรีท่านก็ออกโรงเลยแสดงท่าทีที่แข็งกร้าวสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ขยายผลให้ถึงที่สุดพร้อมกับตั้งคำถามสะท้อนความรุนแรงของปัญหาว่าถ้ามีการจ่ายสตังค์กันขนาดนี้ในประเทศเฮานี่จะอยู่กันได้จะใดคำสั่งดังกล่าวนี้มีขึ้นภายหลังสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือที่เราหูจักปปช.ร่วมกับกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบบก.ปปป.นี่เปิดปฏิบัติการบุกจับกระบวนการแก้ไขข้อสอบราชการท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีแล้วก็ยึดหลักฐานสำคัญนักเลยคุณผู้ฟังเจ้าจากการตรวจค้นนี่เป็นกับปะข้าราชการแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องกว่า10รายกำลังนี่อย่างกำลังดำเนินการแก้ไขข้อมูลคำตอบผ่านระบบคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยเหลือผู้สมัครที่จ่ายสตังค์เพื่อสอบผ่านโดยมีการเรียกรับเงินเนี่ยตั้งแต่ 350,000 บาทแล้วก็ยึกขยับขึ้นไปจนถึง 700,000 ถึง 800,000 บาทต่อรายโดเอาสตังค์ที่ไหนเนี่ยมาจ่ายให้เปิ้นเนาะเนี่ยคุณผู้ฟังดูกลุ่มที่เรียกรับสตังค์เนี่ยมันหลักหลายแสนซึ่งทางเจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถตรวจยึดคอมพิวเตอร์อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแล้วก็สำเนากระดาษคำตอบกว่า 3,000 รายชื่อแล้วก็แปลว่ามีการแก้ไขคะแนนไปแล้วเนี่ยประมาณ 2,000 รายอันนี้สะท้อนเห็นขนาดของเครือข่ายทุจริตที่กระจายตัวในหลายพื้นที่ทั่วประเทศความเสียหายนี่มันหนักแต่เลยท่านนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นดำเนินการอย่างเด็ดขาดทั้งในมิติการเอาผิดทางวินัยดำเนินคดีอาญาแล้วก็ตรวจสอบย้อนหลังผู้ที่สอบผ่านตึงหมดเลยแล้วก็เน้นย้ำว่าต้องแบบปล่อยให้ระบบราชการถูกซื้อได้ด้วยสตังค์ต้องทำให้กรณีนี้เป็นตัวอย่างของการปราบปรามทุจริตอย่างจริงจังซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยก็ได้ตอบสนองทันทีนะเจ้าเปิ้นก็เลยมีคำสั่งให้อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นย้ายประจำกระทรวงเป็นการชั่วคราวเพื่อเปิดทางให้การสอบสวนเนี่ยเป็นไปอย่างโปร่งใสทางด้านของปปช.เองนี่ก็เดินหน้าขยายผลเชิงลึกเลยนะเจ้าคุณผู้ฟังก็จะตรวจสอบ
ตึงเครือข่ายผู้จัดการสอบผู้ประสานงานติวเตอร์ผู้จ่ายสตังค์รวมถึงเส้นทางการเงินที่เกี่ยวข้องพร้อมกับพิจารณาความผิดทั้งอาญาทางวินัยกับผู้เกี่ยวข้องทุกระดับเลยบ่เว้นแม้แต่เจ้าหน้าที่รัฐระดับสูงนอกจากนี้ยังมีการเกี่ยมตรวจสอบผลสอบย้อนหลังเพื่อพิจารณาว่าผู้ที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการโดยมิชอบจะต้องถูกเพิกถอนสิทธิ์และก็ดำเนินคดีเพิ่มเติมอันนี้ก็อาจจะต้องกระทบกับผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นวงกว้างหลายพันรายเลยท่าทีของท่านนายกรัฐมนตรีนี่ตั้งสื่อเปิ้นก็ระบุว่าเป็นท่าทีที่แข็งกร้าวเลยมุ่งมั่นแต่ท่านถือว่าต้องดำเนินการอย่างจริงจังประกอบกับการเดินหน้าของปปช.นี่ก็ถูกจับตาพอนะเจ้าว่าจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการฟื้นฟูความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบการสอบคัดเลือกภาครัฐแล้วก็ต่อกลไกปราบปรามการทุจริตของประเทศในระยะยาวฟังไปนี่ก็ขนลุกไปนะคุณผู้ฟังสำหรับคนที่ตั้งใจแต่ว่าเป็นอย่างไม่แต่ยกเลิกถ้ามีการเปิดสอบใหม่เฮาถ้าสอบเข้าไปด้วยความสุจริตเที่ยงตรงเที่ยงธรรมตั้งใจแต่ๆคนเก่งอยู่ที่ไหนก็เก่งคนที่มีความขยันนะเจ้าเนาะบวกไปตัวกันเลยตึงเก่งตึงขยันเนี่ยมีความตั้งใจมุ่งมั่นแต่ๆท่านถึงสอบได้นี่ต้องฮึกกำลังใจแบบเป็นอย่างนะเจ้าเนี่ยก็ต้องดูผลของการที่จะดำเนินการในเตอร์นี้ว่าจะออกมาเป็นจะได้ต่อไปนี่อู้เรื่องข่าวที่คนให้ความสนใจนักละวกปิกมาบ้านเฮาปิกมาบ้านเฮาเจ้าวันนี้นี่ดูสภาพอากาศบ้านเฮาส่องพอไปทางนอกวันนี้ก็ดูคึ้มๆมันบ่ค่อยเป็นลึงตะใดเนาะคุณผู้ฟังเจ้าวันนี้เหมือนว่าบ้านเฮานี่จะมีฟ้าฝนตกลงมาเพราะว่าดูแล้วนี่ภาพรวมของประเทศไทยจะมีฟ้าฝนเพิ่มขึ้นมาพ่องนะเจ้าอาจจะมีฝนตกหนักบางแห่งต่อยดูข้อมูลของพยากรณ์นะเจ้าศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนืออัปเดตน้อยนึงเชียงใหม่ของเฮาซาวห้าอำเภอก็จะมีอำเภอที่มีฟ้าฝนตกลงมาอยู่พ่องนะเจ้าแล้วก็โอ้พื้นที่ที่จะบ่มีฝนตกลงมาเลยก็จะมีอยู่นะเจ้าตังแม่วางสันปะตองดอยหล่อจอมตองฮอดและอำเภอดอยเต่านี่คือพื้นที่ที่คาดว่าเมฆจะบ่เคลื่อนไปทางหั่นนักนะเจ้าอาจจะบ่มีฝนตกลงมานอกเหนือจากนั้นก็จะเป็นพื้นที่ที่มีฝนตกลงมาพองนะเจ้าภาพรวมของเชียงใหม่เฮาก็อาจจะมีฝนฟ้าคะนองโมโทดูร้อยละ60ก็ดูเหมือนเพิ่มขึ้นนะเจ้าคุณผู้ฟังเดินไปทางใดบ่ว่าจะเตวไปใจรถเครื่องก็จ้างรถยนต์ก็จ้างเดินทางด้วยความระมัดระวังนะเจ้าช่วงนี้พักกันกั๊มเดียวเจ้า

ปีเข้าสู่รายการเสน่ห์และหน้าเจ้ากับคุณแฟนรายการนักเลยบางงานเพลงนี่หมูจะจำเลยนะเจ้าว่าแฟนรายการท่านใดเนี่ยชอบงานเพลงแนวไหนอย่างเช่นแฟนรายการจะตังยังเนิงเนี่ยเพลงที่ท่านจะขอมาบ่อยๆเนี่ยแค่รักก็พอเรียนรู้ใจยังมีอย่างอื่นแถมนะตังพี่สาวจะตังละปูนตอยนะเจ้านี่ก็จะจำแม่เลยตังสันปะตองเช่นเดียวกันกับคุณนักเลยนะเจ้าวันนี้แนะนำงานเพลงกันเข้ามานักเลยเดี๋ยวเมื่อจะก้อยๆทยอยเปิดให้ฟังนะเจ้าคุณผู้ฟังขอบคุณนักๆอยู่เป็นเพื่อนกันวันนี้อากาศดีตัวกูเตือนนี่อากาศร้อนๆนี่มันอยู่มาม่วนนะวันนี้ต้องใส่อันเสื้อขายาวนะคุณผู้ฟังแล้วก็ผ้าพันคออยู่ในห้องทรงมันเย็นขนาดเลยแล้วก็ยังคงกัดหูดังอยู่เรื่องของคนเป็นไซนัสนี่ก็พยายามดูแลตัวเองคือดีนะคุณผู้ฟังเจ้าอยากให้สุขภาพดีขึ้นเรื่อยๆบัดเดี๋ยวนี้บ่ขออย่างละบ่ต้องไปตังใดบ่ต้องอยู่ที่สูงนักตำแหน่งที่สูงบ่เอาละเอาสุขภาพบ่ต้องเป็นที่1เนาะคุณผู้ฟังอยากให้สุขภาพดีที่สุดดังนั้นคุณผู้ฟังเช่นเดียวกันนะเจ้าช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงดูแลรักษาสุขภาพกันต่อยส่งความห่วงใยถึงพี่น้องเกษตรกรตัวนะเจ้าเนี่ยช่วงนี้อาจจะมีฟ้าฝนตกลงมาพี่น้องเกษตรกรที่อยู่บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักอาจจะต้องระวังอันตรายจากฝนที่ตกสะสมเพราะว่าอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันขึ้นได้น้ําป่าไหลหลากได้หรือว่าน้ําล้นตลิ่งได้นะเจ้าเรื่องของพืชไร่พืชผักต้องระวังแมลงศัตรูพืชมาทำลายหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดในข้าวโพดนี่แหละอันนี้ต้องระวังพืชสวนก็จะต้องระวังนะเจ้าช่วงนี้ลำยงลำไยเริ่มใหญ่แล้วเนาะคุณผู้ฟังที่บ้านหมวยนี่มาละกระรอกมันลงมากินมาเกือบจะหมดต้นนี่ขนาดว่ายังใหญ่บะเต็มตี้นะต้องระวังโรคพืชอย่างเช่นโรคราดำในลำไยตัวนะเจ้าในเรื่องของพืชสวนทางด้านของปศุสัตว์ฟ้าฝนที่ตกลงมาท่านจะต้องบับปล่อยเนื้อสัตว์เลี้ยงอยู่ในที่โล่งแจ้งขณะที่เกิดฝนฟ้าคะนองฟ้าผงฟ้าผ่านี่อาจจะเกิดขึ้นได้อันนี้ต้องระวังนะเจ้ารวมไปถึงเรื่องอื่นๆก็คือต้องดูแลพื้นที่ทางการเกษตรให้โปร่งอากาศถ่ายเทได้สะดวกเพื่อป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรานั่นเองเจ้าขั้นด้วยข้อมูลข่าวสารเล็กๆน้อยๆต่อด้วยงานเพลงต่อไปที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาวันนี้มีหลายงานเพลงเลยงานเพลงนี้ชื่อว่าเรียนรู้ใจ

เรียนรู้ใจแอนนาโรดรุ่งเริกก็จะคุ้นหูสำหรับงานเพลงนี้ซึ่งทางรายการก็ค่อนข้างที่จะเปิดบ่อยอยู่เหมือนกันนะเจ้าวันนี้นี่ฮับสายตังหลังใหม่ก็จะฮู้ว่าคุณผู้ฟังอยู่ตังใดพ้องในแต่ละวันท่านได้ยะอย่างพ้องเนี่ยบางท่านก็มีภารกิจของตัวเก่าบางท่านก็กำลังดูแลคุณแม่อยู่ที่โรงยาคือกำลังใจนะเจ้าคือไอ้สุขภาพดีตัวของคุณแม่หายไวๆตัวเนี่ยบางเตื้อคนที่เปิ้นป่วยเนาะเปิ้นก็ได้รับการดูแลจากคุณหมอแต่คนที่บางเตื้อไปเฝ้าไข้นี่ก็จะต้องดูแลตัวเก่าตัวเนี่ยเพราะว่าออนแอร์บ่ได้นะอ่อนเพลียก็บ่ได้ตัวต้องช่วงเวลาไหนพักได้ต้องหยีบนะเจ้ากินให้อิ่มกินน้ำนักๆสวมใส่หน้ากากเพื่อกำลังใจนะเจ้าเพื่อกำลังใจแฟนรายการทุกท่านเลยขอบคุณนักๆนะเจ้าที่รายการของเฮานี่เป็นส่วนหนึ่งหรือว่าเป็นเพื่อนของท่านในช่วงที่บางท่านอาจจะรู้สึกว่าเงาหรือว่าบ่ฮู้จะน่าจะได้ดีฟังเพลงก็ได้ฟังข้อมูลก็ได้อู้มานักละฟังงานเพลงต่อนะเจ้าวันนี้แฟนรายการจะตั้งสันปะตองแนะนำงานเพลงนี้เข้ามาบทเรียนสอนใจภูสมินนอสวรรค์เจ้า

เข้าสู่ช่วงใต้รายการเสน่ห์ล้านนาเจ้าติดใต้กันที่ค่ะประชาสัมพันธ์กันน้อยนึงนะเจ้าคุณผู้ฟังสำหรับท่านที่อาจจะชอบกินกุ้งขาวแว่นนาใหม่วันนี้มีข่าวสารจากทาง PR เชียงใหม่นะเจ้าตีเปิ้นบอกว่าอาจจะไปช่วยอุดหนุนพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งเพราะว่าเปิ้นส่งตรงถึงเชียงใหม่เลยแต่ว่ามีการเปิดรับพรีออเดอร์นะเจ้าก็จะมีจุดทับสินค้าที่เปิ้นแจ้งไว้ก็คือจะมีที่การนัดเกษตรกรหน้าสารกลางจังหวัดเชียงใหม่หรือว่าตลาดดอกไม้หน้าบริษัทนิปซี่เสงจำกัดแล้วก็ที่มีที่ขวงสันกำแพงซึ่งท่านสามารถสั่งจองได้ง่ายๆเลยเปิ้นจะมี QR code คือถ้าท่านสะดวกนะเจ้าก็ไปดูที่ PR เชียงใหม่หรือว่าจะสอบถามเพิ่มเติมก็ได้053-112-659 053-112-659 ถึง660ในวันและเวลาราชการซึ่งกิจกรรมนี้จัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าถือว่าไม่ยากเลยฮับสินค้าแน่นอนเลือกวันฮับสินค้าได้ตัวบ่ต้องรอต่อคิวเดี๋ยวมาขอดูรอราคาจะได้กุ้งขาวแว่นนาใหม่สดใหม่บ่แจ้แข็งส่งตรงจากแหล่งผลิตราคาพิเศษ200บาทต่อกิโลว่าแล้วก็ค่อยอยากเนาะกิโลนึงก็ประมาณ41-45ตัวนะเจ้าจุดฮับสินค้าอย่างที่หมวยบอกไปเปิ้นก็จะกำหนดวันที่ไว้อย่างเช่น30มิถุนาแล้วก็3กรกฎาคมนี่ฮับได้ที่ตลาดนัดเกษตรกรหน้าสารกลางจังหวัดเชียงใหม่ช่วง 9:00 นจนถึงเที่ยงส่วนวันที่22-24กรกฎาคมกัดดอกไม้หน้าบริษัทนิ่มซีเสงนะเจ้า 9:00 นถึงเที่ยงเช่นเดียวกันควงเซนกำแพงวันที่6-8สิงหาคมเลยช่วง4โมงแรงจนถึงทุ่มอันนี้ก็วางแผนที่จะกินปู้เลยเดือนหน้ายาวๆแล้วก็ปลายเดือนนี้สำหรับท่านที่เคยอยากกินก่อนนี่ก็ฮับได้ในช่วงปลายเดือนนี้นะเจ้าที่หน้าสารกลางจังหวัดเชียงใหม่สอบถามเพิ่มเติมได้ย้ำแหมเตือน1053112659ถึง660นะเจ้าจัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ก็ถือว่าเป็นกุ้งที่พี่น้องเกษตรกรเปิ้นได้ผลิตขึ้นมาบางท่านถามว่าเออมาจากไหนตั้งได้ฟาร์มอีหยังนี่ตาไปพอพอดีปุ๊บส่งตรงจาก8ริ้วจังหวัดฉะเชิงเทรานะเจ้าและหมดเวลาคงได้การเสน่ห์ล้านนาแล้วช่วงเวลาต่อไปเดี๋ยวติดตามข่าวต้นชั่วโมงเจ้าตังกรุงเทพแล้วก็ติดตามรายการของน้องปอเชียงใหม่สเตชันช่วงเวลานี้ข้าเจ้าและดารัตลาไปก่อนสวัสดี

0: 21นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับรองนายกรัฐมนตรียืนยันระบบสอบกพ.มีความปลอดภัยสูงไม่สามารถแก้ไขคะแนนย้อนหลังได้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
3: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
2: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
3: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
2: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
3: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์รองนายกรัฐมนตรียืนยันระบบสอบกพ.มีความปลอดภัยสูงไม่สามารถแก้ไขคะแนนย้อนหลังได้เชื่อมั่นการกวาดล้างขบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นจะช่วยหนุนภาพลักษณ์ความโปร่งใสของไทยบนเวทีสากล
6: นายประกรณ์อินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายเปิดเผยถึงกรณีการบุกจับกุมกระบวนการทุจริตสอบกระจกข้าราชการส่วนท้องถิ่นโดยระบุว่าการกวาดล้างและเปิดโปงเครือข่ายดังกล่าวถือเป็นเรื่องที่ดีเพราะนอกจากจะช่วยปิดช่องโหว่ไม่ให้เกิดการกระทำผิดซ้ำแล้วยังเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับองค์กรระหว่างประเทศโดยเฉพาะในกระบวนการที่ประเทศไทยกำลังเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ซึ่งจะแสดงให้เห็นว่าไทยมีระบบการทำงานที่โปร่งใสและตรวจสอบได้จริงสำหรับมาตรการการควบคุมการจัดสอบเพื่อป้องกันการทุจริตในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือสภ.ซึ่งอยู่ในการกำกับดูแลนั้นรองนายกรัฐมนตรียืนยันว่าระบบการสอบของกพ.มีความแตกต่างจากระบบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.โดยกพ.ได้นำระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นแบบระบบปิดมาใช้ในการจัดสอบทำให้เมื่อผู้เข้าสอบดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วข้อมูลทั้งหมดจะถูกล็อกทันทีภายใต้หลักการสอบแล้วสอบเลยไม่สามารถเข้าไปแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลคะแนนย้อนหลังได้จึงขอให้มั่นใจได้ว่าระบบการสอบของตพ.มีความปลอดภัยและไร้ช่องโหว่ในการทุจริตอย่างแน่นอนศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประชุมขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเร่งแก้ปัญหาปลาหมอคางดำและรับมือภัยแล้งจากเอลนิโญ
7: นายสมศักดิ์เทพสุทินประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงการประชุมหารือคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายร่วมกับผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการบริหารจัดการความเสี่ยงและเตรียมความพร้อมรับมือปรากฏการณ์เอลนิโญการแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้พิจารณาแนวทางความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรการจัดการแมลงศัตรูพืชรวมถึงแนวทางการเพาะเลี้ยงยุงเพศผู้เพื่อควบคุมและลดจำนวนพาหะนำโรคพืชและศึกษาผลกระทบด้านการเกษตรจากการแพร่ขยายของยุงเพศผู้ชวนันท์มาลีรายงาน
0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประชุมขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเร่งแก้ปัญหาปลาหมอคางดำและรับมือภัยแล้งจากเอลนิโญพร้อมศึกษาแนวทางจัดตั้งศูนย์ข้อมูลการนำเข้าส่งออกสินค้าเกษตรและผลักดันนวัตกรรมชีวพันธุ์เพื่อการอารักขาพืชอย่างยั่งยืนทางการคิวบาประณามมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐรอบใหม่นายบรูโน่โรดริเกสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคิวบาเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้โดยประณามมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐครั้งล่าสุดต่อรัฐวิสาหกิจของคิวบา5แห่งซึ่งในจำนวนนี้3แห่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับกรูโปเดอัคมินิสตราซิออนเอมเปรซาริออนและอีก2แห่งเป็นบริษัทอุตสาหกรรมการทำเหมืองแร่และโลหะวิทยารวมทั้งคว่ำบาตรสมาชิกครอบครัวของนายราอูลคาสโตรอดีตประธานาธิบดีคิวบานายโรดริเกสกล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐบาลสหรัฐยังคงเดินหน้าใช้มาตรการคว่ำบาตรเหล่านี้เพื่อทำลายเศรษฐกิจของคิวบาอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามมาตรการคว่ำบาตรเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าคิวบามีความแข็งแกร่งขีดความสามารถและประสิทธิภาพมากกว่าที่สหรัฐคาดการไว้ในยามที่ต้องเผชิญหน้ากับการรุกรานอย่างโหดร้ายพร้อมย้ำว่าการลงโทษแบบเหมารวมต่อพลเรือนคิวบาของสหรัฐถือเป็นอาชญากรรมปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12นาฬิกา
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

0: ให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์กลับมาอีกครั้งงานหนังสือที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคเหนืองานเชียงใหม่บุ๊ก8ครั้งที่11พบกับกองทัพหนังสือนับแสนเล่มพร้อมให้นักอ่านได้ช็อปในราคาลดพิเศษ 10-80% ร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆนิทรรศการ Read the Legend เสวนาพบปะนักเขียนชื่อดังงานประกวดเล่านิทานประกวดวาดภาพคอสเพลย์ฟรีสเตทและเวิร์คช็อปต่างๆมากมายอย่าพลาดงานเชียงใหม่บุ๊ก8ครั้งที่11วันที่26มิถุนายนถึง5กรกฎาคมนี้ 10:00 นถึง 3:00 นณเชียงใหม่ฮอลล์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ต
2: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
3: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
2: หึทำยังไงหรอ
3: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
2: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
3: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์ปี้ๆยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
6: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเป็นกระตึงคึกคักกันคุ้เตือ
5: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแหมสอบอกสอบใจขนาด
6: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตลบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
5: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าปี้เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
6: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
5: เจ้า
7: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
9: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
10: หอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเป้า
11: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
10: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
11: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
12: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
13: าเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่ในชั่วโมงของรายการเชียงใหม่สเตชันเราฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์เจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ค่ะ 11 นาฬิกาเป็นต้นไปกับปอประสนียพรตะกิติชัยข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆบทเพลงเพราะๆนำมาฝากกันเหมือนเช่นเคยทักทายกันที่053 276 793ในการรอคอยที่แสนฝากเข้าไปกดไลค์กดติดตามนะคะกับข้อมูลข่าวสารมาตรการต่างๆที่น่าสนใจเข้าไปกันได้ที่ Facebook Fanpage สวทชเชียงใหม่ PRD แล้วก็ช่องทาง TikTok Radio เชียงใหม่บทเพลงดิ้งดันถึงความรักค่ะคุณบีพีรพัฒน์นะคะก็มีการชอบไปร่วมร้องแล้วก็มีเมโลดี้ที่ไพเราะขึ้นมากับคุณโก้มิสเตอร์แซกแมนด้วยเดี๋ยวจะมีบทเพลงปาฏิหาริย์แต่เป็นเวอร์ชั่นของน้องเซย่านนะคะแล้วก็มีบทเพลงของ ETC ที่แนะนำกันเข้ามาด้วยนอกจากช่วงหน้าฝนที่เราต้องดูแลเรื่องของสุขภาพเรื่องของอากาศดูติดตามพยากรณ์นะคะแล้วก็โรคที่มากับช่วงหน้าฝนอย่าลืมว่าก็จะมีเกี่ยวกับฝนทิ้งช่วงด้วยนะคะภาคการเกษตรก็ต้องมีการเตรียมรับมือยึดหลักคลุมดินจัดการน้ำใช้ปุ๋ยอย่างเหมาะสมซึ่งการคาดการณ์ของสถานการณ์ต่างๆอาจจะส่งผลให้เกิดภาวะเอลนิโญแล้วก็ฝนทิ้งช่วงกรมอุตุนิยมวิทยาระบุนะคะว่าปริมาณฝนรวมของประเทศไทยในเดือนมิถุนายนเนี่ยมีแนวโน้มต่ำกว่าค่าปกติประมาณ120ซึ่งอาจจะกระทบต่อการเพาะปลูกแล้วก็ผลผลิตทางการเกษตรในหลายพื้นที่ฝนทิ้งช่วงก็คือระยะเวลาที่มีปริมาณฝนตกไม่ถึง1มิลลิเมตรติดต่อกันเกิน15วันในช่วงฤดูฝนนะคะเดือนที่มีโอกาสเกิดฝนทิ้งช่วงสูงก็คือปลายเดือนมิถุนายนจนถึงต้นเดือนกรกฎาคมทั้งนี้เนื่องจากว่าร่องความกดอากาศต่ำเลื่อนขึ้นไปทางเหนือพาดอยู่ทางตอนใต้ของประเทศจีนเป็นเวลานานทำให้ฝนบริเวณประเทศไทยเนี่ยลดลงโดยทั่วไปซึ่งทางกรมส่งเสริมการเกษตรก็แนะนำให้เกษตรกรเตรียมรับมือด้วยการยึดหลัก3ด้านทั้งคลุมดินจัดการน้ำใช้ปุ๋ยอย่างเหมาะสมเพื่อที่จะรักษาความชื้นในดินแล้วก็ลดผลกระทบจากภาวะฝนทิ้งช่วงด้วยนะคะเรื่องของการจัดการดินเนี่ยก็ควรที่จะเพิ่มอินทรีย์วัตถุอย่างเช่นปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักปุ๋ยพืชสดการจัดการน้ำใช้น้ำอย่างคุ้มค่านะคะเลือกใช้ระบบน้ำหยดหรือว่าการให้น้ำเฉพาะจุดรวมไปถึงเก็บกักน้ำในแปลงด้วยสระน้ำร่องน้ำยกร่องแปลงปลูกด้านการใช้ปุ๋ยก็ควรที่จะใช้ปุ๋ยในช่วงที่ดินมีความชื้นเพียงพอแบ่งใส่ปุ๋ยเป็นระยะเพื่อที่จะลดการสูญเสียธาตุอาหารนะคะโดยเฉพาะไนโตรเจนแล้วก็ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมีและแบบเป็นการใส่ปุ๋ยนะคะใกล้บริเวณรากพืชนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีการเตรียมการนะคะดูแลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นข้าวอ้อยมันสำปะหลังพืชผักไม้ผลให้น้ำอย่างเพียงพอในช่วงออกดอกนะคะก็จะมีการเข้าไปดูข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมที่ทางกรมส่งเสริมการเกษตรก็จะมีการแนะนำการเตรียมรับมือยึดหลักต่างๆนะคะที่เป็นช่วงของฝนทิ้งช่วงกันด้วยค่ะ

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาทรงสืบสานพระราชปณิธานและทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ในการปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในทุกมิติโดยเฉพาะด้านการสาธารณสุขผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยด้วยทรงตั้งพระปณิธานมุ่งมั่นในการพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงโดยทรงสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงอย่างครบวงจรโดยทรงเป็นองค์นำในการร่วมกันระดมองค์ความรู้แนวทางการบริหารจัดการน้ำนวัตกรรมการมีจิตสาธารณะรวมถึงการพัฒนาอาชีพและการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนในทุกมิติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาทรงเล็งเห็นว่าการฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ประสบอุทกภัยเป็นสิ่งสำคัญโดยได้พระราชทานกำลังใจและเสด็จเยี่ยมราษฎรในยามที่ประสบกับความทุกข์ยากเดือดร้อนพร้อมกับพระราชทานถุงยางชีพที่ไม่ใช่เพียงบรรจุสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของผู้ประสบอุทกภัยเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งขวัญกำลังใจที่จะนำพาผู้ประสบภัยให้ก้าวพ้นช่วงวิกฤตที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งที่ทรงเป็นผู้คัดเลือกสิ่งของและร่วมบรรจุสิ่งของลงในถุงยางชีพด้วยพระองค์เองอย่างใส่พระทัย
1: ในเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยเราทุกคนก็ทราบกันดีนะว่าแค่ตอนน้ำท่วมก็แย่อยู่แล้วก็ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันไปก่อนแต่ว่าหลังจากน้ำท่วมการฟื้นฟูหลังน้ำลดเนี่ยมันก็มีความหมายอยู่เหมือนกันเพราะว่าแน่นอนน้ำท่วมมันก็ทำความเสียหายให้กับอุปกรณ์ทำความเสียหายให้กับข้าวของเครื่องใช้ต่างๆโดยเฉพาะผู้ที่จะต้องประกอบอาชีพที่จะต้องสร้างรายได้จากอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเกษตรการเลี้ยงสัตว์หรือการทำผลิตภัณฑ์พื้นบ้านก็ตามก็รู้สึกเห็นใจและเข้าใจนะคะทางมูลนิธิก็เลยจัดเงินทุนและจัดสิ่งของที่จำเป็นมาช่วยสนับสนุนให้ฟื้นคืนกลับสู่อาชีพต่างๆและกลับคืนสู่ชีวิตปกติได้อย่างรวดเร็วที่สุด
0: ด้วยพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราชธิดาได้พระราชทานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอย่างต่อเนื่องและทรงรับฟังความเดือดร้อนของราษฎรเสมือนเป็นเพื่อนพึ่งพาในยามยากและในหลายโอกาสที่ทรงนำเอาสินค้าที่ได้รับการส่งเสริมจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมาจำหน่ายที่ร้านมูลนิธิและในงานออกร้านเพื่อให้มีช่องทางการจัดจำหน่ายช่วยให้การประกอบอาชีพยืนอยู่ได้ด้วยตนเองก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำรงชีวิตของผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่วิกฤตไปได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนเพชรเมณีแสงเพชรทีมข่าวในพระราชสำนักรายงาน

ารสาระดีๆทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการเชียงใหม่สเตชั่นทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ท่านผู้ฟังคะมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมีการเห็นถึงความสำคัญของการเฝ้าระวังแล้วก็เตือนภัยก่อนเกิดเหตุอุทกภัยนอกจากที่จะเป็นการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เฝ้าระวังแล้วก็เตือนภัยก็คือสถานีโทรมาตรอัตโนมัติวัดปริมาณน้ำฝนและน้ำท่าโดยจะมีการประมวลผลแล้วก็ส่งข้อมูลระดับน้ำไปยังแอปพลิเคชันไทยวอเตอร์เพื่อให้ประชาชนเนี่ยสามารถดูข้อมูลแล้วก็เตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุได้ทางมูลนิธิได้น้อมนำพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาองค์ประธานกรรมการมูลนิธิในการจัดตั้งเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่งพา19ชุมชนทั่วประเทศเพื่อให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังภัยการเตือนภัยแล้วก็การอพยพในช่วงเกิดเหตุอุทกภัยรวมไปถึงการบริหารจัดการน้ำในระดับชุมชนอย่างยั่งยืนโดยทางมูลนิธิร่วมกับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนซึ่งก็มีการสนับสนุนงบประมาณในการจัดอบรมให้ประชาชนอาสาสมัครในชุมชนเกิดความรู้ความเข้าใจในการใช้ข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดก็จะช่วยลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นทั้งต่อบุคคลแล้วก็ทรัพย์สินด้วยค่ะ

่าวสารสาระดีๆทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการเชียงใหม่สเตชั่นทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz กลับเข้าสู่ช่วงท้ายรายการแล้วนะคะมีการเชิญชวนเดินหน้ารับฟังความคิดเห็นของทางภาครัฐเกี่ยวกับพรบ.กัญชาจนถึงวันที่1กรกฎาคม2569ร่วมกำหนดทิศทางกฎหมายกัญชากัญชงผ่านช่องทางออนไลน์หลัก2ช่องทางซึ่งก็มีการรับฟังความคิดเห็นนะคะจากประชาชนแล้วก็ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุงกฎหมายให้มีความรัดกุมแล้วก็สอดคล้องกับสถานการณ์จริงสำหรับการเปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับกฎหมายกัญชากัญชงในครั้งนี้แบ่งออกเป็น2ช่วงก็คือเพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีโดยมีรายละเอียดนะคะก็คือช่วงที่1ก็จะเป็นการรับฟังความคิดเห็นในเชิงหลักการซึ่งดำเนินการเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะคะช่วงที่2เนี่ยจะเป็นอยู่ระหว่างการดำเนินงานรับฟังความคิดเห็นต่อรายละเอียดตัวร่างพรบ.โดยตรงซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการรับฟังความคิดเห็นคาดว่าร่างกฎหมายฉบับนี้จะผ่านความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก่อนที่จะถูกเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อที่จะพิจารณาในลำดับถัดไปนะคะก็เลยว่ามีการเปิดให้แสดงความคิดเห็นนะคะเกี่ยวกับร่างพรบ.ฉบับนี้ซึ่งจะกำหนดหลักเกณฑ์มาตรการควบคุมที่ชัดเจนเพื่อให้มีการป้องกันเรื่องของการไม่ให้นำกัญชาไปใช้ในทางที่ผิดกลไกนี้นอกจากจะช่วยสร้างความมั่นคงทางสุขภาพให้กับประชาชนแล้วเนี่ยก็ยังเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยการเปิดรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้จะช่วยให้กฎหมายมีความรอบคอบสอดคล้องกับสถานการณ์จริงนะคะสามารถสะท้อนข้อกังวลจากทุกภาคส่วนแล้วก็สร้างสมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์เศรษฐกิจแล้วก็การคุ้มครองสุขภาพของประชาชนโดยกรมการแพทย์แผนไทยแล้วก็แพทย์ทางเลือกเชิญชวนประชาชนผู้ประกอบการแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายนะคะร่วมกันกำหนดทิศทางกฎหมายกัญชากัญชงของประเทศไทยผ่านช่องทาง2ช่องทางหลักเลยก็คือระบบกลางของกฎหมายนะคะ www.law.go.th แล้วก็ทางเว็บไซต์กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก www.dtam.moph.go.th ค่ะเข้าไปดูข้อมูลต่างๆกันได้นะคะที่เพจของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะวันนี้นำรายการจากลาไปแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคมพุทธศักราช2569นายกรัฐมนตรีเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นพร้อมเห็นว่าควรยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ที่สอบผ่านทั้งหมดเนื่องจากผู้ที่มาจากกลไกทุจริตนี้ถือว่าไม่มีคุณสมบัติวุฒิสภาสหรัฐมีมติสนับสนุนร่างกฎหมายที่ให้ผู้นำสหรัฐยุติการทำสงครามในอิหร่านการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปี Princess Cup Escola ทีมชาติไทยเปิดสนามเอาชนะฮ่องกง 3-0 เซตต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคมพุทธศักราช2569กรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศเผยแพร่ประกาศความว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคมพุทธศักราช2569การนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจะโดยเสด็จไปในที่หมายต่างๆในกรุงปารีสด้วยการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้มีขึ้นเนื่องในโอกาสครบ170ปีในปีนี้ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสเมื่อพุทธศักราช2399และต่อเนื่องจากการครบรอบ340ปีเมื่อปีที่ผ่านมาของการติดต่อสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2228ในวันที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังอนุสรณ์สถานโอเตลเดแซงวาลิดเพื่อทรงร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังทำเนียบประธานาธิบดีเพื่อทรงพบหารือกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยาโดยในช่วงค่ำประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยาจะเป็นเจ้าภาพงานถวายพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการในวันต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังประตูชัยเพื่อทรงวางพวงมาลาเพื่อรำลึกถึงทหารนิรนามจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาว่าการกรุงปารีสโดยนายกเทศมนตรีกรุงปารีสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเพื่อทรงรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับแนวคิดปารีสแห่งความยั่งยืนตลอดจนจะประทับเรือไฟฟ้าพระที่นั่งเพื่อทอดพระเนตรการพัฒนาเมืองและทรงรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการอนุรักษ์แม่น้ำแซนนอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการราชภัตตราสู่สากลณพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งกรุงปารีสนิทรรศการดังกล่าวซึ่งจัดขึ้นภายใต้พระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจะนำเสนอพัฒนาการของเครื่องแต่งกายในราชสำนักไทยและการนำเสนอสู่เวทีระดับนานาชาติในวันสุดท้ายของการเสด็จพระราชดำเนินเยือนอย่างเป็นทางการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมืองตูลูสเพื่อทอดพระเนตรกิจการของบริษัทแอร์บัสและจะทรงรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการพัฒนาการในด้านการบินในปัจจุบัน การเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการในครั้งนี้นับเป็นหมุดหมายสำคัญของความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างประเทศไทยและฝรั่งเศสและจะส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนอันใกล้ชิดในทุกระดับระหว่างสองประเทศให้พัฒนาก้าวหน้ายิ่งขึ้นสืบไปประกาศณวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2569นายกรัฐมนตรีเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นพร้อมเห็นว่าควรยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ที่สอบผ่านทั้งหมดเนื่องจากผู้ที่มาจากกลไกทุจริตนี้ถือว่าไม่มีคุณสมบัติน
2: ายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกประชุมรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยกระทรวงมหาดไทยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปช.และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เพื่อหารือและติดตามการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นที่ทำเนียบรัฐบาลพร้อมกล่าวว่าเรื่องการทุจริตเป็นสิ่งที่สังคมให้ความสนใจและกังวลเป็นอย่างมากจึงเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมหารือและกำหนดมาตรการที่จะต้องดำเนินการต่อทั้งการสอบสวนขบวนการทุจริตการนำผู้กระทำผิดมาดำเนินการตามกฎหมายการยึดทรัพย์สินผู้กระทำความผิดพร้อมหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีกสำหรับการสอบครั้งนี้มองว่าควรต้องยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ที่สอบผ่านทั้งหมดแม้จะมีการประกาศผลสอบไปแล้วก็ตามเพราะผู้ที่มาจากกลไกทุจริตนี้ถือว่าไม่มีคุณสมบัติแต่ต้องหาวิธีดำเนินการที่ถูกต้องและเหมาะสมส่วนผู้ที่ได้รับผลกระทบต้องไปดำเนินการต่อด้วยตนเองเพราะจะใช้เหตุผลว่ามีการบรรจุข้าราชการและประกาศผลสอบไปแล้วไม่ได้เนื่องจากตรวจพบการทุจริตและผิดกฎหมายยืนยันหากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันสอบสวนมีพยานหลักฐานที่ครบถ้วนนำไปสู่การดำเนินคดีและมีคำพิพากษาผู้กระทำความผิดก็ไม่ต้องกังวลว่าจะมีใครมาฟ้องร้อง
3: จะมาใช้หลักบอกบรรจุไปแล้วผ่านสอบไปแล้วแต่ถ้าเกิดที่มาของการสอบมันผิดกฎหมายก็ต้องยกเลิกยกเลิกก็คือไม่มีเรื่องนี้ไม่ต้องกลัวใครอย่ามาฟ้องนะเพราะว่าถ้าเกิดพวกเราทุกคนได้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีทุกอย่างเรียบร้อยแล้วแล้วมีคำพิพากษาหรือว่ามีการยืนยันพิสูจน์ด้วยหลักฐานใดๆก็ตามว่ามันผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นคนที่มาจากกลไกนี้ก็ถือว่าไม่มีคุณสมบัติน
2: ายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวชื่นชมเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการอย่างรวดเร็วและเฉียบขาดเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทุจริตทุกรูปแบบและการทุจริตครั้งนี้หากตรวจสอบพบว่าเกี่ยวข้องกับบุคคลใดหรือหน่วยงานใดให้ดำเนินการตามกฎหมายทันทีเบื้องต้นทราบว่ามีเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยก็ขอให้กระทรวงมหาดไทยแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดเช่นจังหวัดเพชรบูรณ์ให้ดำเนินการในพื้นที่ที่ถูกสงสัยหรือถูกกล่าวหาและให้ย้ายบุคคลที่เกี่ยวข้องพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ให้เร็วที่สุดเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องอุกอาจและทำลายความเจริญก้าวหน้าของประเทศทั้งนี้ขอให้เชื่อมั่นว่ารัฐบาลมีเสถียรภาพและดำเนินคดีตรงไปตรงมาไม่มีการปกป้องใครเด็ดขาดพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: ด้านนายภูมิวิสารเกษมสุขเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.เปิดเผยก่อนเข้าหารือกับนายกรัฐมนตรีโดยยอมรับว่าในส่วนของข้อมูลสำนักงานปปท.ได้รับเรื่องร้องเรียนในระดับหนึ่งและพบว่ามีรายชื่อของข้าราชการเกี่ยวข้องซึ่งอยู่ในระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงส่วนจะเชื่อมโยงถึงระดับรัฐมนตรีตามที่มีกระแสข่าวหรือไม่นั้นอาจจะยังไม่พบการเชื่อมโยงดังกล่าวและเห็นว่าเมื่อประกาศผลสอบไปแล้วก็ควรต้องหาวิธีการยกเลิกผลสอบรองนายกรัฐมนตรีมองว่าการตรวจสอบพบขบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นได้โดยเร็วเป็นเรื่องดีช่วยสร้างความเชื่อมั่นจากองค์กรต่างชาติแต่ต้องป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีก
4: นายประกรณ์อินทพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายเปิดเผยว่าการตรวจสอบขบวนการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นถือเป็นเรื่องที่ดีเพราะเป็นการเปิดโปงการทุจริตเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุเช่นนี้อีกพร้อมสอบสวนเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปจับกลุ่มขบวนการดังกล่าวรวมถึงการขยายผลจะได้หาทางปิดช่องโหว่ให้ได้มากที่สุดนอกจากนี้มองว่าองค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD และองค์กรระหว่างประเทศอื่น จะได้เชื่อมั่นประเทศไทยว่ามีความโปร่งใสในการทำงานจริงๆและมีระบบตรวจสอบได
5: ้ในแง่ผมมองว่าดีมันจะได้ไม่มีการทุจริตแบบนี้อีกต่อไปอีกหน่อยเวลาระวังระบบเราจะได้วางระบบได้ถูกต้องนะครับไม่ให้เกิดปัญหาอย่างนี้อีกแล้วมันก็จะได้เกิดความโปร่งใสมากขึ้น
4: ทั้งนี้นายประกรณ์มองว่าการปราบปรามการทุจริตจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายส่วนการกำกับดูแลสำนักงานกพ.ได้กำชับให้วางระบบให้ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาช่วยในการสอบและต้องดูแลตรวจสอบให้ดีพร้อมทั้งยืนยันว่าระบบการตรวจสอบของกพ.ต่างจากระบบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.การสอบของกพ.ไม่มีช่องโหว่และไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ประสิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: กองทัพเรือยืนยันการพิจารณาโครงการเรือฟริเกตมีความโปร่งใสเป็นไปตามเกณฑ์ใน TOR
6: พลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยถึงการแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาคัดเลือกโครงการจัดหาเรือฟริเกตสมรรถนะสูงของกองทัพเรือว่าขณะนี้กระบวนการพิจารณายังอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายและใกล้ได้ข้อยุติโดยคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการพิจารณาจากคุณสมบัติและข้อเสนอของบริษัทผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านหลักเกณฑ์ทั้ง6รายโดยยึดหลักการพิจารณาจากข้อมูลเอกสารและหลักฐานที่สามารถตรวจสอบได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน TOR เท่านั้นเพื่อการตัดสินใจเป็นไปอย่างเป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้อย่างไรก็ตามแม้กระบวนการพิจารณาจะอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายและใกล้ได้ข้อยุติแล้วแต่กองทัพเรือยังไม่สามารถเปิดเผยผลการพิจารณาได้ในขณะนี้เนื่องจากจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนของทางราชการและเสนอให้ผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติตามลำดับชั้นก่อนจึงจะสามารถประกาศผลได้ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายระเบียบราชการและหลักธรรมาภิบาลในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐกองทัพเรือเชื่อมั่นว่ากระบวนการที่ดำเนินการอย่างรอบคอบโปร่งใสและอยู่ภายใต้การตรวจสอบจากหลายภาคส่วนจะนำไปสู่การได้มาซึ่งเรือฟริเกตที่มีความเหมาะสมกับภารกิจและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติเพราะการจัดหาเรือฟริเกตครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการเสริมสร้างขีดความสามารถในการป้องกันประเทศและความพร้อมรบของกองทัพเรือเท่านั้นแต่ยังเป็นโอกาสสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างงานการลงทุนในประเทศและการกระตุ้นเศรษฐกิจของไทยในระยะยาวปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเปิดโอกาสให้สมาชิกนำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เข้าหารือครอบคลุมปัญหาความมั่นคงปลอดภัยของประชาชนทุนต่างชาติผิดกฎหมายและโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค
7: ตามประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นายสุพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ประธานการประชุมได้เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหารือถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศอาทินายภาคภูมิบุญประมุขสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคกล้าธรรมสะท้อนปัญหาความไม่ปลอดภัยและผลกระทบจากอาชญากรรมข้ามชาติในพื้นที่ชายแดนจังหวัดตากพร้อมเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลพื้นที่ชายแดนนายปิติกรบรรณเพศัตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาชนเสนอให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมสรรพากรและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองตรวจสอบการดำเนินธุรกิจแพลตฟอร์มส่งอาหารของกลุ่มทุนต่างชาติในพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้งในด้านการจดทะเบียนการเสียภาษีและการใช้แรงงานต่างชาติให้เป็นไปตามกฎหมายและนายชนาธิปสุภสิริสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคภูมิใจไทยเรียกร้องให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผลักดันโครงการขุดลอกแก้มลิงฝ่ายแม่ยมจังหวัดแพร่วงเงิน460ล้านบาทเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและเพิ่มแรงกักเก็บน้ำสำหรับภาคการเกษตร
8: ท่านประธานครับโครงการนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของการขุดดินแต่เป็นลมหายใจของพี่น้องเกษตรในลุ่มน้ำยมทั้งในแง่ของการบรรเทาปัญหาน้ำท่วมและการเก็บกักน้ำไว้ในฤดูแล้งครับผมจึงอยากจะใช้เวทีนี้กราบวิงวอนและส่งสัญญาณไปทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในขั้นตอนของการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570อย่าได้มีการตัดงบประมาณหรือชะลอโครงการแก้มลิงฝ่ายแม่ยมออกจากเล่มงบประมาณปี2570โดยเด็ดขาด
7: นอกจากนี้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากหลายพื้นที่ยังได้สะท้อนปัญหาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคเช่นถนนชำรุดระบบไฟฟ้าส่องสว่างไม่เพียงพอการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคปัญหามลพิษและปัญหาคนไร้บ้านในเขตเมืองโดยขอให้หน่วยงานภาครัฐเร่งดำเนินการแก้ไขอย่างยั่งยืนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในทุกพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมชาววิสาประทุมมารายงาน
1: อำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดระเบียบชายหาดในพื้นที่พร้อมขอให้ผู้ประกอบการรื้อถอนร้านค้าและเพิงพักรุกล้ำชายหาดภายใน15วัน
9: นายดำรงฉิมทับนายอำเภอตะกั่วป่ากล่าวว่าอำเภอตะกั่วป่าได้ดำเนินการตามประกาศจังหวัดเรื่องห้ามมิให้ผู้ใดสร้างเพิงพักศาลาอาคารสิ่งปลูกสร้างใดๆรวมทั้งวางร่มโต๊ะเตียงหรือที่นั่งบริเวณพื้นที่ชายหาดในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณประโยชน์โดยดำเนินการร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยจัดระเบียบชายหาดในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาให้ผู้ประกอบการรื้อถอนร้านอาหารเพิงพักที่บุกรุกที่สาธารณะดำเนินการรื้อถอนให้แล้วเสร็จภายใน15วัน
10: ในเบื้องต้นเราจะได้มอบประกาศให้กับผู้ประกอบการที่ดำเนินการสร้างเพิงพักร้านอาหารที่บุกรุกที่สาธารณประโยชน์อยู่นะครับให้เขาเซ็นรับแล้วก็เราดำเนินการขอความร่วมมือก่อนให้เขาดำเนินการรื้อถอนร้านอาหารเพิงพักสถานประกอบการที่บุกรุกอยู่เนี่ยภายใน15วัน
9: นอกจากนี้ยังมีการติดตั้งแผ่นป้ายไวนิลและทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการในพื้นที่เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติในการบริหารจัดการพื้นที่ชายหาดให้ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องณบริเวณชายหาดตำบลคึกคักและตำบลบางม่วงอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาหากมีการฝ่าฝืนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายโดยเคร่งครัดและรายงานผลการดำเนินการให้นายอำเภอตะกั่วป่าทราบทันทีชัดชัยจิตจำนองสวทตะกั่วป่ารายงาน
1: ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยออกหนังสือชี้แจงกรณีการจำหน่ายนมกล่องค้างสต๊อกราคาต่ำเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายพื้นที่จัดเก็บและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าน
11: างวัชรีวรรณศรีผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.ออกหนังสือชี้แจงต่อนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมคงคลังของอสค.ภายหลังมีข้อสักถามเกี่ยวกับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมในราคาต่ำกว่าปกติว่าอสค.มีผลิตภัณฑ์นมคงคลังจำนวนประมาณ 15,000 พาเลทในพื้นที่จัดเก็บประมาณ 30,000 ตารางเมตรและมีภาระค่าเช่าพื้นที่จัดเก็บในอัตรา50บาทต่อตารางเมตรต่อเดือนคิดเป็นค่าใช้จ่ายประมาณ 1.5 แสนบาทต่อเดือนซึ่งหากดำเนินการทำลายสินค้าจะต้องใช้ผู้ได้รับอนุญาตกำจัดสิ่งปฏิกูลตามกฎหมายโดยมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย450บาทต่อพาเลทหรือคิดเป็นค่าใช้จ่ายรวมประมาณ 6.75 แสนบาทดังนั้นการจำหน่ายสินค้าแบบเหมาล็อตจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายขององค์กรได้ไม่น้อยกว่า 8.25 แสนบาทจากการประหยัดค่าเช่าพื้นที่จัดเก็บและค่าทำลายสินค้าอีกทั้งยังทำให้อสค.ได้รับรายได้คืนมาเป็นเงินสดประมาณ5ล้านบาทที่ผ่านมาอสค.ได้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการภาคเอกชนหลายแห่งเพื่อหาทางระบายสินค้าดังกล่าวแต่หลายหน่วยงานมีข้อจำกัดไม่สามารถรับซื้อผลิตภัณฑ์ได้ทั้งหมดจึงนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมผู้บริหารระดับหัวหน้าฝ่ายก่อนนี้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรในเชิงเศรษฐกิจและการบริหารจัดการทรัพย์สินอีกทั้งยังช่วยลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมกลิ่นและขยะจากผลิตภัณฑ์นมที่เสื่อมสภาพซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขอนามัยหากเก็บรักษาไว้เป็นเวลานานชาวนันมาลีรายงาน
1: สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนำคณะลงพื้นที่จัดสัมมนาผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชนครั้งที่59ณจังหวัดเพชรบุรีมุ่งสร้างเครือข่ายความร่วมมือและรับฟังความทุกข์ร้อนของประชาชนพร้อมบูรณาการร่วมกับองค์กรตามรัฐธรรมนูญเพื่อแก้ไขปัญหาความไม่เป็นธรรมในสังคม
12: นายทรงศักดิ์สายเชื้อประธานผู้ตรวจการแผ่นดินพร้อมคณะเปิดงานสัมมนาที่อาคารปฏิบัติการโรงแรมและท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีนายทรงศักดิ์สายเชื้อประธานผู้ตรวจการแผ่นดินกล่าวว่าผู้ตรวจการแผ่นดินมีหน้าที่ในการแสวงหาข้อเท็จจริงจากคำร้องเรียนของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการปฏิบัติหน้าที่ของภาครัฐและเป็นหน่วยงานกลางในการเชื่อมประสานความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประชาชนกับหน่วยงานของรัฐกิจกรรมในครั้งนี้มีการเสวนาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจขององค์กรตามรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2560ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก อีก7องค์กรพันธมิตรเช่นสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญสำนักงานศาลปกครองสำนักงานปปช.และสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมาร่วมกันจัดนิทรรศการให้ความรู้และบริหารปรึกษาข้อกฎหมายแก่ประชาชนนอกจากนี้มีการลงพื้นที่เชิงรุกติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากลิงสมบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรีพร้อมทั้งจัดส่งรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ออกหน่วยบริการรับเรื่องร้องเรียนและให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่พี่น้องชาวเพชรบุรีณภัสวรรณมีลิสวท.เพชรบุรีรายงาน
13: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: องคมนตรีเปิดการปฐมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระนักเทศทูลเล่าเรียนหลวงรุ่นที่6เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569
14: นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานพิธีปฐมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระนักเทศทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่6โดยมีพระพรหมบัณฑิตกรรมการมหาเถรสมาคมและเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสในฐานะประธานกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติพร้อมด้วยพระเถรานุเถระคณะกรรมการอำนวยการโครงการฝึกอบรมร่วมพิธีณอาคารสิริภักดีธรรมวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารโอกาสนี้องคมนตรีกล่าวเปิดงานว่าโครงการฝึกอบรมพระนักเทศทุนเล่าเรียนหลวงดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ที่ทรงสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อตั้งขึ้นด้วยทรงมีพระราชปณิธานในการสนับสนุนพระสงฆ์ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาพุทธธรรมชั้นสูงเพื่อเข้าถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาและนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องจนแตกฉานในพระธรรมแล้วนำไปอบรมสั่งสอนพุทธบริษัทได้อย่างไม่ผิดเพี้ยนซึ่งการบำรุงพระสงฆ์ด้วยวิธีการนี้จะช่วยจันลงและเผยแผ่พระสัทธรรมได้ถูกต้องตามพระไตรปิฎกโดยทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจในการที่ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาสืบต่อมาเพื่อพัฒนาความรู้และคุณภาพพระสงฆ์ให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนกับทั้งยังเป็นประโยชน์ในการช่วยเหลือสังคมไทยทั้งนี้วัดประยุรวงศาวาสวรวิหารถือเป็นสำนักเทศนาที่ได้รับการยอมรับด้านการพัฒนาพระนักเทศของประเทศตั้งแต่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นเป็นเทศนาที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นจึงได้รับมอบหมายให้ดำเนินการฝึกอบรมมาจนถึงปัจจุบันสำหรับการฝึกอบรมครั้งนี้มีพระภิกษุทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมโครงการ121รูปและผ่านการสอบข้อเขียนเข้ารับการอบรมจำนวน

0: 24รูประหว่างวันที่24มิถุนายนถึง9กรกฎาคม2569มาลิชโยรายงาน
1: ผู้บัญชาการทหารเรือตรวจเยี่ยมการฝึกกำลังพลฝีพายเรือพระราชพิธีพร้อมกำชับกำลังพลให้มุ่งมั่นตั้งใจฝึกฝนเพื่อให้การจัดขบวนพยุหยาตราทองชลมารคเป็นไปอย่างสง่างามและสมพระเกียรติพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในการตรวจเยี่ยมการฝึกกำลังพลที่ทำหน้าที่เป็นฝีพายเรือพระราชพิธีรวมถึงตรวจการเตรียมความพร้อมของกำลังพลฝีพายเรือพระราชพิธีในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณแผนกเรือราชพิธีกองเรือเล็กกรมการขนส่งทหารเรือพร้อมกล่าวให้โอวาทว่าการฝึกฝีพายเป็นขั้นตอนที่สำคัญในการเตรียมกำลังพลประจำเรือให้มีความคุ้นเคยและทราบลักษณะของการพายเรือพระราชพิธีในน้ำเข้าใจรูปแบบและวิธีการปฏิบัติบนเรือพระราชพิธีในแต่ละลำซึ่งเป็นพื้นฐานอันสำคัญยิ่งที่จะทำให้การฝึกควบคุมเรือการนำเรือเป็นรูปขบวนรวมทั้งการรักษารูปขบวนในแม่น้ำซึ่งจะทำให้กำลังพลมีความพร้อมสำหรับการปฏิบัติในขั้นต่อไปขอให้ฝีพายทุกนายรักษากำลังกายกำลังใจและความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเรียนรู้และฝึกฝนให้เกิดความชำนาญเพื่อให้การจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสง่างามและสมพระเกียรติ
2: การฝึกฝีพายเรือพระราชพิธีในครั้งนี้เป็นขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งในการเตรียมกำลังพลประจำเรือให้มีความคุ้นเคยและทราบลักษณะของการพายเรือพระราชพิธีในน้ำเข้าใจรูปแบบและวิธีการปฏิบัติบนเรือพระราชพิธีในแต่ละลำซึ่งเป็นพื้นฐานอันสำคัญยิ่งที่จะทำให้การฝึกควบคุมเรือและการนำเรือเป็นลูกขบวน
1: ด้านพลตรีพิสิทธิ์รังสีพานุรัตน์เจ้ากรมการขนส่งทหารเรือได้กล่าวรายงานความคืบหน้าการฝึกซ้อมกำลังพลฝีพายเรือพระราชพิธีระหว่างวันที่8มิถุนายนถึง10กรกฎาคมนี้ว่าคณะกรรมการจัดเตรียมความพร้อมขบวนเรือพระราชพิธีได้ดำเนินการฝึกซ้อมกำลังพลจำนวน 2,200 นายใน5พื้นที่การฝึกเช่นกองเรือเล็กกรมการขนส่งทหารเรือและแหล่งรวมเรือวัดราชาธิวาสราชวรวิหารมีกำลังพลประจำเรือเข้ารับการฝึก18ลำใช้เรือฝึก14ลำเป็นต้นซึ่งผลการฝึกเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและเป็นไปด้วยความเรียบร้อยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเปิดรับฟังความเห็นร่างพระราชบัญญัติกัญชากัญชงพ.ศ.ผ่านช่องทางออนไลน์จนถึงวันที่1กรกฎาคมนี้เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมกำหนดทิศทางกฎหมายนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพ.ร.บ.กัญชากัญชงพ.ศ.ช่วงที่2จากประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่1กรกฎาคม2569เพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุงกฎหมายให้มีความรัดกุมและสอดคล้องกับสถานการณ์จริงสำหรับการเปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับกฎหมายกัญชากัญชงในครั้งนี้อยู่ในช่วงที่2ระหว่างการดำเนินงานในปัจจุบันเป็นการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อรายละเอียดของตัวร่างพ.ร.บ.โดยตรงซึ่งจะมีการกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการควบคุมที่ชัดเจนเพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำกัญชาไปใช้ในทางที่ผิดโดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกขอเชิญชวนประชาชนผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมกำหนดทิศทางกฎหมายกัญชากัญชงของประเทศไทยผ่านช่องทางออนไลน์หลัก2ช่องทางได้แก่ระบบกลางทางกฎหมาย www.law.go.thและเว็บไซต์กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก www.dtam.moph.go.th ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่1กรกฎาคม2569ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการรับฟังความคิดเห็นคาดว่าร่างกฎหมายฉบับนี้จะผ่านความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก่อนจะถูกเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาในลำดับต่อไปกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการแนะนำสมาชิกปรับแผนลงทุนตามช่วงวัยเสริมความมั่นคงทางการเงินหลังเกษียณ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.แนะสมาชิกให้ความสำคัญกับการปรับแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับช่วงอายุและเป้าหมายชีวิตเพื่อเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนระยะยาวและมีเงินใช้เพียงพอหลังเกษียณซึ่งการเลือกแผนการลงทุนที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในแต่ละช่วงวัยจะช่วยให้การออมเพื่อวัยเกษียณมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้สำหรับแผนสมดุลตามอายุเป็นแผนที่ออกแบบให้มีการปรับสัดส่วนการลงทุนอัตโนมัติตามอายุของสมาชิกในช่วงอายุน้อยระบบจะจัดสรรลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงสูงในสัดส่วนมากเพื่อเน้นการเติบโตของเงินออมและเมื่ออายุมากขึ้นสัดส่วนลงทุนจะเพิ่มน้ำหนักในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงมากขึ้นเพื่อรักษามูลค่าเงินออมและลดความผันผวนเหมาะกับสมาชิกที่ไม่มีความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนไม่มีเวลาติดตามและปรับพอร์ตการลงทุนด้วยตนเองสมาชิกสามารถศึกษาข้อมูลแผนสมดุลตามอายุหรือแผนการลงทุนต่างๆได้ที่เมนูบริการสมาชิกบนเว็บไซต์กบข. www.gpf.or.th หรือเลือกแผนการลงทุนแบบผสมสัดส่วนแผนการลงทุนได้ที่แอปกบข. MyGPF Application และ LINE กบข. เมนูเลือกแผนการลงทุนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
3: ความยุติธรรมต้องไม่มีราคาและต้องใช้ได้กับทุกคนเท่ากัน
4: สวัสดีครับผมแสงชัยธีรคุณวานิชประธานกิติมศักดิ์และประธานยุทธศาสตร์สมาพันธ์ SME ไทยธุรกิจจะมีความยั่งยืนเนี่ยเราจะเห็นในหลายประเทศที่มีธรรมาภิบาลการทุจริตคอร์รัปชันที่ต่ำในฐานะของประชาชนในฐานะของผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME เองเนี่ยก็ต้องมีความตระหนักถึงการไม่รับไม่ให้ไม่สนับสนุนและร่วมกันปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในการต่อต้านการทุจริตแข่งขันภายใต้กติกาที่เป็นธรรมการทุจริตเป็นหนทางแห่งการสร้างหายนะทางเศรษฐกิจทำให้เกิดปัญหาสังคมและทำลายประเทศชาติตามมาด้วยครับ
3: ความยุติธรรมไม่ควรถูกซื้อขายส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
1: อีกสักครู่กลับมารับฟังข่าวต่างประเทศครับ
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
7: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าวุฒิสภาสหรัฐซึ่งพรรครีพับลิกันครองเสียงข้างมากมีมติ50ต่อ48เสียงสนับสนุนร่างกฎหมายที่ให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐยุติการทำสงครามในอิหร่านหรือต้องขอความเห็นชอบจากสภาคองเกรสก่อนจะดำเนินปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐมีมติเห็นชอบสนับสนุนร่างกฎหมายดังกล่าวและถือว่าเป็นครั้งแรกที่วุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐมีมติให้ประธานาธิบดีสหรัฐถอนกำลังทหารจากศึกสงครามนับตั้งแต่มติสนับสนุนกฎหมายอำนาจการทำสงครามปี2516อย่างไรก็ตามแม้มติดังกล่าวจะผ่านความเห็นชอบจากสภาคองเกรสแต่เป็นเพียงแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เพราะจะไม่มีการส่งร่างกฎหมายฉบับนี้ไปให้ประธานาธิบดีทรัมป์พิจารณาและไม่มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายนายจอร์จีทีคีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศยูเครนออกแถลงการที่ยืนยันว่า ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนจะไม่เข้าร่วมการประชุมสำคัญเกี่ยวกับการฟื้นฟูประเทศยูเครนที่ได้รับผลกระทบจากการรุกรานของรัสเซียซึ่งจะจัดขึ้นที่เมืองกดันส์ทางตอนเหนือของโปแลนด์ในวันพฤหัสบดีนี้แต่จะมอบหมายให้นางยูเลียสวีรีเดนโคนายกรัฐมนตรียูเครนเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวแทนความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางความขัดแย้งทางการทูตระหว่างยูเครนกับโปแลนด์ที่ทวีความตึงเครียดขึ้นหลังประธานาธิบดีคาร์โรนาวารอกกี้แห่งโปแลนด์ประกาศจะเพิกถอนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดของประเทศที่มอบให้แก่ประธานาธิบดีเซเลนสกี้เนื่องจากไม่พอใจกรณีที่ผู้นำยูเครนอนุญาตให้หน่วยทหารหน่วยหนึ่งใช้ชื่อของกลุ่มติดอาวุธฝ่ายชาตินิยมยูเครนที่มีชื่อว่า UPA ซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นกลุ่มที่ลงมือสังหารหมู่ชาวโปแลนด์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO ที่ระบุว่าประชาชนชาวซีเรียมากกว่า13ล้านคนหรือมากกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งประเทศกำลังเผชิญกับภาวะขาดแคลนอาหารอย่างรุนแรงซึ่งเป็นผลมาจากความขัดแย้งภายในซีเรียที่ยาวนานกว่า14ปีรวมทั้งภัยแล้งที่เกิดขึ้นซ้ำซากปัญหาเศรษฐกิจและบริการภาครัฐที่อ่อนแอลง FAO ยังเรียกร้องให้มีการเร่งเก็บกู้วัตถุระเบิดจำนวนมากที่ตกค้างอยู่ในพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อฟื้นฟูภาคการเกษตรของซีเรียที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักจากสงครามกลางเมืองซีเรียซึ่งเกิดขึ้นในปี2554ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 500,000 รายและสร้างความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานของประเทศนายกรัฐมนตรีเซบาสเตียนเลโกนูของฝรั่งเศสเปิดเผยภายหลังการประชุมรับมือภาวะวิกฤตคลื่นความร้อนรุนแรงที่กำลังแผ่ปกคลุมฝรั่งเศสและหลายพื้นที่ในยุโรปเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุจมน้ำในฝรั่งเศสนับตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ผ่านมาอยู่ที่อย่างน้อย40รายส่วนใหญ่เป็นคนหนุ่มสาวที่ว่ายน้ำคลายร้อนในพื้นที่ที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแลพร้อมย้ำว่าผู้เสียชีวิตเหล่านี้เป็นหายนะอันน่าเศร้าในวันที่อุณหภูมิในบางพื้นที่ของประเทศสูงกว่า40องศาเซลเซียสทางด้านสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของฝรั่งเศสรายงานว่าเมืองเลสแอร์บีเยทางตะวันตกเฉียงใต้ของฝรั่งเศสมีอุณหภูมิสูงถึง43องศาเซลเซียสนอกจากนี้ฝรั่งเศสยังเผชิญช่วงเวลากลางคืนที่ร้อนที่สุดเป็นประวัติการเมื่อช่วงคืนวันจันทร์ถึงเช้าวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยดัชนีอุณหภูมิกลางคืนเฉลี่ยทั่วฝรั่งเศสอยู่ที่ 21.6 องศาเซลเซียสต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
8: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม K นัดที่2ระหว่างโปรตุเกสพบกับอุซเบกิสถานเกมนี้ทัพฝอยทองทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเดินหน้าไล่ล่าตาข่ายอุซเบกิสถานไม่หยุดยั้งเอาชนะไปได้5ประตูต่อ0จากคริสเตียโนโรนัลโด2ประตูนูโน่เบนเดสราฟาเอลเลอาคนละ1ประตูและอีกลูกจากการทำเข้าประตูตัวเองของอับดูวาคิดเนมาตอฟผู้รักษาประตูของอุซเบกิสถานทำให้ทัพฝอยทองเก็บเพิ่มเป็น4คะแนนขึ้นนำจ่าฝูงส่วนอุซเบกิสถานแพ้2นัดรวดแต่ยังมีลุ้นเข้ารอบในนัดสุดท้ายส่วนโปรแกรมต่อไปของกลุ่ม K โปรตุเกสพบโคลอมเบียและอุซเบกิสถานพบดีอาร์คองโกแข่งพร้อมกันในวันที่28มิถุนายนเวลา 6:30 น.ด้านการแข่งขันในกลุ่ม L อังกฤษพบกาน่าเกมนี้พลพรรคสิงโตคำรามพยายามบุกทั้งเกมแต่เจาะเกมรับของกาน่าไม่เข้าเสมอกันไป0ประตูต่อ0แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนทำให้มีการคนละ4แต้มรั้งอันดับ1และ2ของกลุ่มต้องไปลุ้นในเกมสุดท้ายในการเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ต่อไปส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันโครเอเชียเฉือนเอาชนะปานามา1ประตูต่อ0ส่งผลให้โครเอเชียลงเล่น2นัดเก็บได้3คะแนน ต้องไปลุ้นการผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ในเกมสุดท้ายส่วนปานามายังไม่มีแต้มและตกรอบเป็นที่แน่นอนแล้วสำหรับโปรแกรมต่อไปของกลุ่ม L โครเอเชียพบกานาและปานามาพบอังกฤษแข่งพร้อมกันในวันที่28มิถุนายนเวลา 4:00 น.ฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปีก.กรมพลศึกษาเดลีนิวครับในกลุ่ม A ที่สนามสุพชาลาไสอัดสัมชัญธนบุรีเอาชนะมัธยมเทศบาล6นครอุดรธานี4ประตูต่อ1อัดสัมชัญธนบุรีคว้าชัย2นัดมีเพิ่มเป็น6คะแนนนำจากฝูงต่อไปส่วนอีกคู่ในกลุ่ม A ปทุมคงคาเสมอกับโพนิมิตวิทยาคม2ประตูต่อ2แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนด้านกลุ่ม C กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยชนะโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์สมุทรสาคร3ประตูต่อ0กรุงเทพคริสเตียนคว้าชัย2นัดรวดส่วนอีกคู่วสุทธิวรารามเอาชนะโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท4ประตูต่อ0คว้าชัย2นัดรวดมี6คะแนนขึ้นนำจากฝูงกลุ่ม C ฟิลิปไฮและเดนิสไบเออร์ผู้สื่อข่าวของสกายเยอรมนีรายงานว่าแอร์แบร์โอมิยะอาริจาทีมในศึกเจลีก2ประเทศญี่ปุ่นหนึ่งในเครือข่ายของเรดบูลประกาศคว้าตัวสุพนัทเหมือนตาแนวรุกทีมชาติไทยวัย23ปีจากสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดด้วยค่าตัว 2-3 ล้านยูโรเซ็นสัญญาระยะยาวถึงปี2030สำหรับเดี๋ยวนี้เจอร์เก้นครอปอดีตกุนซือลิเวอร์พูลที่ปัจจุบันดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายฟุตบอลระดับโลกของเครือเรดบูลและมาริโอโกเมสอดีตตำนานศูนย์หน้าทีมชาติเยอรมนีในฐานะผู้อำนวยการกีฬาของเรดบูลมีส่วนกับดีลนี้ด้วยและคาดการว่าจะเป็นการไปพิสูจน์ตัวเองเพื่อโอกาสที่ใหญ่กว่ากับสโมสรอื่นภายในเครือของเรดบูลอีกด้วยการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปีปรินเซสคัพเอสโคล่าครั้งที่23ที่เทอร์มินอลฮอลล์ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราชในกลุ่ม A ทีมนักตบสาวไทย U18 เปิดสนามตบเอาชนะฮ่องกง 3-0 เซตเก็บ3แต้มแรกได้สำเร็จโดยวันนี้จะลงสนามนัดที่2พบกับออสเตรเลียเวลา 19:00 น.ถ่ายทอดสดทาง True Vision Now การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติรายการ ITF Junior World Tennis Tour J60 ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีประเภทหญิงเดี่ยวรอบ2โชติรินแก้วกามือวางอันดับ4ของรายการเอาชนะคาโรลีนาคอสติลโควานักหวดชาวยูเครนที่มาจากรอบคัดเลือก2เซตรวด 6-4 และ 6-3 ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายไปพบกับลูวานัสวาธานีจากอินโดนีเซียที่เอาชนะกูรินคอคานูจาจากอินเดียมือวางอันดับ13ได้แบบขาดลอย 2-0 เซต 6-2 และ 6-1ด้านชายเดี่ยวรอบ2ริวโกติกุลมือวางอันดับ10ของรายการเอาชนะเฮิร์ชพาเทลจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้2เซตรวด 6-1 และ6-3ผ่านเข้าไปลุ้นคว้าชัยต่อในรอบ16คนสุดท้ายซึ่งจะพบกับแบรนดอนดวนมือวางอันดับ8จากสหรัฐอเมริกานายเทียนชัยพิสิทธิ์วุฒินันท์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Global Sport Venture จำกัดและประธานรายการ RWS แถลงข่าวจัดการแข่งขันมวยรายการRWS นัดที่200ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่27มิถุนายนนี้ณเวทีมวยราชดำเนินโดยนายเทียนชัยกล่าวว่าการแข่งขัน RWS นัดที่200ถือเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์สำคัญของวงการมวยไทยโดยได้รวบรวมคู่มวยระดับคุณภาพที่ดีที่สุดและมีความเข้มข้นเร้าใจที่สุดไว้ในรายการและเชื่อว่านักมวยทุกคนที่จะขึ้นชกในวันดังกล่าวจะสามารถสร้างความประทับใจแก่แฟนมวยทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้อย่างแน่นอน
9: ตั้งแต่เราเริ่มรายการ RWS เป้าหมายเราคือจะทำยังไงให้มวยไทยเป็นกีฬาระดับโลกให้ได้เราก็จะไม่หยุดแค่นี้นะครับผม RWS 200เนี่ยรายการครั้งที่200ของเราเนี่ยก็เป็นหมุดหมายสำคัญหมุดหมายนึงผมว่าเราได้จัดคู่มวยที่ดีที่สุดแล้วก็จัดรายการพิเศษเนี่ยเพื่อเฉลิมฉลองหมายสำคัญอันแรกของเรานะครับผมที่เราสามารถช่วยกันยกระดับกีฬามวยไทยมาตลอด4ปีที่ผ่านมานะครับผมหลังจากนี้ครับเราก็จะไม่หยุดอยู่แค่นี้ครับผมเป้าหมายเราเป้าหมายเดิมครับเราจะทำทุกสิ่งทุกอย่างที่จะทำให้มวยไทยเนี่ยเป็นกีฬาระดับโลกให้ได้ครับรางวัลนะครับผมสำหรับรายการ RWS 200วันเสาร์นี้นะครับผมโบนัสครับมากกว่า5,500,000บาทนะครับผมสำหรับทุกคู่นะครับผม
8: สำหรับศึก RWS นัดที่200คู่เอกนำรายการเป็นศึกซุปเปอร์ไฟท์ชิงเงินล้านป้องกันแชมป์รุ่นซุปเปอร์เวลเตอร์เวท154ปอนด์ ระหว่างแดเนียลโรดริเกสที่ครองแชมป์มา4ปีเต็มจะป้องกันแชมป์หนที่5กับอังเคลบาวซ่าผู้ท้าชิงจากอาร์เจนตินาส่วนรองคู่เอกซุปเปอร์ไฟท์ชิงเงินล้านเดิมพันแชมป์ราชดำเนินรุ่น112ปอนด์จิ๊กซอว์สิทธิ์ไทยแลนด์แชมป์คนปัจจุบันพบคู่ปรับเก่าด่วน99อเพชรขุนศึกแชมป์ราชดำเนินรุ่น108ปอนด์ที่ปีนเวทขึ้นมาเปิดศึกภาค2รวมทั้งยังมีมวยคู่ร่วมรายการอีกหลายคู่จะแข่งขันในวันที่20

0: เป็นไปได้ในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน Cross Country Eliminator World Cup ในอนาคตเพิ่มโอกาสในการเก็บคะแนนสะสมโลกให้นักปั่นไทยในการคว้าโควต้าไปแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสต่อไปปูริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาร
2: ู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่ากราบกาบคำว่ากราบเมื่อใช้เป็นคำนามหมายถึงไม้ที่เสริมข้างตัวเรือให้สูงขึ้นไม้ที่ติดไว้ตลอดด้านข้างของตัวเรือสำหรับเดินหรือยืนค้ำทอและเป็นคำเรียกส่วนข้างของเรือว่ากราบซ้ายกราบขวาเมื่อเป็นคำกริยาหมายถึงแสดงความเคารพอย่างสูงต่อผู้ใหญ่ผู้มีอาวุโสพระภิกษุหรือพระราชวงศ์ด้วยการประนมมือยกขึ้นเสมอหน้าผากแล้วน้อมศีรษะลงจรดพื้นเมื่อกราบบุคคลมือจะประนมอยู่อย่างนั้นเมื่อกราบพระภิกษุพระพุทธรูปจะแบมือคว่ำลงกับพื้นคำว่ากราบมีพยัญชนะต้นเป็นเสียงควบกอไก่กับรอเรือหากไม่ออกเสียงควบให้ชัดเจนอาจสับสนกับคำว่ากาบซึ่งเป็นคำเรียกเปลือกที่หุ้มอยู่เป็นชั้นๆของต้นไม้บางชนิด
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศ พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยจะเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและฝนตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำพูนลำปางตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูบึงกาฬนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง

0: ร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 00:31 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง93เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 09:41 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง46เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 น.ต่อไปเป็นข่าวบริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหนึ่งรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600-99ต่อ1150การประปานครหลวงรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานวุฒิปริญญาตรีตำแหน่งวิศวกรสิ่งแวดล้อมอัตราว่างจำนวน3อัตรานักคอมพิวเตอร์2อัตรานักวิทยาศาสตร์3อัตรานักบัญชี9อัตรานักอาชีวอนามัย3อัตรานักทรัพยากรบุคคลและผู้ตรวจสอบรวม2อัตรานักบริหารงานและนักบริหารงานพัสดุขึ้นบัญชีรอเรียกบรรจุผู้สนใจสมัครได้ที่เว็บไซต์ mwa.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง29มิถุนายน2569สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02504-0123ต่อ1562และ1579กรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการจำนวน100อัตรานักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการจำนวน1อัตราและนักวิชาการพัสดุจำนวน1อัตราผู้สนใจสมัครได้ทางเว็บไซต์ doae.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง1กรกฎาคม2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
1: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
2: Bangkok Vote Bangkok Vote เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok Vote Bangkok Vote มามามาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
3: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
2: Bank of World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็โดยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวบุญมาสีมาศและยุทธพรบานเย็นอ่าน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: กล้าวขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ตลอดประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์กลับมาอีกครั้งงานหนังสือที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคเหนืองานเชียงใหม่บุ๊กแฟร์ครั้งที่11พบกับกองทัพหนังสือนับแสนเล่มพร้อมให้นักอ่านได้ช็อปในราคาลดพิเศษ 10-80% ร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆนิทรรศการ Read the Legend เสวนาพบปะนักเขียนชื่อดังงานประกวดเล่านิทานประกวดวาดภาพคอสเพลย์ฟรีสเตทและเวิร์กช็อปต่างๆมากมายอย่าพลาดงานเชียงใหม่บุ๊กแฟร์ครั้งที่11วันที่26มิถุนายนถึง5กรกฎาคมนี้ 10:00 นถึง 3:00 นณเชียงใหม่ฮอลล์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ต
5: ทุกครั้งที่ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทอย่าลืมพกบัตรประชาชนเพื่อยืนยันการใช้สิทธิไม่ว่าจะไปรักษารับบริการป้องกันโรคหรือบริการอื่นๆสำหรับเด็กเล็กที่ยังไม่มีบัตรประชาชนใช้ใบเกิดแสดงคู่กับบัตรประชาชนของผู้ปกครองง่ายสะดวกรักษาได้ทันทีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช1330
6: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
7: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
6: หืมทำยังไงหรอ
7: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
6: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
7: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
8: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
9: พี่พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
10: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือน
9: วันนี้แม่น้องเลยนะวันๆออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมซอบอกซอบใจขนาด
10: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบะข้องบะเต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะ ส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยเบิ่งฮือลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกเบิ่งฮือเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
9: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณน้องๆเจ้าปี้เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
10: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
9: เจ้า
11: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
12: อาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
13: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
14: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
15: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอด

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะเรามาเจอกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้ก็แน่นอนค่ะว่าเจอกันเมื่อไหร่เราต้องพูดคุยกันในเรื่องของสาระสุขภาพนะคะวันนี้พูดคุยกันถึงเรื่องของโซเดียมค่ะก็ต้องเน้นย้ำกันบ้างนะคะเพราะว่าความเป็นจริงแล้วโซเดียมนั้นบางทีก็แฝงมาในอาหารโดยที่เรานั้นไม่ทราบว่ามีปริมาณโซเดียมแฝงอยู่นะคะเรามาดูกันก่อนนะคะในส่วนของน้ำจิ้มค่ะที่มีการแฝงด้วยโซเดียมที่มากกว่าที่คุณคิดด้วยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันในช่วงหน้าค่ะพักกันตรงนี้สักครู่นะคะ

น้ำจิ้มนะคะแค่นิดเดียวแต่ว่าส่วนผสมข้างในแน่นพาโซเดียมมาแบบที่ไม่รู้ตัวเรามาดูกันชัดๆค่ะว่าอะไรในน้ำจิ้มบ้างที่ทำให้โซเดียมมันพุ่งภายใต้ความจัดจ้านแล้วก็ความอร่อยที่หลายๆคนติดใจนะคะเกลือนะคะเป็นตัวเพิ่มรสพื้นฐานของน้ำจิ้มแทบทุกสูตรเลยเกลือก็คือรากของรสเค็มนี่แหละค่ะแล้วก็เป็นส่วนผสมดั้งเดิมในน้ำจิ้มหลายชนิดทั้งแบบใส่ตรงๆหรือว่าแฝงอยู่ในวัตถุดิบอย่างเช่นเต้าเจี้ยวน้ำปลาร้านะคะก็แน่นอนว่าช่วยให้รสนั้นกลมกล่อมเกลือป่น1ช้อนชานะคะจะเท่ากับโซเดียมประมาณ 2,000 มิลลิกรัมแล้วก็มาดูในส่วนของน้ำปลากันบ้างค่ะกลิ่นเฉพาะตัวที่ขาดไม่ได้ในน้ำจิ้มแบบไทยๆของเราใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นน้ำปลาพริกน้ำจิ้มซีฟู้ดหรือว่าน้ำจิ้มแจ่วน้ำปลาคือส่วนผสมที่ห้ามขาดเพราะว่าช่วยเสริมรสไทยแท้ได้ชัดเจนเลยทีเดียวก็จะมีความหอมความเค็มแบบเข้มข้นเฉพาะตัวซึ่งโซเดียมนะคะเฉลี่ยประมาณ400มิลลิกรัมต่อช้อนชาค่ะบางสูตรใส่น้ำปลาแบบจัดหนักเลยนะคะโดยเฉพาะเวลาที่อยากได้รสแซ่บๆใช่ไหมคะก็เท่ากับเป็นการเพิ่มโซเดียมแบบไม่ได้ตั้งใจนี่ล่ะค่ะส่วนซีอิ๊วหรือว่าซอสถั่วเหลืองนะคะในส่วน2 อย่างนี้ของคู่ครัวที่แฝงไปด้วยโซเดียมเช่นเดียวกันซีอิ๊วขาวมักใช้ในน้ำจิ้มสุกี้น้ำจิ้มข้าวมันไก่น้ำจิ้มเต้าเจี้ยวนะคะก็จะช่วยเสริมรสให้เข้มข้นแล้วก็มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวของการหมักถั่วเหลืองเนี่ยล่ะค่ะรสกลมกล่อมนะคะละมุนใช่ไหมคะใครๆก็ชอบในส่วนของซีอิ๊วขาวแต่มีโซเดียมเฉลี่ยประมาณ350มิลลิกรัมต่อช้อนชาแม้ว่าสีจะดูอ่อนรสไม่เค็มจัดแต่โซเดียมไม่แพ้น้ำปลาเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ซอสปรุงรสต่างๆไม่เค็มแต่ว่าแฝงไปด้วยโซเดียมมากมายเพราะว่าต้องใช้ในการถนอมอาหารการปรุงรสให้กลมกล่อมเสริมรสนะคะเปรี้ยวหวานมันเค็มครบตัวนั่นแหละค่ะซึ่งก็มีในส่วนของซอสหอยนางรมนะคะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ165มิลลิกรัมต่อช้อนชาแล้วก็ซอสพริกก็เช่นเดียวกันนะคะมีโซเดียมเฉลี่ยอยู่ที่70มิลลิกรัมต่อช้อนชาซอสมะเขือเทศค่ะมีโซเดียมเฉลี่ย85มิลลิกรัมต่อช้อนชาแม้ว่ารสไม่เค็มแต่ว่าถ้าใส่เยอะโดยที่เรานั้นไม่รู้สึกเค็มนะคะก็แน่นอนจะยิ่งสะสมหนักเลยทีเดียวในส่วนของโซเดียมส่วนผงชูรสแล้วก็ผงปรุงรสต่างๆค่ะความอร่อยแบบว่าบลิ้นนะคะที่มาพร้อมกับโซเดียมแฝงใช่ไหมคะใช้ใส่เพิ่มในน้ำจิ้มสูตรต่างๆอย่างเช่นน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวสูตรจัดจ้านน้ำยำที่ต้องการรสโดดๆขึ้นมานะคะน้ำจิ้มปิ้งย่างรสเข้มข้นนี่แหละค่ะก็คือเป็นการชูรสให้รสอูมามินะคะเข้มข้นกลมกล่อมผงชูรสโซเดียมเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ500มิลลิกรัมต่อช้อนชาขออภัยค่ะในส่วนของผงชูรสนะคะแล้วก็ผงปรุงรสทั่วไปในท้องตลาดจะมีปริมาณโซเดียมเฉลี่ยอยู่ที่1,000มิลลิกรัมต่อช้อนชาเลยทีเดียวนะคะจะเห็นว่าผงปรุงรสนั้นมีปริมาณโซเดียมเยอะกว่าผงชูรสด้วยนะคะแม้ว่าผงชูรสจะมีโซเดียมน้อยกว่าผงปรุงรสทั่วๆไปแต่หลายร้านมักจะใส่ผงปรุงรสในรูปแบบซองผงเหล่านี้นะคะก็จะเป็นการเพิ่มปริมาณโซเดียมเข้าไปอีกแบบที่เรานั้นไม่รู้ตัวด้วยนะคะเห็นไหมคะว่าน้ำจิ้มถ้วยเล็กๆที่เราชื่นชอบคือตัวแปรสำคัญเลยทีเดียวที่แอบแฝงในส่วนของโซเดียมเข้าสู่ร่างกายแบบเงียบๆค่ะไม่ว่าจะเป็นเกลือน้ำปลาซีอิ๊วซอสหรือว่าผงปรุงรสนะคะถ้าคุณไม่อยากให้ไตต้องแบกรับในการทำงานหนักในทุกๆมื้อลองเริ่มง่ายๆค่ะด้วยการใช้ถ้วยน้ำจิ้มขนาดไม่เกิน3นิ้วนะคะจำกัดไม่เกิน1ช้อนโต๊ะต่อมื้อแล้วก็แตะเบาๆพอให้รู้สึกว่าอร่อยไม่ต้องราดให้จนชุ่มนะคะแล้วก็ลองทำน้ำจิ้มสูตรลดโซเดียมหรือว่าใช้สมุนไพรแทนค่ะแค่ลดจิ้มลงหน่อยก็จะช่วยลดโซเดียมแล้วก็ลดความเสี่ยงต่อโรคได้มากขึ้นแล้วนะคะในส่วนตรงนี้แต่ว่าใครที่เป็นคนชื่นชอบในการทานน้ำจิ้มบ้างคะตัวเองก็เป็นคนที่ทานน้ำจิ้มจับหนักเหมือนกันนะคะฉะนั้นก็ต้องลดลงบ้างเพราะว่าปริมาณโซเดียมนั้น
มากเลยทีเดียวนะคะจะเห็นได้จากอย่างเช่นในส่วนของผงปรุงรสต่างๆเห็นไหมคะว่ามีปริมาณโซเดียมเฉลี่ยอยู่ที่1,000มิลลิกรัมต่อช้อนชาเลยทีเดียวนะคะฉะนั้นผงปรุงรสนั้นมีปริมาณโซเดียมมากกว่าทุกๆอย่างที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนี้นะคะน้อยกว่าเกลือหน่อยเพราะว่าเกลือนั้นมากที่สุดเพราะว่าเกลือมีโซเดียมประมาณ2,000มิลลิกรัมต่อช้อนชานะคะฝากไว้สำหรับใครที่ชื่นชอบการทานน้ำจิ้มจิ้มให้พอรู้รสค่ะจิ้มน้อยๆนะคะตรงนี้ก็ต้องเตือนตัวเองเช่นเดียวกันเพราะว่าเป็นผู้ที่ชื่นชอบในการจิ้มเหมือนกันนะคะเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อในเรื่องของโซเดียมนี่ล่ะค่ะพักกันสักครู่ค่ะ

เรามาดูกันนะคะว่ามีสัญญาณอะไรที่บ่งบอกว่าวันนี้คุณทานโซเดียมที่มากเกินไปแล้วค่ะซึ่งก็จะมีสัญญาณบ่งบอกได้นะคะมาดูกันก่อนอันดับแรกก็คืออาการปากแห้งคอแห้งนี่แหละค่ะรู้สึกกระหายน้ำมากกว่าปกตินะคะดื่มน้ำแล้วก็ยังรู้สึกว่าปากแห้งอยู่แล้วก็มีความรู้สึกกระหายอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนค่ะสาเหตุก็มาจากเมื่อบริโภคโซเดียมมากเกินไปนะคะความเข้มข้นของโซเดียมในเลือดจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วสมองส่วนที่เขาชื่อว่าไฮโปทาลามัสจะตรวจจับความเข้มข้นนี้ค่ะแล้วก็กระตุ้นทำให้กลไกกระหายน้ำเกิดขึ้นทันทีเพื่อให้คุณนั้นดื่มน้ำในการที่จะเจือจางโซเดียมในเลือดของคุณนั่นล่ะค่ะอาการต่อมาคืออาการบวมที่ผิดปกตินะคะข้อเท้าดูใหญ่กว่าปกตินะคะสังเกตเห็นการบวมกดแล้วก็บุ๋มที่มือหรือว่าหลังเท้ารู้สึกว่าตึงบริเวณใบหน้าหลังจากดื่มน้ำเพื่อที่จะลดความเข้มข้นของโซเดียมร่างกายจะเริ่มกักเก็บน้ำไว้มากค่ะเพื่อที่จะรักษาความสมดุลน้ำที่สะสมในเนื้อเยื่อหรือว่าหลอดเลือดจะทำให้เกิดอาการบวมโดยเฉพาะที่มือเท้าข้อเท้าและใบหน้านั่นเองต่อมาก็คือความดันเพิ่มสูงขึ้นค่ะจะรู้สึกว่าปวดศีรษะหลังจากที่รับประทานอาหารวัดความดันแล้วสูงกว่าปกติมีอาการเวียนศีรษะด้วยนะคะก็เนื่องมาจากการบริโภคโซเดียมมากเกินไปทำให้หลอดเลือดนั้นกักเก็บน้ำค่ะส่งผลทำให้ปริมาณเลือดในระบบไหลเวียนเลือดนั้นเพิ่มขึ้นและทำให้ความดันโลหิตนั้นพุ่งสูงแม้ในคนที่มีสุขภาพดีก็อาจจะเป็นเพียงชั่วคราวแต่ถ้าหากว่าเกิดบ่อยครั้งก็จะเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพในระยะยาวได้ค่ะรวมถึงอาการเหนื่อยล้าที่ผิดปกติด้วยนะคะรู้สึกอ่อนเพลียโดยที่ไม่ทราบสาเหตุขาดพลังงานแบบกระทันหันแล้วก็ต้องการที่จะนอนพักผ่อนบ่อยครั้งค่ะการที่เราขาดน้ำจากการที่ร่างกายนั้นดึงน้ำจากเซลล์เข้าสู่กระแสเลือดเพื่อที่จะปรับสมดุลโซเดียมนะคะทำให้ร่างกายรู้สึกอ่อนเพลียเป็นอาการที่พบได้เร็วเนื่องจากว่าเสียสมดุลน้ำในร่างกายส่งผลกระทบพลังงานโดยตรงนะคะปัสสาวะบ่อยแบบผิดธรรมชาติคือต้องไปห้องน้ำบ่อยกว่าปกติค่ะปัสสาวะก็จะมีสีเข้มแล้วรู้สึกว่ากระหายน้ำนะคะหลังปัสสาวะด้วยนั่นก็คือเมื่อระดับโซเดียมในร่างกายพุ่งสูงขึ้นไตก็จะพยายามขับโซเดียมส่วนเกินออกทางปัสสาวะการปัสสาวะบ่อยเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นเร็วค่ะเพื่อที่จะช่วยลดระดับโซเดียมในร่างกายนั่นเองถ้าหากว่าคุณมีอาการ3ข้อขึ้นไปนะคะที่ได้กล่าวมาแล้วนั่นล่ะค่ะนั่นหมายความว่าคุณกำลังได้รับโซเดียมที่มากเกินไปส่วนเคล็ดลับในการลดโซเดียมนะคะก็คือถ้าหากวันนี้มื้อนี้ใช่ไหมคะสมมุติว่ามื้อกลางวันคุณทานโซเดียมมากไปแล้วต่อไปก็คือเคล็ดลับในการที่จะช่วยลดผลกระทบแล้วก็ปรับสมดุลในร่างกายคือการดื่มน้ำมากๆค่ะจะช่วยน้ำเนี่ยนะคะจะเป็นตัวช่วยในการกระตุ้นการขับโซเดียมส่วนเกินผ่านปัสสาวะควรดื่มน้ำเปล่าหรือว่าน้ำแร่ที่ไม่มีโซเดียมเพิ่มนะคะแล้วก็ทานอาหารที่มีโพแทสเซียมสูงโพแทสเซียมจะช่วยลดผลกระทบของโซเดียมต่อความดันโลหิตก็คือกล้วยอะโวคาโดมันหวานผักใบเขียวอย่างเช่นผักโขมผักคะน้าค่ะลดโซเดียมในมื้อถัดไปด้วยนะคะเลือกอาหารสดอาหารแปรรูปน้อยเช่นในกลุ่มของผักผลไม้เนื้อสัตว์ที่ไม่ปรุงรสหรือเลี่ยงอาหารแปรรูปอาหารกระป๋องหรือว่าซอสที่มีโซเดียมสูงๆค่ะออกกำลังกายเบาๆนะคะการที่เราเคลื่อนไหวร่างกายเช่นเดินเร็วหรือว่าเล่นโยคะจะเป็นการช่วยทำให้ร่างกายนั้นขับโซเดียมผ่านทางเหงื่อแล้วก็กระตุ้นการไหลเวียนโลหิตได้หลีกเลี่ยงการเติมเกลือหรือว่าเครื่องปรุงคืองดเติมเกลือเติมน้ำปลาเติมซอสต่างๆในมื้อถัดไปด้วยนะคะและใช้ในส่วนของสมุนไพรหรือว่าเครื่องเทศก็ได้เช่นอาจจะเป็นขิงขมิ้นมะนาวเพื่อเป็นการเพิ่มรสชาติแทนค่ะสุดท้ายก็คือการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอการที่เราพักผ่อนให้เพียงพอนั้นจะช่วยทำให้ร่างกาย
ควบคุมความสมดุลของของเหลวแล้วก็แร่ธาตุได้ดีขึ้นนะคะทั้งนี้ถ้าหากว่าคุณเป็นคนที่มีโรคประจำตัวไม่ว่าจะเป็นความดันโลหิตสูงหรือว่าโรคไตควรปรึกษาแพทย์ด้วยเพราะว่าโซเดียมส่วนเกินนั้นอาจจะส่งผลต่อสุขภาพมากกว่าที่คุณคิดนะคะฉะนั้นยิ่งจิ้มโซเดียมจะยิ่งทำร้ายสุขภาพของคุณจิ้มน้อยๆ นะคะก็จะปลอดภัยกว่านะคะและถ้าหากว่ามื้อนี้เราทานโซเดียมมากแล้วมื้อถัดไปก็ลดในส่วนโซเดียมลงหรือว่าไม่เติมโซเดียมไม่เติมเครื่องปรุงในส่วนอื่นๆนะคะทานเป็นผลไม้ที่มีการขออภัยค่ะอาหารที่มีการปรุงให้น้อยที่สุดแล้วก็เพิ่มในส่วนของผักผลไม้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้อีกสักช่วงหนึ่งค่ะ

มาไขความลับโซเดียมที่คุณอาจจะยังไม่รู้นะคะก็คือรู้ทันก่อนที่จะสะสมโซเดียมเกินโดยที่เรานั้นไม่ได้ตั้งใจนั่นเองค่ะจริงๆแล้วนะคะความจำเป็นต่อโซเดียมนั้นมีความจำเป็นต่อร่างกายแต่ว่าเขาใช้แค่นิดเดียวค่ะร่างกายนั้นนะคะต้องการโซเดียมเฉลี่ยอยู่ที่400ถึง 1,475 มิลลิกรัมต่อวันเห็นไหมคะว่าเพียงแค่นี้แต่ถ้าหากว่าเราใช้เกลือใช่ไหมคะแค่เพียง1ช้อนชาเกินไปแล้วนะคะก็คือเกลือเขาจะให้ปริมาณโซเดียมอยู่ที่ 2,000 มิลลิกรัมต่อ1ช้อนชาใช่ไหมคะเพื่อที่จะช่วยควบคุมความสมดุลของเหลวในร่างกายค่ะรักษาความดันโลหิตให้อยู่ในระดับที่เป็นปกติแล้วก็ช่วยการทำงานของระบบประสาทและกล้ามเนื้อแต่คนส่วนใหญ่ทานเกิน 2-3 เท่าต่อวันซึ่งเสี่ยงต่อสุขภาพนะคะ WHO ได้แนะนำให้เรานั้นบริโภคโซเดียมไม่ควรเกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันค่ะเน้นย้ำนะคะว่าต่อวันแต่เพียงแค่มื้อเดียวเราก็ทานเกินกันไปแล้วใช่ไหมคะแล้วก็เกลือนั้นไม่ใช่แหล่งเดียวของโซเดียมอีกต่อไปหลายๆคนคิดแค่ว่าเกลือหรือว่าในส่วนของน้ำปลาเป็นแหล่งของโซเดียมเท่านั้นแต่โซเดียมในอาหารไม่ได้มาจากเกลือเพียงอย่างเดียวค่ะแต่ยังมีในผงชูรสโซเดียมไนเตรตในเนื้อแปรรูปหรือแม้กระทั่งยาบางชนิดด้วยนะคะในยานั้นมีโซเดียมอยู่ด้วยนะคะดังนั้นควรที่จะมีการตรวจสอบส่วนประกอบของอาหารอย่างระมัดระวังด้วยแล้วโซเดียมยังซ่อนอยู่ในอาหารหวานด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมปังซีเรียลหรือว่าเค้กบางชนิดมีโซเดียมสูงจากอะไรจากผงฟูนั่นเองค่ะผงฟูหรือว่าโซเดียมไบคาร์บอเนตนะคะขึ้นชื่อเขาก็บอกแล้วว่าโซเดียมใช่ไหมคะก็คือได้จากผงฟูนี่แหละค่ะแม้จะไม่รู้สึกเค็มแต่ปริมาณโซเดียมอาจจะสูงเกินคาดฉะนั้นก็ควรตรวจสอบนะคะฉลากโภชนาการก่อนบริโภคด้วยค่ะแล้วก็น้ำจิ้มนั้นเป็นตัวร้ายโซเดียมสูงนะคะภายใต้ความอร่อยของน้ำจิ้มนะคะในส่วนของน้ำปลาซีอิ๊วขาวหรือว่าเกลือมีการรวมตัวกันของโซเดียมที่สูงมากนะคะเขาจับมือกันนั่นเองนะคะฉะนั้นเขาก็เลยมีปริมาณโซเดียมที่มากเลยทีเดียวการปรุงรสอาหารด้วยเครื่องปรุงเหล่านี้อย่างพอดีค่ะจะช่วยควบคุมปริมาณโซเดียมได้นะคะแล้วก็อาการหน้าบวมตอนเช้าไม่ใช่เพราะว่าเรานั้นอ้วนจากการทานมากด้วยนะคะมื้อเย็นที่เราทานอาหารที่มีโซเดียมสูงอย่างเช่นอาหารปิ้งย่างสุกี้ชาบูหมูกระทะทำให้ร่างกายนั้นกักเก็บน้ำเอาไว้ค่ะแล้วก็ส่งผลทำให้เมื่อเราตื่นเช้าขึ้นมามีอาการหน้าบวมนั่นไม่ใช่เพราะการอ้วนขึ้นนะคะแต่เป็นผลมาจากการสะสมของโซเดียมค่ะอาหารแปรรูปนั้นโซเดียมยิ่งทวีคูณโซเดียมนั้นยิ่งทวีคูณจากอาหารสดด้วยนะคะโซเดียมเขาถูกใช้เป็นสารถนอมอาหารมาตั้งแต่สมัยโบราณค่ะตั้งแต่เนื้อเค็มใช่ไหมคะไส้กรอกกุนเชียงจนถึงอาหารแปรรูปสมัยใหม่ซึ่งก็มีปริมาณโซเดียมสูงเกินความจำเป็นต่อร่างกายและซุปสำเร็จรูปก็โซเดียมมากเลยทีเดียวเช่นเดียวกันอย่างเช่นซุปก้อนหรือว่าน้ำซุปก้อนสำเร็จรูป1ซองนะคะอาจจะมีโซเดียมสูงถึง 1,000 ถึง 2,500 มิลลิกรัมเนื่องจากว่าก็จะมีทั้งเกลือมีทั้งผงปรุงรสแม้รสชาติเขานะคะจะไม่จัดจ้านมากนักขออภัยด้วยครับแต่ว่าปริมาณโซเดียมนั้นอาจจะเกินกว่าที่ร่างกายต้องการด้วยนะคะฉะนั้นบางครั้งนะคะเราทานอาหารเราอาจจะไม่รู้สึกเค็มแต่อาจจะแฝงไปด้วยโซเดียมอย่างเช่นในส่วนของขนมทั้งหลายนะคะอย่างที่ได้บอกไปเราทานเค้กเรารู้สึกหวานอร่อยใช่ไหมคะแต่ก็แฝงไปด้วยโซเดียมเช่นเดียวกันก็มาจากผงฟูหรือว่าโซเดียมไบคาร์บอเนตที่ได้เติมลงไปนั่นแหละค่ะฉะนั้นเวลาที่จะทานอะไร
เราเน้นย้ำกันอยู่เสมอนะคะควรอ่านฉลากข้างบรรจุภัณฑ์ให้ดีด้วยว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างเพื่อที่จะได้จำกัดปริมาณการทานได้นะคะแล้วเราก็จะได้คำนวณได้ว่าในแต่ละวันนั้นเราควรทานเราควรได้รับปริมาณโซเดียมจากอาหารประเภทไหนเท่าไหร่อย่างไรบ้างนั่นเองค่ะแล้วก็ระวังในส่วนของเครื่องจิ้มทั้งหลายด้วยนะคะโดยเฉพาะในการทานปิ้งย่างทานชาบูหมูกระทะนั่นล่ะค่ะน้ำจิ้มก็มีปริมาณโซเดียมมากเลยทีเดียวนะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังรายการนะคะแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่กับสาระสุขภาพดีๆแบบนี้วันนี้ลาจากกันไปก่อนนะคะรักษาสุขภาพร่างกายให้มากๆด้วยแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆท่านในทุกๆเรื่องด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรีเปิดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติครั้งที่38มุ่งยกระดับมาตรฐานโรงงานและสถานประกอบการทั่วประเทศเพื่อสร้างความเชื่อมั่นภาคการผลิตไทยในเวทีสากลอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
4: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
3: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
4: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
3: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
4: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีเปิดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติครั้งที่38มุ่งยกระดับมาตรฐานโรงงานและสถานประกอบการทั่วประเทศเพื่อสร้างความเชื่อมั่นภาคการผลิตไทยในเวทีสากล
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติครั้งที่38ประจำปี2569ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีโดยกล่าวเน้นย้ำถึงความสำคัญของการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการทั่วประเทศและถ่ายทอดประสบการณ์ส่วนตัวสมัยทำงานเป็นวิศวกรว่ามาตรการป้องกันอุบัติเหตุในโรงงานไม่ใช่ภาระด้านต้นทุนอย่างที่หลายคนเข้าใจแต่เป็นปัจจัยหลักที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและสร้างกำไรที่ยั่งยืนในระยะยาวพร้อมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการนำเทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ทันสมัยมาใช้ดูแลสวัสดิภาพของแรงงานเพื่อร่วมกันสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้เป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยทั้งนี้ขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านความปลอดภัยภายในงานซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่26มิถุนายนณ Impact เมืองทองธานีโดยภายในงานมีกิจกรรมเสวนาวิชาการนิทรรศการเทคโนโลยีและพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการต้นแบบซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานรวมกว่า 35,000 คนนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมยกระดับความปลอดภัยการบินตามมาตรฐานสากลและสั่งตั้งคณะทำงานแก้ปัญหาอากาศยานชนนกสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบการบินของไทย
8: นายพัทรพงศ์ภัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าที่ผ่านมาปัญหาอากาศยานชนนกเป็นความท้าทายสำคัญของอุตสาหกรรมการบินทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยที่มีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการดำรงชีวิตของนกจำนวนมากประกอบกับปริมาณเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ปี2568ที่ผ่านมาเกิดเหตุอากาศยานชนนกจำนวน 1,644 ครั้งสร้างความเสียหายต่อชิ้นส่วนสำคัญของอากาศยานอาทิเครื่องยนต์ส่วนหัวของเครื่อง องบินและกระจกห้องนักบินนอกจากนี้ยังส่งผลกระทบทางอ้อมอย่างรุนแรงทั้งการต้องนำเครื่องออกจากการให้บริการเพื่อตรวจสอบและซ่อมบำรุงตามมาตรฐานความล่าช้าของเที่ยวบินและภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลชดเชยผู้โดยสารสร้างมูลค่าความเสียหายรวมของสายการบินอยู่ที่กว่า530ล้านบาทต่อปีล่าสุดในการประชุมหารือแนวทางการลดอุบัติเหตุอากาศยานชนนกเพื่อยกระดับความปลอดภัยทางการบินและลดผลกระทบต่อการดำเนินงานของสายการบินมีมติตั้งคณะทำงานบูรณาการขึ้นเพื่อศึกษาและกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันในระยะยาวเพื่อยกระดับความปลอดภัยทางการบินของประเทศลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นและสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบการบินของไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลนพศรแก้วคำรายงาน
1: รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐยืนยันไม่มีประเทศใดที่มีสิทธิ์เรียกเก็บค่าผ่านทางช่องแคบฮอร์มุซนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยขณะเดินทางมาถึงสหรัฐอาหรับเอมิเรตเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาที่ระบุว่าไม่มีประเทศใดที่มีสิทธิ์เรียกเก็บค่าผ่านทางหรือค่าธรรมเนียมการสัญจรในช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกเนื่องจากกฎหมายระหว่างประเทศที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่อนุญาตให้ประเทศใดประเทศหนึ่งเรียกเก็บค่าผ่านทางหรือค่าธรรมเนียมของเส้นทางสัญจรทางน้ำระหว่างประเทศทางนี้นายรูบิโออยู่ระหว่างการเยือนกลุ่มประเทศรัฐอ่าวเปอร์เซียเพื่อแสดงถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันระหว่างสหรัฐกับบรรดาพันธมิตรสำคัญที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากสงครามระหว่างสหรัฐอิสราเอลกับอิหร่านในช่วงที่ผ่านมาซึ่งภายหลังจากการเสร็จสิ้นการเยือนสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์แล้วนายรูบิโอมีกำหนดการเยือนคูเวตและบาห์เรนต่อไป1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: กลับมาอีกครั้งงานหนังสือที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคเหนืองานเชียงใหม่บุ๊กแฟร์ครั้งที่11พบกับกองทัพหนังสือนับแสนเล่มพร้อมให้นักอ่านได้ช็อปในราคาลดพิเศษ 10-80% ร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆนิทรรศการ Read the Legend เสวนาพบปะนักเขียนชื่อดังงานประกวดเล่านิทานประกวดวาดภาพคอสเพลย์ฟรีสเตทและเวิร์กช็อปต่างๆมากมายอย่าพลาดงานเชียงใหม่บุ๊กแฟร์ครั้งที่11วันที่26มิถุนายนถึง5กรกฎาคมนี้ 10:00 น.ถึง 3:00 น.ณเชียงใหม่ฮอลล์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่
4: Action. ถ้าชีวิตของคุณคือหนังหนึ่งเรื่องคอปพอเฮาบ่ใจผู้กำกับแต่เฮาคือผู้สนับสนุนตียาให้ตัวเอกอย่างคุณได้ปะกับฉากจบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งดังนั้นกู้เหตุประกันภัยสิทธิ์ของคุณต้องได้รับความคุ้มครองหากเกิดข้อพิพาทบันทึกเหตุการณ์เก็บหลักฐานติดต่อบริษัทประกันภัยและเพื่อความมั่นใจคอปพอพร้อมให้คำปรึกษาเพิ่มเติมทุกกรณีเพื่อคู่สิทธิ์ของคุณได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงสายด่วนคอปพอ1186 Line Official @OIC Connect คอปพอคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
5: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
6: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
5: หึทำยังไงหรอ
6: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
5: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
6: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
7: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
9: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
10: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
9: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเองต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
11: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
12: ์ hey! พี่ๆยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยถ้าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
13: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้นไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้นแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปะฝูงมาใดเปิ้นก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
12: นฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตุกกาแล้ววันนี้นะเปิ้นก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
13: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตลบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะ ส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบังฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบังฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
12: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักเจ้าปี้เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
13: และจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
12: เจ้า
14: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
15: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณ

พื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนัก

วัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการม่วนกันบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์วันนี้ปากับผมนะครับฉลาดกัลยาณ์ผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการม่วนกันบ้านเฮาได้นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่บ่าย 2:00 ถึงบ่าย 3:00 ทางคลื่น FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์วันนี้ก็มาปะกันนะครับในช่วงบ่ายๆของวันพุธที่24มิถุนายน2569ตั้งรายการนะครับก็มีข่าวสารบ่าว่าจะเป็นในเรื่องของสภาพอากาศเรื่องของข่าวสารกิจกรรมต่างๆที่นำมาให้ทุกผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันซึ่งในช่วงนี้นะครับหลายๆพื้นที่ก็จะมีเรื่องของฝนที่ตกลงมานะครับก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากตุ่ยนะครับแล้วก็ระมัดระวังในเรื่องของการขับขี่ยานพาหนะต่างๆนะครับแล้วก็คือปฏิบัติตามกฎจราจรตุ่ยนะครับซึ่งในส่วนของสภาพอากาศนะครับเรื่องของการคาดการณ์ของทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับซึ่งวันนี้นะครับประเทศไทยก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นจากช่วงที่ผ่านมานะครับเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมียอมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนก็ส่งผลให้หลายพื้นที่นะครับมีฝนฟ้าคะนองแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งในส่วนของภาคเหนือนะครับก็มีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นร้อยละ 60-70 ของพื้นที่โดยจังหวัดที่เฝ้าระวังได้แก่เชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนพะเยาน่านและจังหวัดตากซึ่งอาจจะมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะในพื้นที่ภูเขาและก็พื้นที่ลาดเชิงเขาตุ่ยนะครับนี่ก็เป็นการคาดหมายเรื่องของสภาวะอากาศของทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับมาดูในเรื่องของสภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือกันนะครับโดยทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือก็ได้มีการคาดหมายเรื่องของสภาวะอากาศในช่วงของเตียงวันนี้นะครับถึงเตียงวันพรุ่งนี้ลักษณะอากาศโดยทั่วไปนะครับภาคเหนือก็ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยประกอบกับมียอมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะครับระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะนี้ไว้ตุยนะครับในส่วนของภาคเหนือตอนบนนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากนะครับบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาและจังหวัดน่านนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของการพยากรณ์อากาศของทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือไปดูในเรื่องของการคาดหมายสภาวะอากาศในช่วงสัปดาห์นี้กันนะครับตั้งแต่วันที่24ถึง30มิถุนายน2569ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนนะครับก็ประกอบไปด้วยเชียงรายแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปูนลำปางพะเยาน่านและจังหวัดแปะนะครับในการเกิดฝนนะครับวันนี้นะครับก็ร้อยละ40ของพื้นที่ไปจนถึงวันพรุ่งนี้นะครับวันที่25มิถุนายน2569จากนั้นวันที่26มิถุนายนปริมาณฝนก็จะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ60ของพื้นที่ไปจนถึงวันที่27มิถุนายน2569จากนั้นนะครับวันที่28มิถุนายนนะครับปริมาณฝนก็จะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ70ของพื้นที่ไปจนถึงวันที่30มิถุนายน2569นะครับนี่ก็เป็นการคาดหมายเรื่องของสภาพอากาศในช่วงสัปดาห์นี้นะครับซึ่งในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนปริมาณฝนก็จะเพิ่มขึ้นไปจนถึงวันที่30มิถุนายน2569นะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่นำผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

0: ช่วงสิ่งดีๆจาก PEA
1: กลับเข้าสู่รายการม่วนการมั่นเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารของทางการไฟฟ้าโซนภูมิภาคหรือ PEA นำมือผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับซึ่งทาง PEA ได้มีการแจ้งเตือนบ่อยากถูกหลอกต้องดูให้ดี PEA แจ้งเตือน PEA Line Official ของแต้ PEA แจ้งเตือนบ่อยากถูกหลอกต้องดูให้ดีสังเกต PEA Line Official ของแต้ต้องมีเครื่องหมายโล่สีเขียวต่ออันแอดเพื่อนไว้สบายชัวตีแอด PEA Thailand หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่หรือว่าโทรศัพท์1129 PEA Contact Center ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารของทาง PEA นะครับนำเพื่อนผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

ติดตามช่วงพิเศษนับถอยหลังสู่การประชุม IMF World Bank Group ครับเข้าสู่รายการม่วนการบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารเกี่ยวกับการนับถอยหลังสู่การประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ย้อนดูประวัติ4ผลการประชุมโอลิมปิกทางการเงินที่เคยพลิกโลกสู่ก้าวต่อไปที่ประเทศไทยท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลกนโยบายที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตผู้คนนับพันล้านคนบ่ได้เกิดขึ้นจากความบังเอิญแต่ถูกกำหนดขึ้นบนเวทีระดับโลกที่รวบรวมมันสมองและก็ผู้นำทางเศรษฐกิจไว้นักที่สุดนั่นก็คือการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกหรือว่า IMF World Bank Group Annual Meetingตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาเวทีนี้นะครับก็เปรียบเสมือนโอลิมปิกการเงินของโลกที่ไม่ได้มีเพียงการหารือเชิงวิชาการแต่เป็นจุดกำเนิดของข้อตกลงและมาตรการฉุกเฉินที่เคยช่วยกอบกู้และก็พลิกโฉมหน้าประวัติศาสตร์เศรษฐกิจโลกมาแล้วหลายเตื้อก่อนที่ประเทศไทยจะเปิดบ้านต้อนรับผู้แทนระดับสูงกว่า 15,000 คนในการประชุมเดือนตุลาคมนี้และขอย่นพาทุกท่านมาดู4วาระประวัติศาสตร์จากเวทีนี้ที่เคยเปลี่ยนโลกมาแล้วนะครับครั้งที่1ก็ปลดหนี้ให้ประเทศยากจนย้อนกลับไปในยุค90ประเทศไทยพัฒนาหลายแห่งต้องเผชิญกับดักหนี้ที่บั่นทอนการเติบโตของประเทศจนกระทั่งในการประชุมประจำปี1996ณกรุงวอชิงตันดีซีได้เกิดข้อตกลงครั้งประวัติศาสตร์เมื่อริเริ่มโครงการ Heavy Industries to Country หรือ HIPC ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการยกหนี้และลดหนี้ให้กับประเทศที่ยากจนที่สุดแลกกับการนำเงินที่ควรจะนำมาชำระหนี้และดอกเบี้ยไปลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและคุณภาพชีวิตของประชาชนโครงการนี้ได้ช่วยให้กว่า30ประเทศทั่วโลกสามารถลืมตาอ้าปากได้แห่มเตื่อหนึ่งวอลลุ่มกู้วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์โกลบอลฟินแลนเชียลเซซิสในปี2008ในเดือนตุลาคม2008โลกกำลังเผชิญกับวิกฤตซับไพหรือว่าวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์วิกฤตการเงินครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์ที่ลุกลามจนสถาบันยักษ์ใหญ่ล่มละลายการประชุมประจำปีในปีนั้นจึงถูกเปลี่ยนเป็นวอลลุ่มทางเศรษฐกิจผู้นำโลกและรัฐมนตรีคลังใจเวทีนี้เป็นที่ประสานงานระดับโลกเพื่ออัดฉีดสภาพคล่องและมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจพร้อมๆกันนับเป็นการตัดสินใจที่ช่วยยับยั้งบ่ให้เศรษฐกิจโลกพังทลายลงเป็นโดมิโนครั้งที่3ในการประกาศเป้าหมายแฟดเพื่อมวลมนุษยชาติหรือทวินโกปี2013เพื่อลบภาพจำที่ว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจเอื้อประโยชน์ให้คนเพียงกลุ่มเดียวกลุ่มธนาคารโลกได้ใช้เวทีการประชุมประจำปี2013ประกาศยุทธศาสตร์ใหม่ที่กลายเป็นเข็มทิศของการพัฒนามาจนถึงปัจจุบันนี่นะครับนั่นก็คือการตั้งเป้าหมายแฟดหรือทวินโกได้แก่การมุ่งยุติความยากจนข้นแค้นให้สำเร็จภายในปี2030และส่งเสริมความมั่งคั่งร่วมกันโดยมุ่งเพิ่มรายได้ให้กับประชากรฐานราก 40% ของทุกประเทศข้อตกลงนี้ทำให้ทิศทางเม็ดเงินลงทุนทั่วโลกพุ่งเป้าไปที่ความยั่งยืนและความเท่าเทียมอย่างแท้จริงครั้งที่4นะครับก็มีการอัดฉีดสภาพคล่องครั้งประวัติศาสตร์กู้โควิด-19 SDR Allocationปี2021เมื่อโลกเผชิญกับวิกฤตโรคระบาดโควิด-19 หลายประเทศก็ตกอยู่ในภาวะเงินหมดหน้าตักรายได้จากการท่องเที่ยวและการส่งออกหดหายแต่รายจ่ายเพื่อซื้อวัคซีนและก็เยียวยาประชาชนกลับพุ่งสูงจนเสี่ยงต่อการล่มละลายระดับประเทศเพื่อกู้วิกฤตนี้การประชุมในปี2021ได้อนุมัติมาตรการฉุกเฉินด้วยการแจกคูปองเครดิตฉุกเฉินมูลค่ามหาศาลถึง 6.5 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าราว2ล้านบาท2ล้านล้านบาทให้กับประเทศสมาชิกโดยสมาชิกสามารถนำไปแลกเป็นเงินดอลลาร์สดจากประเทศที่มีเศรษฐกิจแข็งแกร่งเพื่อนำไปจัดหาวัคซีนและก็พยุงเศรษฐกิจในประเทศได้ทันทีโดยไม่ต้องไปกู้ยืมและสร้างหนี้ก้อนใหม่มาตรการนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการอัดฉีดเงินช่วยเหลือที่รวดเร็วและก็ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ซึ่งช่วยต่อลมหายใจให้หลายประเทศรอดพ้นจากวิกฤตมาได้ก้าวต่อไปของเศรษฐกิจโลก
ก็จะถูกกำหนดที่กรุงเทพมหานครจากวาระประวัติศาสตร์4เหตุการณ์ที่จะเห็นว่าทิศทางเศรษฐกิจโลกล้วนถูกกำหนดและประกาศทิศทางจากเวทีนี้และในปี2026นี่นะครับประวัติศาสตร์หน้าใหม่กำลังจะถูกเขียนขึ้นที่ประเทศไทยการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetingที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2026ณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ก็ถือว่าเป็นการกลับมาเป็นเจ้าภาพของไทยแห่มเตือหนึ่งในรอบ35ปีงานนี้นะครับบ่เพียงแต่จะดึงดูดเม็ดเงินมหาศาลเข้าสู่อุตสาหกรรมโรงแรมการท่องเที่ยวและการบริการของไทยแต่ยังเป็นเวทีที่สำคัญภาคธุรกิจไทยจะได้แสดงศักยภาพสู่สายตาผู้นำระดับโลกและทุกสายตาจะจับจ้องมาว่าข้อตกลงเปลี่ยนโลกข้างต่อไปจะเป็นจะใดนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารของการนับถอยหลังสู่การประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting นำมือถูฟังได้ติดตามหับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

กลับเข้าสู่รายการม่วนการบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารนำให้ทุกผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับก็เป็นข่าวประชาสัมพันธ์จากกองบิน C1 นะครับซึ่งวันนี้นะครับเสาร์4มิถุนายน2569เวลา 19:30 นถึง 20:30 นก็จะมีการปิดเส้นทางนะครับที่กองบิน C1

ลิตรมะม่วงคุณภาพและยกระดับผลิตภัณฑ์มะม่วงสู่มาตรฐานสากลนะครับซึ่งทางจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ได้มีการจัดอบรมเกษตรกรภายใต้โครงการเพิ่มผลิตภาพและก็คุณภาพสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งซึ่งก็มีกิจกรรมหลักนะครับในการพัฒนาการผลิตมะม่วงให้มีคุณภาพและก็ยกระดับผลิตภัณฑ์มะม่วงเพื่อเพิ่มมูลค่ารองรับตลาดทั้งในและต่างประเทศที่โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้นเชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ในระหว่างวันที่23ถึง24มิถุนายน2569โดยมีนายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานการเปิดการอบรมนะครับซึ่งมะม่วงนั่นนะครับก็เป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่และก็กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งที่มีศักยภาพสูงทั้งในตลาดภายในประเทศและก็การส่งออกการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการผลิตควบคู่กับการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ก็จะช่วยเพิ่มมูลค่าของผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรควบคู่กับการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้ผลิตก็จะเป็นกลไกสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและก็ยกระดับรายได้และก็สร้างความมั่นคงให้แก่ภาคการเกษตรของจังหวัดเชียงใหม่ในระยะยาวตุยนะครับในส่วนทางด้านของนายเสน่ห์แสงคำเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มีการเปิดเผยนะครับว่าการอบรมในเตือนนี้นะครับเพื่อที่จะเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและก็ทักษะแก่เกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงในการผลิตมะม่วงคุณภาพครอบคลุมการป้องกันและกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืชการบริหารจัดการห่วงโซ่การผลิตตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำตลอดจนการพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรที่มีความเข้มแข็งก็สามารถที่จะแข่งขันกับการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะกลุ่มส่งออกซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงจาก8อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่จำนวน10กลุ่มรวม100รายได้แก่อำเภอเชียงดาวพร้าวเวียงแหงสันทรายชัยประการดอยลอฝางและอำเภอแม่แตงนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวนะครับที่นำให้ทุกผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

กลับเข้าสู่รายการม่วนการบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารนะครับเรื่องของการประเมินมรดกโลกนะครับในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งในเรื่องของการเตรียมความพร้อมนะครับในการรองรับการลงพื้นที่ตรวจประเมินแหล่งมรดกโลกนะครับของคณะผู้ตรวจประเมินทางเทคนิคจากสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศหรือว่าอีโคโมสนะครับซึ่งก็มีการกำหนดเดินทางมาตรวจประเมินระหว่างวันที่3-8สิงหาคม2569นะครับซึ่งในส่วนของทางจังหวัดเชียงใหม่นะครับพื้นที่ที่มีการยื่นคือเป็นมรดกโลกนะครับก็จะมีประกอบไปด้วยพื้นที่คูเมืองและกับแปลงเมืองเวียงสนดอกวัดพระสิงห์วรมหาวิหารวัดเจดีย์หลวงวรวิหารวัดเชียงมั่นวัดสนดอกพระอารามหลวงวัดเจ็ดยอดพระอารามหลวงพื้นที่ดอยสุเทพและก็เวียงเจ็ดลินนะครับนี่ก็เป็น8พิกัดหลักนะครับในเรื่องของการยื่นเป็นแหล่งมรดกโลกนะครับซึ่งวันนี้นะครับทางรายการก็จะมีในเรื่องของแต่ละพื้นที่นะครับว่าแต่ละที่นั้นมีความสำคัญจะใดนะครับถึงนำไปขึ้นเป็นมรดกโลกนะครับที่แรกนะครับก็จะเป็นที่วัดเชียงมั่นพระอารามหลวงซึ่งก็เป็นพระอารามหลวงแห่งแรกของเมืองเชียงใหม่นะครับเป็นวัดประวัติศาสตร์นะครับที่เปี่ยมไปด้วยศรัทธาและก็เป็นหนึ่งใน

0: มหาดไทยในขณะนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือไม่ยอมรับว่าได้รับฟังเสียงดังกล่าวแล้วซึ่งเป็นการสนทนาระหว่างชายและหญิงที่มีการพาดพิงถึงบุคคลที่ถูกกล่าวอ้างจำเป็นจะต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับชีพรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นกำหนดระยะเวลา7วันหากพบผู้กระทำผิดให้ดำเนินการทันทีเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อสังคม
2: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังประชุมร่วมกับนายกรัฐมนตรีกรณีทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นว่านายกรัฐมนตรีมีคำสั่งให้ยกเลิกผลการสอบข้าราชการท้องถิ่นในรอบดังกล่าวเพราะเรื่องนี้กระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนแต่ยืนยันการยกเลิกผลการสอบจะมีขั้นตอนการพิจารณาที่เหมาะสมมุ่งเป้าไปที่ผู้ทุจริตการสอบก่อนหากพบความผิดชัดเจนยกเลิกผลการสอบทันทีส่วนผู้ที่บริสุทธิ์ต้องพิจารณารายละเอียดอีกครั้งโดยขอให้ผู้ที่ไม่ได้ทุจริตไม่ต้องกังวลนอกจากนี้จะดำเนินการกับผู้กระทำความผิดอย่างเด็ดขาดซึ่งกระทรวงมหาดไทยจะแจ้งความร้องทุกข์ในความผิดตามที่ปรากฏเป็นหลักฐานชัดเจนจากนั้นให้ตำรวจขยายผลสืบสวนต่อไปพร้อมตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงโดยมีนายสันติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยดูแลด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นประธานกำหนดระยะเวลาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน7วันหากพบว่ามีข้าราชการทั้งส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นเข้าไปเกี่ยวข้องดำเนินการเอาผิดทันทีและต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ส่วนพื้นที่อำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ที่มีกระแสข่าวว่าเกี่ยวข้องกับการทุจริตในครั้งนี้ได้มีการสอบวินัยร้ายแรงผู้อำนวยการที่มีชื่อในข่าวแล้วหากพบว่ามีความผิดทางจังหวัดจะสั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ทันทีผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติลงพื้นที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒขอรายละเอียดการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่น
3: นายพัฒนพงษ์จันทร์เพชรภูลผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒเพื่อหารือกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยและประสานขอข้อมูลกรณีการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการท้องถิ่นประจำปี2568หลังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.ออกแถลงการระบุว่าคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติให้สท.จัดตั้งมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒเป็นผู้ดำเนินการจัดสอบทั้งหมดตั้งแต่การออกข้อสอบคัดเลือกข้อสอบการจัดพิมพ์และจัดเตรียมข้อสอบขนส่งข้อสอบจัดหาสถานที่สอบดำเนินการสอบตลอดจนการเก็บรักษาข้อสอบและกระดาษคำตอบนายพัฒนพงษ์เปิดเผยถึงการเข้าพบวันนี้ว่าเป็นการประสานขอข้อมูลตามหนังสือที่ได้แจ้งไว้ล่วงหน้าโดยประเด็นสำคัญคือการขอรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำข้อสอบซึ่งเป็นประเด็นที่พบข้อสงสัยเกี่ยวกับการทุจริตพร้อมกันนี้ปปช.อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อยื่นคำร้องขอศาลออกหมายค้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในมหาวิทยาลัยหากศาลอนุมัติหมายค้นเมื่อใดเจ้าหน้าที่จะเข้าตรวจค้นและยึดพยานหลักฐานทันทีส่วนการขยายผลเข้าตรวจค้นพื้นที่อื่นเช่นโรงพิมพ์แห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกา
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์

0: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทย

0: เราต้องเคารพธงชาติและเปิดเพลงชาติไทยในเวลา8โมงเช้าและ6โมงเย็นล่ะคะ
1: ก็เพราะว่าธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยให้เราภาคภูมิใจในความเป็นชาติและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยในล่า
0: ค่ะ
2: ฟังนะลูกชาติไทยเรามีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติเรามีวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติของเราเอง
0: ค่ะพ่อ
1: เพราะฉะนั้นนะลูกเราจงภูมิใจในความเป็นชาติและช่วยกันปกป้องรักษาชาติไทยเพื่อให้ลูกหลานเราได้อยู่อาศัยอย่างสงบสุขสืบไป
3: อีกครั้งงานหนังสือที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคเหนืองานเชียงใหม่บุ๊กแฟร์ครั้งที่11พบกับกองทัพหนังสือนับแสนเล่มพร้อมให้นักอ่านได้ช็อปในราคาลดพิเศษ 10-80% ร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆนิทรรศการ Read the Legend เสวนาพบปะนักเขียนชื่อดังงานประกวดเล่านิทานประกวดวาดภาพคอสเพลย์ฟรีสเตทและเวิร์คช็อปต่างๆมากมายอย่าพลาดงานเชียงใหม่บุ๊กแฟร์ครั้งที่11วันที่26มิถุนายนถึง5กรกฎาคมนี้ 10:00 นถึง 3:00 นณเชียงใหม่ฮอลล์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ต
4: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
5: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
4: หืมทำยังไงหรอ
5: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
4: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
5: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
8: เข้าอะไรล่ะแผ่นดินไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
9: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งล่ะครับ
8: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
10: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
11: ์ประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
12: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัดเจ็ดยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิม เพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
13: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
14: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเมียนเ
13: ซ
14: ย
13: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
14: ก็ใจเย็นลงละขอบคุณมากนะน้อง
13: โอเคร
15: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
16: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
1: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
16: นแม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
1: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล่องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับข้าวกับปลาจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
16: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
1: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
16: เจ้า
15: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์เชิญคุณผู้ฟังพบกับรายการคุยสบายยามบ่ายรายการที่จะนำข่าวสารสาระความรู้พร้อมบทเพลงไพเราะสบายหูเพื่อกล่อมให้คุณสบายใจช่วงเวลา 15:10 น. ถึง 16:00 น.

สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการคุยสบายยามบ่ายทางสวท.เชียงใหม่ในวันนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งวันที่อากาศค่อนข้างร้อนอบอ้าวนะคุณผู้ฟังเนาะแต่ว่าพยากรณ์อากาศเขาก็ยังคงพูดถึงปริมาณฝนที่จะตกลงมาในพื้นที่ของภาคเหนือตอนบนนะคะโดยเฉพาะในช่วงสัปดาห์นี้ก็มีโอกาสที่ฝนฟ้าคะนองร้อยละ30-40ของพื้นที่ค่ะแต่ว่าในช่วงไปปลายเดือนนะคะ27, 28, 29, 30เนี่ยก็จะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มมากขึ้นค่ะสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังก็คือในกลุ่มของพี่น้องเกษตรกรที่อยู่ในระหว่างของการเพาะปลูกแล้วก็เก็บเกี่ยวนะคะก็ต้องระวังทั้งพืชผักพืชไร่พืชสวนปศุสัตว์แล้วก็อื่นๆโดยเฉพาะเกษตรกรที่ทำในพื้นที่ลาดเชิงเขาค่ะต้องเสี่ยงกับน้ำป่าไหลหลากก็ต้องควรหลีกเลี่ยงการออกพื้นที่ไปทำงานในช่วงนะคะปลายเดือนนี้มีฝนเพิ่มขึ้นค่ะคุณผู้ฟังดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะวันนี้มาพูดคุยกันในรายการคุยสบายยามบ่ายกันเช่นเคยค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับแจงอลิสาปิงตั้งทักทายกันเข้ามาทางหลังไมค์ได้นะคะเปิดเพลงต้นรายการตามคำขอไปแล้ววันนี้ก็มีเรื่องราวความน่ารักน่ารักเกิดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่ค่ะหลายๆคนรอคอยนะคะที่จะพบกับแพนด้าคู่ใหม่ซึ่งในวันนี้ทางสวนสัตว์เชียงใหม่เองค่ะก็ได้มีการให้ข่าวยืนยันกับทางผู้สื่อข่าวนะคะว่าลุ้นๆกันนะลุ้นๆกันไม่น่าจะเกิน2ปีคุณผู้ฟังสวนสัตว์เชียงใหม่ก็พร้อมที่จะต้อนรับแพนด้าคู่ใหม่กันแล้วประมาณไม่เกิน2ปีลุ้นกันว่าจะมาช่วงไหนนะคะตอนนี้อยู่ในช่วงของการประสานงานค่ะโดยทางด้านประธานกรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เผยหลังมีพิธีเปิดส่วนจัดแสดงสัตว์เลื้อยคลานแห่งใหม่นะคะก็ระบุว่าแพนด้าเป็นสัตว์ยอดนิยมค่ะที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวตลอดช่วง20ปีที่ได้อยู่ในสวนสัตว์เชียงใหม่นะคะล่าสุดขณะนี้ทางองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยได้มีการประสานประเทศจีนค่ะคาดว่าอีกไม่นานค่ะไม่นานนี้นะคะเดี๋ยวทางนายกรัฐมนตรีจะได้เดินทางไปเยือนประเทศจีนซึ่งก็ได้มีการพูดคุยขอสนับสนุนหมีแพนด้ามาแสดงที่สวนสัตว์เชียงใหม่ค่ะโดยสวนสัตว์เชียงใหม่มีความพร้อมนะคะที่จะต้อนรับแพนด้าคู่ใหม่มาจัดแสดงที่สวนสัตว์เชียงใหม่คาดว่าใช้เวลาก็ประมาณ 1-2 ปีค่ะในการดำเนินการกระบวนการต่างๆเรื่องของการส่งสัตว์เพื่อให้ประชาชนคนไทยที่มีความรักความชอบความเอ็นดูต่อหมีแพนด้าได้มาเที่ยวชมพร้อมกับเตรียมวางแผนพัฒนาให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวสวนสัตว์เชียงใหม่มากยิ่งขึ้นค่ะก็เป็นข่าวสารที่ในวันนี้นํามาพูดคุยกันนะคะเริ่มต้นกันที่ข่าวน่ารักน่ารักแล้วกันคุณผู้ฟังซึ่งในวันนี้นะคะยังอยู่กันที่สวนสัตว์เชียงใหม่เป็นการทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ49ปีสวนสัตว์เชียงใหม่ค่ะพร้อมกับเปิดส่วนจัดแสดงสัตว์เลื้อยคลานแห่งใหม่ยกระดับแหล่งเรียนรู้การอนุรักษ์สัตว์ป่านั่นเองนะคะซึ่งการเปิดในครั้งนี้ก็ได้มีการประกอบพิธีสักการะศาลพระพรหมศาลพ่อปู่ศาลตายายและสักการะพระพุทธรูปณวัดกู่ดินขาวเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่การดำเนินงานของสวนสัตว์เชียงใหม่ค่ะต่อจากนั้นก็มีการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาและพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ49ปีสวนสัตว์เชียงใหม่ค่ะที่ห้องประชุมเวียงเจ็ดลินอาคารสำนักงานสวนสัตว์เชียงใหม่โดยมีผู้อำนวยการองค์การผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่คณะผู้บริหารอดีตผู้บริหารพนักงานลูกจ้างผู้ประกอบการแล้วก็ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะก็ร่วมกันประกอบพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะหลังจากนั้นก็มีการมอบนโยบายและแนวทางในการดำเนินงานพร้อมกับรับฟังผลการดำเนินงานในด้านต่างๆโดยเน้นย้ำเรื่องของการพัฒนาสวนสัตว์ให้เป็นแหล่งอนุรักษ์การศึกษาและการท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานสากลควบคู่กับการยกระดับคุณภาพการให้บริการประชาชนค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังได้มีการลงพื้นที่
ตรวจเยี่ยมส่วนจัดแสดงหมีแพนด้าเพื่อรับทราบความพร้อมในด้านสถานที่นะคะที่จะมีการพูดคุยกันเนาะที่บอกว่าใช้เวลาประมาณ 1-2 ปีค่ะในการเจรจาตรงนี้ทั้งนี้แล้วถ้าไปเที่ยวสวนสัตว์เชียงใหม่ในช่วงนี้คุณผู้ฟังในส่วนของส่วนจัดแสดงสัตว์เลื้อยคลานแห่งใหม่ได้รับงบประมาณก่อสร้างจากองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำปี2568วงเงิน 49.39 ล้านบาทนะคะพัฒนาขึ้นเพื่อยกระดับมาตรฐานการจัดแสดงสัตว์เลื้อยคลานตามหลักวิชาการและสวัสดิภาพของสัตว์ค่ะพร้อมกับระบบสาธารณูปโภคและการจัดการที่ทันสมัยรองรับการจัดแสดงสัตว์เลื้อยคลานกว่า160ตัวว้าวอย่าไปดูเลยคุณผู้ฟังใน26ส่วนจัดแสดงนะคะนอกจากนี้ยังมีการนำเทคโนโลยีสมาร์ทซูมาใช้ในการสื่อความหมายและการเรียนรู้ผ่านระบบสมาร์ทแมปค่ะและสื่อดิจิทัลแบบอินเทอร์แอคทีฟรองรับทั้งหมด3ภาษาคือภาษาไทยภาษาอังกฤษและภาษาจีนรวมถึงสื่อภาพยนตร์3มิติด้วยเพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่ทันสมัยสำหรับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่มค่ะในส่วนจัดแสดงสัตว์เลื้อยคลานแห่งใหม่นะคะถือเป็นก้าวที่สำคัญค่ะคุณผู้ฟังในการพัฒนาสวนสัตว์เชียงใหม่เนาะให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในการอนุรักษ์สัตว์ป่าแล้วก็ให้น้องๆหนูๆพี่น้องประชาชนเยาวชนนะคะได้ไปเรียนรู้แล้วก็ไปสัมผัสกันซึ่งสำหรับโอกาสในโอกาสที่ครบรอบ49ปีของสวนสัตว์เชียงใหม่นะคะยังสะท้อนถึงความมุ่งมั่นขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และสวนสัตว์เชียงใหม่ในการยกระดับงานด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าการศึกษาการให้บริการประชาชนควบคู่กับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวค่ะใครไม่ได้ไปเที่ยวสวนสัตว์เชียงใหม่นานแล้วไปกันค่ะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นมากมายมีส่วนจัดแสดงใหม่ที่น่าสนใจมากๆนะคะในส่วนแสดงสัตว์เลื้อยคลานนี่ต้องไปดูกันได้มีสัตว์หน้าตาน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยนี่ไม่ได้ไปสวนสัตว์เชียงใหม่นานมากเลยคุณผู้ฟังขับผ่านอย่างเดียวนะคะไม่ได้ซื้อตั๋วเข้าไปเที่ยวชมด้านในเลยทั้งสวนสัตว์เชียงใหม่ทั้งไนท์ซาฟารีไม่ได้ไปนานมากไปตั้งแต่สมัยที่แบบลูกยังเล็กๆตอนนี้ลูกโตแล้วลูกก็ไปที่อื่นแล้วนะคะไปกิจกรรมอื่นๆกันแล้วค่ะซึ่งเชียงใหม่ของเรานี่ก็ถือว่าโอ้โหกิจกรรมเยอะมากนะคะแม้ว่าจะเป็นช่วงฤดูฝนแต่เป็นกรีนซีซั่นที่น่าสนใจค่ะเดี๋ยวในช่วงนี้พักฟังเพลงกันสักครู่นึงค่ะคุณผู้ฟังอยากจะฟังเพลงไหนก็แนะนำกันเข้ามาทางหลังไมค์ได้เพลงนี้ขอเข้ามาว่าไม่สมศักดิ์ศรีไม่ได้ฟังนานมากแล้วค่ะสำหรับเพลงนี้ไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ

คุณผู้ฟังคะก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่ไม่ได้ฟังนานแล้วนะคะที่ก็นำมาฝากกันค่ะก่อนที่จะไปฟังเพลงตามคำขอจากทางบ้านนะคะพี่สาวตังสันปะตองขอเข้ามาเจ้าบอกว่าฝนหยุดตกแล้วนะคะส่งฝนมาทางในเมืองบ้างค่ะคุณผู้ฟังร้อนมากแต่ขอมาเป็นแบบช่วงเย็นๆแล้วกันนะช่วงค่ำๆเนาะตอนนี้เลิกเรียนแล้วยังไม่ต้องตกก็ได้ไปตกกลางคืนสัก 3-4 ทุ่มอะไรแบบนี้ก็ได้ค่ะช่วงเวลานอนพักผ่อนเวลากำลังดีมีข่าวมาแจ้งเตือนค่ะคุณผู้ฟังระวังมิจฉาชีพเรียกค่าไถ่ปลอมบังคับเหยื่อถ่ายคลิปมัดตัวเองก่อนส่งขู่ครอบครัวค่ะอันนี้ต้องระวังนะคะมามุกนี้อีกแล้วมามุกนี้อีกแล้วแอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐค่ะแล้วก็มีการโทรแบบวิดีโอคอลเข้ามานะคะอ้างว่าเป็นตำรวจบ้างแหละเจ้าหน้าที่พนักงานสอบสวนมั่งนะคะกล่าวหาว่ามีคดีหรือว่าจ้างให้ต้องมีการแบบจ้างอ้างว่าให้ตรวจสอบอะไรแบบนี้นะคะเหมือนเรามีการไปทำอะไรผิดกฎหมายมาประมาณนั้นแล้วก็เอาคลิปหลักฐานเนี่ยที่วิดีโอคอลระหว่างที่วิดีโอคอลก็บันทึกแบบเหมือนบันทึกหน้าจอเป็นคลิปเป็นหลักฐานไปด้วยแบบนี้น่ากลัวนะเรียกค่าไถ่มีการแบบควบคุมเหยื่อนะคะสั่งให้แบบต้องอยู่คนเดียวนะห้ามบอกใครนะแล้วก็ห้ามวางสายด้วยถือสายไว้ตลอดห้ามหลุดไปไหนเลยคือลักษณะก็คือโทรมาแล้วก็วิดีโอคอลแล้วก็ปั่นมาปั่นประสาทอะคุณผู้ฟังเออไอพวกมีฉาชีพมันจะชอบแบบปั่นประสาทใช้คำว่าปั่นประสาทเลยนะมันทำให้กลัวหวาดระแวงไปหมดแล้วก็มีการหลอกให้ถ่ายคลิปเช่นแบบปิดปากก้มหน้าหรืออะไรแบบนี้ค่ะอันไหนทำหน้าก้มลงไปสิไหนเอาหาอะไรมามัดมืออะไรแบบนี้แล้วก็มีการส่งคลิปเนี่ยขู่เรียกค่าถ่ายอะไรต่างๆแปลกๆนะพฤติกรรมแปลกๆเนี่ยนะคะกดวางไม่ต้องไปสนใจอะไรเลยสิ่งสำคัญเลยก็คือเอาตรงนะคะเจ้าหน้าที่ของรัฐเขาไม่มีแบบโทรศัพท์ไปแล้วก็ขอวิดีโอคอลแบบนี้บ่มีเด้อคุณผู้ฟังไม่มีจริงๆนะคุณผู้ฟังด้วยหลักการการทำงานแล้วก็คือการส่งจดหมายเรื่องของการส่งจดหมายนี่ก็อาจจะมีการโทรศัพท์มาในเรื่องของการรีเช็คถ้าสมมติว่าเราไปติดต่อสมมติติดต่อธนาคารติดต่อหน่วยงานราชการให้เบอร์โทรไว้แล้วเดี๋ยวจะติดต่อกลับแต่อยู่ๆเจ้าหน้าที่เขาไม่มีการแบบไล่โทรหาไล่หาคนนั้นคนนี้ไม่มีนะไม่มีถ้าไม่มีเหตุที่เราไปติดต่อประสานงานไว้แล้วเขาจะติดต่อกลับแบบเนี้ยถึงจะมีอย่างเช่นเราไปแจ้งความบันทึกประจำวันไว้ให้สืบหาข้อมูลหรืออะไรอย่างเช่นไปขอดูเอาง่ายๆเลยไปโรงพักไปขอดูกล้องวงจรปิดแต่เขาอาจจะติดขัดเจ้าหน้าที่ลาพักดูไม่ได้หรือเจ้าหน้าที่ที่มีสิทธิ์ในการเข้าดูกล้องวงจรปิดเขาจะมาอีกทีวันจันทร์เดี๋ยวยังไงจะโทรแจ้งอะไรเงี้ยตำรวจหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่เขารับเรื่องแล้วร้อยเวรเขาก็จะโทรแจ้งแบบนี้หรือแม้กระทั่งเราอาจจะไปร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรมแล้วก็ฝากเบอร์ติดต่อไว้เช่นซื้อของมาแล้วมันเป็นของปลอมเช็คดูแล้วติดต่อทางร้านแล้วเขาไม่ยอมคืนเงินหรือไม่ยอมไกลเกลี่ยอะไรเงี้ยก็ไปดำเนินการประสานงานเรื่องเนี้ยเรื่องไปร้องเรียนอะไรก็ว่ากันไปแล้วเจ้าหน้าที่เขาจะติดต่อกลับประมาณนี้มันต้องมีเหตุก่อนแต่ถ้าแบบนอนฟังวิทยุอยู่บ้านเฉยๆอยู่สายโทรศัพท์โทรเข้ามาบอกอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐกดวางค่ะกดวางเลยนะคะดีเจบ่โทรหาเจ้า มีแต่คุณผู้ฟังนะโทรหาดีเจไม่มีดีเจโทรหานะคุณผู้ฟังแล้วพูดถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยส่วนมากข้าราชการของกรมประชาสัมพันธ์ที่อยู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐกันหมดเลยมีทั้งพนักงานราชการนะคะมีพนักงานประจำมีข้าราชการเนี่ยก็จะมีหลายตำแหน่ง

าราชการที่เป็นในกลุ่มของศาลตุลาการอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าข้าราชการของหน่วยงานภาครัฐเนี่ยกระทรวงทบวงกรมต่างๆเขาจะเรียกว่าข้าราชการพลเรือนนะคะอย่างสปทเชียงใหม่เนี่ยข้าราชการเขาก็จะเป็นข้าราชการพลเรือนซึ่งการสอบจะไม่เหมือนกับท้องถิ่นกว่าที่เราจะสอบภาคกผ่านนะโหคุณผู้ฟังเล่าความแบบเล่าความทุกข์ทรมานใจให้ฟังกันหน่อยวันนี้มาบ่นจะมาเหมารวมว่าข้าราชการที่สอบบรรจุเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้มันมีเพจหลายเพจนะคอมเมนต์ก็คอมเมนต์กันไปเรื่อยจริงๆถ้าคนที่สอบข้าราชการจริงเขาจะรู้เลยว่ากว่าจะสอบผ่านภาคกได้มันไม่ง่ายเลยนะเจงสอบ3รอบรอบสุดท้ายตกภาษาอังกฤษไป2คะแนนก็ไปสอบซ่อมแล้วเป็นรุ่นสุดท้ายเลยที่เขามีการสอบซ่อมภาษาอังกฤษได้อันนี้ตามระบบนะคะตามระเบียบหลังจากที่แจงสอบได้ปีนั้นน่าจะมันปี662 61 62นะคะที่สอบพี่สอบข้าราชการอะสอบภาคกพอผ่านภาคกเสร็จปุ๊บก็ต้องรออะไรรอกรมประชาสัมพันธ์เปิดสอบภาคขอกับภาคคอภาคขอกับภาคคอนี่อ่านติวเองเลยตอนนั้นก็ทำงานเป็นพนักงานราชการไปด้วยอยู่ที่พม.ลำพูนทำงานก็แบบ4ทุ่ม5ทุ่มเที่ยงคืนกว่าจะได้กลับคืองานมันเยอะมากเนาะกลับบ้านก็ดึกเวลาอ่านหนังสือก็ไม่มีเหมือนเราใช้ความรู้ที่เราทำงานทุกวันเนี้ยไปสอบคุณผู้ฟังเอาอย่างจริงๆนะแล้วก็ไปซื้อหนังสือมาอ่านเองเพราะแนวข้อสอบภาคขอมันไม่ได้หาแนวข้อสอบง่ายเหมือนภาคกขนาดภาคกเนี่ยมีแนวข้อสอบในแต่ละปีเขาก็จะมีแบบหนังสือติวโรงเรียนติวอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีรุ่นพี่คนหนึ่งใจดีให้ซีดีที่เขาไปลงคอร์สติวมาซีดีแต่ซีดีอันเนี้ยมันหลายปีแล้วนะเขาให้มาดูแนวข้อสอบเทคนิคของแจงเวลาซื้อหนังสือติวข้อสอบมาเจนจะกากระบาดอ่ะมาไล่ทำเฉลยทุกข้อเลยแล้วเวลาอ่านโจทย์ปุ๊บเราอ่านเฉพาะคำตอบที่ถูกเลยเพราะเราไม่มีเวลาคิดวิเคราะห์นานคือเหมือนเด็กสมัยเนี้ยที่เห็นโจทย์ปุ๊บก็ฝนคำตอบได้เลยคือมันเหมือนเป็นการฝึกให้เห็นโจทย์เยอะๆพอเราเห็นโจทย์ปุ๊บเราจะรู้ว่าคำตอบที่ถูกต้องคืออะไรแบบนั้นนะฝึกทำโจทย์ฝึกตะลุยโจทย์อย่างเดียวเลยจนผ่านภาคกภาคขอแล้วก็รอสัมภาษณ์ตอนสัมภาษณ์นี่โอ้โหเราไม่ได้จบสื่อสารมวลชนกรมประชาสัมพันธ์ไม่รู้จักใครเลยไม่รู้จักใครเลยคุณผู้ฟังไม่รู้จักใครเลยแล้วก็อาจจะมีแบบอาจจะมีแบบประสบการณ์เนาะประสบการณ์แล้วเป็นพิธีกรทำรายการทีวีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาบ้างก็ใส่ไว้ในพอร์ตไว้ในแฟ้มผลงานใส่ไว้ในแฟ้มผลงานพอผลออกมาขึ้นบัญชีลำดับที่40กว่าเราก็คิดว่าอุ๊ยลำดับไม่เยอะแต่ถ้ากรมอื่นอะลำดับ40กว่านี้เรียกไปนานละแต่ผ่านไป2ปีจนบัญชีหมดอายุแล้วคุณผู้ฟังโอ้โหตอนนั้นนี่คือใจแทบสลายแต่โชคดีค่ะช่วงนั้นโควิดมาคุณผู้ฟังช่วงนั้นโควิดมาแล้วก็เหมือนกรมอะทุกกระทรวงทบวงกรมเลยจัดสอบไม่ได้พอจัดสอบไม่ได้บัญชีที่เหลือที่ค้างอยู่เขาก็ต่ออายุอีก1ปีอันนี้คือยื่นต่อกพ.นะยื่นต่อกพ.ว่าขอใช้บัญชีเนี่ยต่ออีก1ปีเนื่องจากข้าราชการเกษียณต้องมีการบรรจุทดแทน2เนื่องจากว่าสถานการณ์โควิดจัดสอบไม่ได้พอจัดสอบไม่ได้ช่วงนั้นโควิดมันกูค่อนข้างรุนแรงหนูเหมือนกันจัดสอบไม่ได้ปุ๊บจำเป็นต้องใช้บัญชีที่ขึ้นบัญชีไว้เนี่ยที่มีการสอบก่อนหน้านี้ยืดต่ออีก1ปีโอ้โหกว่าจะเรียกก็รออีกไม่นานมากนะแล้วก็เลือกจังหวัดลงเวลาไปขอพรคุณผู้ฟังเวลาใครถามเทคนิคพี่แจงไปขอพรตรงไหนเวลาไปขอพรน่ะแจงก็พลาดนิดนึงแจงไปขอพรว่าขอให้ได้บรรจุที่จังหวัดภาคเหนือแต่ลืมบอกไปคุณผู้ฟังว่าภาคเหนือตอนบนหรือภาคเหนือตอนล่างพอเข้าไปเลือกจังหวัดตอนนั้นก็คือซูมนะเป็นระบบซูมนะคะไม่ได้ไปเลือกที่กรุงเทพหรืออะไรก็เป็นระบบซูมเพราะตอนนั้นคือมันต้องซูมหมดเนาะเป็นออนไลน์หมดเลยอะรายงานตัวก็ออนไลน์เลือกจังหวัดก็ออนไลน์อบรมข้าราชการก็ออนไลน์คือทุกอย่างออนไลน์หมดเลยตั้งแต่บรรจุมายังไม่ได้ไปกรมประชาสัมพันธ์เลยคุณผู้ฟัง ทำงานตอนเลือกจังหวัดอะพอเราเห็นชอยแล้วว่าจังหวัดภาคเหนือไม่มีตอนบนเลยมีแต่เหนือตอนล่างมีพิษโลกมีอุตรดิตถ์แล้วก็โดดไปบึงกาฬโดดไปอีสานอะไรเงี้ยฮะดีเราได้ลำดับที่ได้เลือกก่อนแล้วอยู่ก็มีชื่อจังหวัดอุตรดิตถ์โผล่ขึ้นมาคิดในใจละถ้าไม่ไปอยู่กรุงเทพก็พิษณุโลกถ้าไม่พิษณุโลกก็อุตรดิตถ์ใกล้สุดแล้วเราก็ชอบทุเรียนด้วยเราไปสายทุเรียนเพราะฉะนั้นเราต้องได้อุตรดิตถ์แน่นอนโชคเข้าข้างเพราะเป็นจังหวัดภาคเหนือตอนบนไม่มีแต่ตอนล่างมีแค่2จังหวัดคนก่อนหน้าเราก็เลือกผิดโลกเราก็โอเคเลือกอุตรดิตถ์ไปก่อน

เลือกไปก่อนนะคะก็ต้องอยู่จนครบ2ปีตามระเบียบถึงจะขอย้ายได้ก็ต้องอยู่ที่ไหนก็ให้ครบ2ปีพอย้ายมาบอกว่าพอย้ายมาได้ปุ๊บระเบียบเปลี่ยนอยู่บรรจุได้แค่6เดือนก็ขอย้ายได้ละเราก็ทำไมไม่เปลี่ยนระเบียบตอนเราอยู่เนาะเราจะได้ขอย้ายกลับมาเร็วกว่านี้อะไรเงี้ยนะคะก็เป็นเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามก็อยู่ตรงนั้นเลยคุณผู้ฟังจนกว่าความพยายามนั้นจะประสบความสำเร็จนะคะที่เล่าให้ฟังก็คือว่าเส้นทางการสอบของแต่ละคนไม่เหมือนกันด่านแรกของข้าราชการพลเรือนก็คือภาคกอบางคนสอบภาคกอได้แล้วอะแต่ก็ไม่ยอมใช้นะไม่ยอมไปสอบภาคขอภาคคอก็สอบเก็บไว้เพราะมันอยู่ได้ตลอดไงแค่สอบผ่านมันจะมีทั้งปวช.ปวส.แล้วก็ปตรีซึ่งถ้าสอบเก็บไว้มันก็ดีนะมันก็ดีเผื่อวันใดวันหนึ่งเรารู้สึกว่าอยากจะเข้าระบบอะไรเงี้ยแรงบันดาลใจสำคัญของแจในการสอบข้าราชการก็คือลูกพอมีลูกปุ๊บเราจะไปสู้ฟันฝ่าไปดิ้นรนทางอื่นไม่ได้ละเราต้องเอาอะไรที่มันมั่นคงแล้วมันก็ชัวร์แล้วมันก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันไม่หลุดมืออ่ะอะไรแบบเนี้ยมันก็มีความมั่นคงมีสวัสดิการอย่างที่เขาว่ากันแหละแต่มันก็ไม่ได้หวือหวามากเป็นน้ำซึมเขาเรียกว่าเป็นน้ำซึมบ่อทรายไม่ได้รวยแต่ก็ไม่ได้ลำบากมากอะไรเงี้ยด้วยค่าตอบแทนก็เป็นไปตามระเบียบราชการเนาะคุณผู้ฟังเนาะแต่มันมั่นคงจริงๆนะทำให้ครอบครัวแล้วก็พ่อแม่ก็แบบสบายใจก็เหมือนเป็นงานสอบเพื่อคนในครอบครัวจริงๆอ่ะเขาใส่ราชการเพื่อความสบายใจของทุกคนในครอบครัวแล้วก็รักด้วยในงานแล้วก็อาชีพนี้นะคะเล่าสู่กันฟังค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้ปมเรื่องการสอบบรรจุราชการค่อนข้างที่จะร้อนแรงเหลือเกินนะคะมีคุณผู้ฟังค่ะขอเข้ามา1กำลังใจเดี๋ยวแจงเปิดให้ช่วงท้ายรายการเนาะช่วงนี้ขอเพลงอะไรเข้ามาก็เปิดให้หมดตามใจคนผู้ฟังค่ะอยู่ด้วยกันกันยาวๆเลยนะคะในทุกๆวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์วันพฤหัสวันพรุ่งนี้เพลงลูกทุ่งอยากฟังเพลงอะไรจดไว้เลยเจ้าต้นรายการโทรเข้ามาเลยนะเดี๋ยวเรียงลิสต์เพลงไว้ให้สำหรับเพลงลูกทุ่งแต่วันนี้ช่วงท้ายรายการ1กำลังใจเป็นของเวอร์ชันพี่ฝนธนสุนทรเดี๋ยวเปิดให้เลยค่ะเรียกน้ำย่อยเรียกน้ำย่อยนะคะวันศุกร์จะอยู่กับดีเจน้องนานนะอยู่กับดีเจน้องนานสคร1เชียงใหม่ที่จะมาพูดถึงเรื่องการดูแลสุขภาพแล้วก็โรคต่างๆที่จะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวในช่วงท้ายนี้แจงขออนุญาตส่งท้ายคุณผู้ฟังด้วยบทเพลง1กำลังใจไม่ได้ฟังนานแล้วเหมือนกันนะคะพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะ

0: งงานหนังสือที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคเหนืองานเชียงใหม่บุ๊กแฟร์ครั้งที่11พบกับกองทัพหนังสือนับแสนเล่มพร้อมให้นักอ่านได้ช็อปในราคาลดพิเศษ 10-80% ร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆนิทรรศการ Read the Legend เสวนาพบปะนักเขียนชื่อดังงานประกวดเล่านิทานประกวดวาดภาพคอสเพลย์ฟรีสเตทและเวิร์คช็อปต่างๆมากมายอย่าพลาดงานเชียงใหม่บุ๊กแฟร์ครั้งที่11วันที่26มิถุนายนถึง5กรกฎาคมนี้ 10:00 นถึง 3:00 นณเชียงใหม่ฮอลล์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ต
1: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนวัดเจ็ดยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงาน

0: ่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับพฤฒแก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีเดินหน้าปราบปรามการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นอย่างจริงจังและหากพบต้นตอความผิดในส่วนใดต้องสั่งให้ผลสอบในส่วนนั้นเป็นโมฆะทันทีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: นายกรัฐมนตรีเดินหน้าปราบปรามการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นอย่างจริงจังย้ำหากพบต้นตอความผิดในส่วนใดต้องสั่งให้ผลสอบในส่วนนั้นเป็นโมฆะทันทีตามหลักกฎหมาย
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงจุดยืนอย่างจริงจังกรณีการทุจริตสอบแข่งขันบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะพฤติกรรมการแก้ไขข้อสอบเพื่อเพื่อประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งตัวระบุว่าเป็นการกระทำที่เข้าข่ายทุจริตอย่างร้ายแรงปิดโอกาสผู้ที่มีความรู้ความสามารถและสร้างความเสียหายต่อระบบราชการไทยจึงยอมรับไม่ได้อย่างเด็ดขาดสำหรับมาตรการการจัดการผลการสอบนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่าหากผลจากการตรวจสอบพบหลักฐานการทุจริตในส่วนใดส่วนนั้นต้องเป็นโมฆะทันทีโดยจะบังคับใช้ทฤษฎีผลไม้พิษคือหากในจุดเริ่มต้นของกระบวนการไม่ถูกต้องผลลัพธ์ที่ตามมาทั้งหมดก็ถือว่าไม่ถูกต้องเช่นกันดังนั้นแม้จะมีการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการไปแล้วแต่หากพบว่ามาจากการทุจริตก็ต้องยกเลิกกระบวนการทั้งหมดโดยไม่มีข้อยกเว้นในส่วนของการดำเนินคดีกระทรวงมหาดไทยดำเนินการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อสืบสวนสอบสวนควบคู่ไปกับการทำงานของสำนักงานปปช.โดยสั่งการให้ตำรวจสอดคลิปเสียงที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์เพื่อพิสูจน์อัตลักษณ์และตรวจสอบเส้นทางการทุจริตอย่างละเอียดรอบคอบหากพบความผิดเพียงกรณีเดียวจะลงโทษตามกฎหมายทันทีเด็ดขาดสักศิษย์ประดับสินรายงาน
0: จังหวัดพัทลุงเดินหน้าป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบสร้างมาตรการป้องกันลดโอกาสการทุจริตและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชน
6: นายธราวุฒิช่วยเกิดรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดพัทลุงณห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพัทลุงโดยที่ประชุมได้รับทราบการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ2569ตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.ซึ่งกำหนดให้ทุกจังหวัดประเมินความเสี่ยงด้านการใช้จ่ายงบประมาณ โดยคัดเลือกโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสูงสุดของจังหวัดเข้ารับการประเมินซึ่งจังหวัดพัทลุงได้คัดเลือกโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตถนนสายพท5050ถนนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาช่วงอำเภอควนขนุนระโนดวงเงิน50ล้านบาทซึ่งดำเนินการโดยแขวงทางหลวงชนบทพัทลุงในการประเมินดังกล่าวสำหรับการประเมินความเสี่ยงมีเป้าหมายเพื่อสร้างมาตรการป้องกันและลดโอกาสการทุจริตสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของภาครัฐและส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลในการบริหารราชการนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
0: กระทรวงสาธารณสุขปล่อยขบวนขนย้ายยาเสพติดของกลางกว่า77ตันมูลค่ากว่า 40,000 ล้านบาทเตรียมเผาทำลายด้วยเตาความร้อนสูงในวันพรุ่งนี้นายนรินทร์กัลยาณมิตรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนขนย้ายยาเสพติดของกลางเพื่อนำไปเผาทำลายครั้งที่61ณคลังยาเสพติดสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.จังหวัดนนทบุรีเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมโดยยาเสพติดของกลางที่นำส่งไปเผาทำลายในครั้งนี้มาจากคดีความทั้งหมด 54,097 คดีคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 40,000 ล้านบาทซึ่งตลอดเส้นทางจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดตลอด24ชั่วโมงจนกว่าจะเข้าสู่พิธีเผาทำลายในวันพรุ่งนี้สำหรับการทำลายยาเสพติดในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Burn for Betterเผาวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าเพื่อทำลายสารเสพติดจนไม่เหลือซากไม่ก่อมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและยับยั้งไม่ให้ยาเสพติดเหล่านี้หมุนเวียนกลับมาทำลายสังคมได้อีกรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นาฬิกา
7: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

0: จของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอด

รถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรคุณกำลังฟังรายการจราจรเพื่อชุมชนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์16:10 น.ถึง17:00 น.

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ในช่วงเวลาของรายการวิทยุจราจรเพื่อชุมชนโดยตำรวจภูธรภาค5ค่ะ

0: ค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังวันนี้นะคะคุณฟังค่ะวันนี้วันพุธกลางสัปดาห์ค่ะวันนี้นะคะพุธที่24มิถุนายน2569ค่ะ ค่ะคุณฟังค่ะตอนนี้นะคะในตัวเมืองเชียงใหม่ต้องบอกว่าตอนนี้นะคะโอ้โหท้องฟ้านะคะมืดครึ้มนะคะดังนั้นนะคะในช่วงเย็นๆแบบนี้อาจวันนี้นะคะก็คงจะมีในเรื่องของฝนราชการนะคะเพราะว่าฝนเนี่ยมักจะตกในช่วงเวลาเย็นนะคะเวลาเลิกงานเวลาเลิกเรียนนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะเราเชื่อว่าคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะจะขับขี่ด้วยความระมัดระวังนะคะก็ด้วย อยากให้ทุกท่านเดินทางด้วยความปลอดภัยนะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะในรายการค่ะต้องบอกว่าเมื่อวานนะคะเรามีนัดคุณผู้ฟังไว้แล้วว่าวันนี้นะคะทางรายการนะคะจะได้รับเกียรตินะคะจากบุคลากรนะคะทางการแพทย์จากโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่นะคะวันนี้ต้องบอกว่าผู้จัดไม่ได้อยู่คนเดียวนะเพราะว่ามีพยาบาลสาวแสนสวยน่ารักนะคะมาร่วมในรายการกับเราด้วยนะคะก็ขอต้อนรับนะคะพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรุ่งนภาจอมธรรมสวัสดีค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะยินดีต้อนรับนะคะตอนนี้ต้องบอกว่าคุณผู้ฟังที่รับฟังรายการนะคะสามารถรับชมในรูปแบบของไลฟ์สดได้นะคะเราก็มีการถ่ายทอดนะคะผ่านเพจสวทชเชียงใหม่ PRD ด้วยนะคะยินดีต้อนรับนะคะต้องบอกว่าพยาบาลวิชาชีพชำนาญการชื่อย่อว่าพว.
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะยินดีต้อนรับนะคะก็คุณพยาบาลนะคะแสนสวยน่ารักนะคะคุณรุ่งนภาจอมธรรมนะคะก็วันนี้นะคะก็ทราบว่าทางคุณรุ่งนภานะคะก็จะมาร่วมพูดคุยรายการกับเราด้วยนะคะเกี่ยวกับในหัวข้อที่ชื่อว่ารู้ทันอาการฉุกเฉินทางระบบประสาทแล้วก็การนำส่งผู้ป่วยอย่างรวดเร็วแล้วก็ถูกต้องนะคะก็วันนี้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะที่รับฟังรายการนะคะนอกจากจะได้ทราบนะคะในเรื่องของเวลาที่เราที่เขาเรียกว่าอาการฉุกเฉินทางระบบประสาทนี่เป็นยังไงนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะได้ร่วมพูดคุยนะคะกับคุณรุ่งนภาจอมธรรมนะคะซึ่งท่านก็เป็นพยาบาลวิชาชีพชำนาญการนะคะซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่ห้อง
1: ฉุกเฉินค่ะ
0: ค่ะของโรงพยาบาลประสาท
1: เชียงใหม่นะคะ
0: โอเคค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าคุณพยาบาลรุ่งนภาคะนอกจากวันนี้นะคะที่คุณพยาบาลรุ่งนภาจะมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังนะคะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แล้วเรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนร่วมสนุกด้วยถูกต้องไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะก็มีคำถามแล้วก็มีของรางวัลวันนี้คุณพยาบาลรุ่งนภาเตรียมอะไรมาแจกคุณผู้ฟังคะ
1: เป็นกระเป๋าค่ะ
0: นะคะก็เป็นกระเป๋าน่ารักน่าใช้มากๆเลยของโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคเลยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราก็ไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราก็จะได้มาร่วมนะคะสัมภาษณ์พูดคุยกับคุณพยาบาลรุ่งนภาจอมธรรมนะคะซึ่งท่านก็เป็นพยาบาลวิชาชีพชำนาญการนะคะจากโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่แล้วก็เดี๋ยวพอเราพูดคุยในประเด็นต่างๆแล้วเนี่ยเราก็จะมีการเปิดสายให้กับคุณผู้ฟังทางบ้านนะคะท่านอาจจะมีคำถามเพิ่มเติมก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามนะคะที่หมายเลข053-276-793นะคะแล้วก็ในช่วงท้ายมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังได้ร่วมสนุกด้วยแล้วก็ยังคงมีการรายงานสภาพการจราจรแบบเรียลไทม์นะคะจากท่านสารวัตรจราจรจากกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะเรามาเริ่มพูดคุยนะคะสัมภาษณ์ท่านแขกรับเชิญในรายการของเราวันนี้ดีกว่านะคะซึ่งวันนี้ประเด็นที่เราจะมาพูดคุยกันนะคะก็เป็นหัวข้อเรื่องรู้ทันอาการฉุกเฉินทางระบบประสาทแล้วก็การนำส่งผู้ป่วยอย่างรวดเร็วแล้วก็ถูกต้องนะคะก่อนอื่นเลยนะคะต้องขอสอบถามนะคะทางคุณรุ่งนภานะคะว่าเอ๊ะโรคทางระบบประสาทฉุกเฉินเพราะว่าปกติเนี่ยเราอาจจะเจอในเรื่องของผู้ป่วยฉุกเฉินทั่วไปแล้วต่างกันยังไงนะเกี่ยวกับในเรื่องของโรคทางระบบประสาทฉุกเฉินจะเป็นยังไงนะคะ
1: ค่ะจริงๆโรค ทางระบบประสาทเนี่ยค่ะเราจะแบ่งได้หลายโรคนะคะยังมีผู้รับบริการหลายท่านค่ะที่เข้าใจว่าโรคระบบประสาทเนี่ยจะต้องเป็นโรคทางจิตเวชเท่านั้นอะไรเงี้ยค่ะก็มีคนโทรมาบ่อยค่ะว่าเป็นโรคทางจิตเวชเป็นโรคทางระบบประสาทอะไรเงี้ยค่ะแต่จริงๆโรคทางระบบประสาทที่เราเจอบ่อยอะค่ะก็โรคหลอดเลือดสมองเลยค่ะเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะแล้วก็จะมีพวกโรคสมองเสื่อมค่ะโรคพาร์กินสันค่ะแล้วก็จะเป็นโรคพวกกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะคะพวก MSค่ะแล้วก็ ALS นะคะโรคที่เป็นพวกไมเกรนก็เป็นทางระบบประสาทเหมือนกันค่ะแต่โรคทางระบบประสาทฉุกเฉินที่เราจะต้องนำส่งให้เร็วอะค่ะก็จะเป็นโรคหลอดเลือดสมองนะคะภาวะลมชักเนี่ยค่ะที่เราเจอได้ค่อนข้างบ่อยนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกิดจากความผิดปกติค่ะของระบบประสาทค่ะหรือว่าเกิดจากความผิดปกติของสมองค่ะหรือว่าไขสันหลังนะคะซึ่งจะเกิดขึ้นทันทีทันใดค่ะซึ่งโรคพวกนี้ค่ะจะต้องรีบนำส่งให้เร็วอะค่ะเพราะว่าถ้านำส่งช้าค่ะคนไข้ของเราอะค่ะก็จะเกิดความพิการค่ะแล้วก็เกิดความอาจจะเสียชีวิตได้ค่ะประมาณนี้ค่ะ
0: ค่ะก็โรคทางระบบประสาทฉุกเฉินนะคะก็อาจจะเกี่ยวกับในเรื่องของโรคหลอดเลือดสมองนะคะเกี่ยวกับไขสันหลังหรือว่าจะเป็นยังไงนะคะเมื่อกี
1: ้ภาวะลมชักค่ะหมดสติใช่ค่ะ
0: ลมชักนะคะ
1: ค
0: ่ะคราวนี้หลายท่านอาจจะแบบตกใจเนาะเวลาที่เราไปเจอผู้ป่วยนะคะที่มีอาการอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเป็นโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยนะคะก็อาจจะเป็นกรณีที่เกิดอาการ
1: ทันทีทันใด
0: ทันทีทันใดก็คือหมดแรงชาอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะมันจะมีอาการเตือนค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: ก็อยากให้ทางคุณพยาบาลรุ่งนภานะคะบอกข้อมูลเพิ่มเติมอีกนิดนึงว่าเอ๊ะทำไมอาการแบบนี้เกิดขึ้นนะคะยังไงที่ถือว่าเป็นโรคทางระบบประสาทฉุกเฉินแล้วอันนี้คือเป็นกรณีฉุกเฉินที่รอไม่ได้
1: ใช่ค่ะก็คือโรคหลักๆของเราที่เราเจอที่เป็นระบบประสาทฉุกเฉินก็คือโรคหลอดเลือดสมองนะคะเขาบอกว่าถ้าเรานำส่งคนไข้ช้าค่ะแค่1นาทีเนี่ยค่ะเซลล์สมองตายไปถึง2ล้านเซลล์ค่ะซึ่งค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะอาการที่แสดงหลักๆก็คือเราจะจำเป็น B fast ค่ะ B ตัวแรกก็คือบาลานซ์นะคะการเดินทรงตัวค่ะอาจจะอยู่ๆก็เป็นเดินเซค่ะเซไปข้างใดข้างหนึ่งหรือเวียนศีรษะแต่อาการจะเป็นทันทีทันใดนะคะแล้วก็ E ก็คือ I ค่ะก็คือการมองเห็นค่ะอาจจะมองเห็นแบบครึ่งซีกทันทีทันใดหรือว่าเป็นทั้งสองข้างนะคะแล้วก็ F ค่ะก็คือใบหน้านะคะใบหน้าเบี้ยวค่ะทานน้ำอยู่มีน้ำไหลออกมุมปากเนี้ยค่ะก็เป็นอาการฉุกเฉินได้เหมือนกันนะคะแต่อาจจะต้องแยกออกระหว่างโรคสมองนะคะกับโรคใบหน้าเบี้ยวค่ะถ้าใบหน้าเบี้ยวเนี่ยเราจะเป็นทั้งแบบคิ้วหลับตาไม่สนิทยักคิ้วไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะอันนี้อาจจะไม่ใช่โรคเลือดสมองเนาะแต่ถ้าโรคเลือดสมองจะเป็นแค่มุมปากนะคะแล้วก็ A ก็คืออาร์มค่ะอาร์มก็คือการที่มีแขนขาอ่อนแรงครึ่งซีกค่ะหรือว่าถ้าเป็นตรงก้านสมองอาจจะอ่อนแรงทั้งสองข้างก็ได้ค่ะแล้วก็S นะคะสปีดก็คือการพูดค่ะอาจจะอยู่ๆก็พูดไม่ชัดค่ะพูดสับสนหรือว่านึกคำพูดไม่ออกแต่ต้องเป็นทันทีทันใดค่ะแล้วก็ทีก็คือต้องรีบนำส่งให้เร็วที่สุดค่ะหรือว่าอาการอื่นๆที่นอกเหนือจากโรคเลือดสมองก็จะมีพวกภาวะลมชักค่ะอาการชักที่แบบเป็นแบบรุนแรงค่ะแล้วก็คนไข้อาจจะหมดสติค่ะอันนี้ก็อาจจะออกซิเจนไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพออาการคนไข้ก็จะแย่ลงได้ค่ะหรือว่าพวกบาดเจ็บทางสมองค่ะอุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ภาวะหมดสติอะไรเงี้ยค่ะที่เราเจอได้บ่อยนะคะ
0: ค่ะก็พอคุณผู้ฟังได้รับทราบข้อมูลเพิ่มเติมแบบนี้นะคะก็ดูจากหลักที่คุณพยาบาลรุ่งนภาบอกเลยว่า be fast be fast นะคะค่ะก็ดูว่าต้องเป็นแบบฉุกเฉินทันทีนะคะถ้าหากว่ามีอาการที่ทางคุณพยาบาลบอกเมื่อสักครู่นะคะอันนี้ถือว่าเป็นโรคทางระบบประสาทฉุกเฉินละนะคะถ้าเป็นเข้าลักษณะ B fast หรือว่าลมชักเนาะโอ้เป็นชักขึ้นมานะคะหรือโอ้โหเข้ากับรายการเลยเพราะว่ารายการวิทยุจราจรเพื่อชุมชนนะคะก็จะเน้นในเรื่องของการขับขี่ที่ปลอดภัยแล้วก็โอ้โหรณรงค์ให้ผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัยแต่ปรากฏว่าถ้าในกรณีที่ไปประสบอุบัติเหตุนะคะแล้วเราไม่ได้สวมหมวกนิรภัยแล้วก็มีผลเกี่ยวกับทางด้าน
1: สมอง
0: อันนี้ก็ถือว่าเป็นท ทางระบบประสาทฉุกเฉิน
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: ค่ะ
1: บางคนแบบศีรษะแบบไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกค่ะศีรษะกระแทกพื้นเงี้ยค่ะอาจจะไม่ได้แสดงอาการทันทีอะค่ะเอาเราอาจจะต้องสังเกตอาการแบบ24 ชั่วโมงอาจจะมีอาเจียนพุ่งปวดศีรษะอย่างรุนแรงเงี้ยค่ะถ้าเอ็กซเรย์สมองแล้วอาจจะมีเลือดออกเยื่อหุ้มสมองได้เงี้ยค่ะหรือว่ามีเลือดออกในสมองได้ค่ะ
0: ค่ะแต่คนนี้เนี่ยที่ทางคุณพยาบาลรุ่งนภาบอกว่าถ้าเป็นกรณีนะคะอย่างเช่น BFAST เนี่ยแบบชัดเจนเนาะ
1: ช
0: ัดเจนนะคะก็สามารถดูตามหลัก BFAST ได้นะคะหรือว่าลมชักเนา
1: ะ
0: แต่ถ้าเกิดถึงเช่นไปประสบอุบัติเหตุแบบนี้ค่ะอาการเขาไม่ได้เกิดขึ้นทันทีแต่ว่าถ้าเราไม่รีบไปอ่ะอันนี้เราจะทำยังไงดีคะเพราะว่าเราอาจจะเพราะว่าอาการไม่ชัดเจนก็เลยยังไม่ได้รีบไปอันนี้ควรจะทำยังไงดีคะ
1: หมายถึงถ้ายังไม่มีอาการใช่ไหมคะอ
0: ุ
1: บัติเหตุเล็กน้อยแต่รู้สึกว่ามีศีรษะกระแทกพื้นแล้วอะไรเงี้ยค่ะถ้ารู้สึกไม่สบายใจค่ะก็ควรจะไปปรึกษาแพทย์เลยอะค่ะก็คือไปโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดค่ะให้เขาประเมินอาการก่อนค่ะบางท่านบางคนหรือว่ามีอาการเราอาจจะสังเกตด้วยตัวเองอาจจะไม่เจออาการนะคะบางทีเราไปตรวจแล้วคุณหมอตรวจร่างกายเราอาจจะเจอความผิดปกติอย่างเงี้ยค่ะคุณหมออาจจะเอ็กซเรย์สมองให้ก็จะได้รู้ว่ามีอาการของโรคเงี้ยค่ะจะได้รักษาได้เร็ว
0: ค่ะดังนั้นนะคะก็ถ้าหากว่าคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะสังเกตนะคะว่ามีแบบ BFAST นะคะแล้วมีลมชักหรือว่าจะเป็นในเรื่องของประสบอุบัติเหตุที่ได้รับบาดเจ็บเกี่ยวกับทางด้านศีรษะโอ้อันนี้ต้องรีบนะคะไปโรงพยาบาลโดยเร็วนะคะเพราะว่าเมื่อกี้คุณพยาบาลรุ่งนภาบอกว่าถ้าไปช้า1 นาทีหรอ
1: เซลล์สมองตายถึง2 ล้านเซลล์เลยค่ะ
0: นะคะแล้วอูดแล้วถ้าเกิดแบบอันนี้ก็คือต้องดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีอาการอย่างที่คุณพยาบาลรุ่งนภาบอกนะคะแต่ว่าโรงพยาบาลเราต้องไปโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ไหมหรือว่าไปโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดยังไงดีคะ
1: ค่ะคืออันดับแรกนะคะก็คือประเมินอาการคนไข้ค่ะถ้ามีอาการอย่างที่บอกไปค่ะก็ต้องโทร1669ค่ะนำส่งด้วยรถอุบัติเหตุฉุกเฉินค่ะเขาจะมีอุปกรณ์ทุกอย่างในรถพร้อมเลยค่ะในระหว่างนั้นเราอาจจะสังเกตคนไข้ก่อนค่ะว่ามีอาการเริ่มตั้งแต่กี่โมงเป็นตอนเวลาไหนอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้มีแบบข้อมูลในการให้ข้อมูลนะคะส่วนใหญ่เนี่ยรถ1669หรือว่ารถฉุกเฉินนะคะเขาจะนำส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดค่ะเพื่อที่ว่าจะได้รับการรักษาที่เร็วที่สุดแล้วก็เราก็จะมีระบบเขาเรียกว่าระบบ Fast Track ค่ะในคนไข้ที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองหรือว่าโรคพวกหัวใจอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีระบบที่รวดเร็วค่ะ
0: นะคะก็ถือว่าหลายท่านบอกว่าสบายใจนะคะตรงที่ว่าถ้าหากว่ามีในเรื่องของอาการป่วยฉุกเฉินเนี่ยนะคะ1669นะคะโอ้โหแล้วก็ตอนนี้เนี่ยพูดถึงพอเราโทรไป1669นะคะบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำหน้าที่รับผู้ป่วยฉุกเฉินเนี่ยนะ
1: คะ
0: ก็จะรีบไปในที่พื้นที่ที่เกิดเหตุทันทีเลย
1: ใช่ค่ะเขาจะมีระบบที่เป็นผู้รับโทรศัพท์เนี่ยค่ะเขาก็จะแบ่งเป็นระบบอะค่ะว่าเคสไหนต้องใช้บุคลากรมากน้อยแค่ไหนอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะนำส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดอะค่ะ
0: ค่ะแล้วก็ในรถนะคะ
1: ใช่มีอุปกรณ์
0: รถผู้ป่วยฉุกเฉินเนี่ยนะคะก็มีอุปกรณ์ครบถ้วนเลยนะ
1: คะ
0: โอ้อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากนะ
1: คะ
0: ดังนั้นนะคะหมายเลขที่คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะจะต้องจำไว้อีกหมายเลขนึงเลยนอกเหนือจาก191แล้วเนี่ยก็คือ
1: 1669ค่ะ
0: อันนี้เราไม่ได้มาบอกเลขอะไรนะแต่ว่าคุณผู้ฟังจำสองหมายเลขนี้ไว้เลยนะคะถ้าหากว่าเป็นในเรื่องของเหตุด่วนเหตุร้ายนะคะพี่น้องประชาชนบอกว่าเอาจำได้ละ191นะคะเพราะว่าตำรวจเนี่ยพร้อมให้บริการนะคะตลอดเวลา24 ชั่วโมงแต่ในเรื่องของเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ก็พร้อมให้บริการ24 ชั่วโมงเหมือนกันนะคะก็โทรเลย1669นะคะค่ะคราวนี้พอมาถึงตอนนี้แล้วเราทราบแล้วว่าโรคทางระบบประสาทฉุกเฉินคืออะไรแล้วนะคะอาการแบบไหนที่ต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลนะคะก็คือ BFAST ละลมชักละหรือว่าจะเป็นในเรื่องของการประสบอุบัติเหตุแล้วก็ได้รับผลกระทบเกี่ยวกับทางด้านศีรษะสมองนะคะคราวนี้ในเรื่องของคนทั่วไปนะคะที่จะช่วยเหลือผู้อื่นนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราทราบแล้วว่าเราต้องโทร1669แต่ช่วงที่รอ ช่วงที่รอแล้วเราอยากจะช่วยอันนี้เราต้องทำยังไงบ้างนะคะ
1: ค่ะอันดับแรกเลยค่ะก็คือตั้งสติก่อนนะคะคือบางทีทุกคนเจอเหตุฉุกเฉินแล้วมันจะสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวคือทำอะไรไม่ถูกเนี่ยค่ะเรียกผู้ช่วยเหลือสมมติว่าเราอยู่กันที่บ้านแบบ 2-3 คนก็ควรจะเรียกมาแล้วก็ดูอาการนะคะไม่แนะนำให้อาหารทางปากคนไข้นะคะในคนไข้ที่แบบซึมหลับอย่างเงี้ยค่ะเพราะอาจจะทำให้คนไข้สำลักได้ค่ะพวกยาพวกน้ำหวานอะไรเงี้ยค่ะยังไม่แนะนำให้ทานขณะที่รอรถ1669มานะคะแล้วก็อาจจะต้องจัดท่าตะแคงค่ะเพื่อไม่ให้เกิดเหมือนเป็นการเปิดทางเดินหายใจค่ะไม่ให้เกิดการสำลักเหมือนกันนะคะแล้วก็ประเมินอาการค่ะว่าเกิดขึ้นเวลาไหนเป็นกี่นาทีสมมติว่าคนไข้มีอาการชักเกร็งนะคะก็ควรจะดูเวลาค่ะว่าคุณหมอเขาต้องถามแน่นอนเลยค่ะว่าเขาเริ่มชักกี่โมงค่ะชักกี่นาทีอย่างเงี้ยค่ะแล้วหยุดชักแล้วตื่นขึ้นเองไหมอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ในช่วงที่ชักค่ะไม่ง้างไม่งัดไม่ถ่างไม่กดนะคะไม่ทั้งหมดชักจะหยุดเองนะคะเพราะว่าการที่เรางัดเอาอุปกรณ์เข้าไปใส่ในปากคนไข้ค่ะอาจจะทำให้ฟันหลุดหรือว่าอาจจะทำให้เกิดบาดแผลได้อย่างเงี้ยค่ะ
0: ค่ะค่ะอันนี้ก็ถือว่าหลายท่านก็คิดว่าเราจะต้องช่วยโดยการที่ไม่ให้เขากลัวว่าเขาจะไปกัดลิ้นไปอะไรปรากฏว่า
1: ไม่ให้งัดค่ะ
0: ไม่ทำอะไรเลย
1: ใช่ค่ะก็คือสังเกตอาการชักดูแลเรื่องความปลอดภัยค่ะถ้าสมมติมีของมีคมอยู่ข้างๆก็คืออาจจะต้องเคลียร์สถานที่ให้มันปลอดภัยระหว่างเนี้ยค่ะระหว่างที่เรารอรถ1669นะคะ
0: ค่ะก็คุณผู้ฟังค่ะถ้าหากว่าเราไปเจอผู้ป่วยนะคะที่ถือว่าเป็นผู้ป่วยที่มีโรคทางระบบประสาทฉุกเฉินคนที่จะช่วยเหลือเนี่ยนะคะก็คือมีสติก่อนเลยนะคะโทร1669และช่วงระหว่างที่รอนะคะถ้าหากว่าผู้ป่วยเนี่ยเขามีอาการชักเดิมทีเราเข้าใจว่าเราต้องเอา
1: ช้อน
0: อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะไปไม่ให้เขากัดปรากฏว่าไม่ทำแบบนั้น
1: ไม่ให้ทำใช่ค่ะ
0: ค่ะแล้วก็ไม่ต้องไปให้เขาดื่มน้ำ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ให้เขาไม่ต้องให้ทานอะไร
1: ให้
0: รอแล้วก็เคลียร์พื้นที่
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็สังเกตอาการ
1: ใช่ค่ะถ้ามีมือถือค่ะสมมติว่าเราพกมือถืออยู่อาจจะถ่ายวิดีโอขณะที่คนไข้มีอาการเงี้ยค่ะใช่
0: ค่ะโอ้ค่ะดังนั้นนะคะเชื่อว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์มากๆเลยนะ
1: คะ
0: เพราะว่าหลายท่านเนี่ยก็อยากจะช่วยเหลือเนาะเราไปเจอผู้ที่เป็นผู้ป่วยฉุกเฉินแต่ว่าเอ๊ะตัวเองไม่ได้เป็นบุคลากรทางการแพทย์นะจะช่วยเขายังไงดีหรือว่าเดี๋ยวจะไปทำให้ผู้ป่วยแย่ลงก็วันนี้หลายท่านได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากๆเลยนะคะ
1: ค
0: ่ะแล้วคนนี้เนี่ยต้องสัมภาษณ์อีกนิดนึงว่าทางคุณพยาบาลรุ่งนภานะคะทำงานอยู่ที่ห้องฉุกเฉินน
1: ะคะ
0: แล้วตอนนี้เนี่ยพูดถึงคนไข้ที่เข้ามารักษาที่เป็นกรณีฉุกเฉินที่จังหวัดเชียงใหม่เยอะไหมคะ
1: เยอะค่ะค่อนข้างเยอะค่ะโดยเฉพาะโรคหลอดเลือดสมองค่ะเจอแทบทุกวันเลยค่ะแล้วก็อายุน้อยลงเรื่อยๆค่ะช่วงนี้จะเจอแบบ 30-40 ก็เป็นแล้วค่ะ
0: โอ้โหก็เมื่อช่วงสัปดาห์ก่อนนะ
1: คะ
0: ที่ทางรายการได้รับเกียรติจากคุณหมอนะคะก็ผู้จัดก็สอบถามเหมือนกันว่าเอ๊ะโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยมันไกลตัวเราหรือเปล่าหรือว่ายังไงปรากฏว่าไม่ได้ไกลตัวเราเลยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรามีในเรื่องของความดันโลหิตสูงเหรอคะ
1: ใช่ค่ะความดันนี้สำคัญเลยค่ะขาดยาเป๊ะก็มาด้วยโรคเลือดสมองแตกเยอะมากเหมือนกันค่ะ
0: นะคะโอ้สำคัญนะเนี่ยนะคะอาจจะคิดว่าเอ๊ะเป็นความดันนะคะเป็นเรื่องปกติแต่จริงๆแล้วไม่ปกติ
1: ใช่
0: ก็ต้องทานยา
1: ให้อ
0: ย่างต่อเนื่องด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะแล้วการทำงานอยู่ที่ห้องฉุกเฉินเนี่ยก็คือที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่มีห้องฉุกเฉินเปิดทำงานตลอด24ชั่วโมง
1: ใช่ค่ะ24ชั่วโมงค่ะ
0: อืมค่ะแล้วก็มีคนไข้โรคหลอดเลือดสมองเนี่ยเยอะเหมือนกันตอนนี
1: ้
0: ค่ะคุณพยาบาลรุ่งนภาอยากจะฝากอะไรให้กับคุณผู้ฟังนะคะเพื่อป้องกันตัวเองมากขึ้นเพราะว่าจะได้ไม่ต้องเป็นผู้ป่วยฉุกเฉิน
1: ใช่ค่ะก็คือการ ปฏิบัติตัวค่ะพฤติกรรมของเราเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่ค่อนข้างสำคัญนะคะก็คือดูแลสุขภาพให้ดีค่ะก็คือถ้าบางคนบอกว่าไม่ได้ป่วยเป็นโรคอะไรเลยก็กินได้ตามปกติไม่ได้ดูแลตัวเองเนี่ยค่ะแต่พอมาเจาะเลือดอะไรเงี้ยค่ะตรวจสุขภาพประจำปีอะไรเงี้ยค่ะพบว่าโอ้ไขมันสูงบางทีคนตัวเล็กๆเนี่ยค่ะไขมันสูงเยอะมากเลยเนี่ยค่ะซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคเลือดสมองเหมือนกันค่ะอันนี้ก็คือดูแลควบคุมเรื่องของพฤติกรรมการทานอาหารค่ะออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องค่ะอย่างน้อยสัปดาห์ละ3วันนะคะ30นาทีก็ได้ค่ะแล้วก็สังเกตอาการค่ะเพราะว่าโรคเนี้ยค่ะคนใกล้ชิดเรามักจะเป็นได้เหมือนกันค่ะเจอค่อนข้างบ่อยค่ะมันเป็นโรคฉุกเฉินที่เราไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดแต่มันก็เกิดแล้วมันไม่ได้มีอาการแบบเตือนมาเป็น1เดือนว่าจะเป็นนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นฉุกเฉินที่เราแบบญาติส่วนใหญ่นี่คือทำใจไม่ได้กับคนไข้ที่มาถึงห้องฉุกเฉินเพราะว่าบางทีนั่งทานข้าวอยู่แล้วก็มีอาการอย่างเงี้ยค่ะมันค่อนข้างที่จะอันตรายค่ะแล้วก็ส่งผลกระทบแบบระยะยาวเลยค่ะ
0: ดังนั้นนะคะคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนก็สามารถที่จะป้องกันในเรื่องของโรคเกี่ยวกับระบบทางประสาทฉุกเฉินได้นะคะด้วยการทำชีวิตปกตินี่แหละก็คือทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอแต่ถ้าเกิดว่าเราไปตรวจสุขภาพมีในเรื่องของความดันโลหิตสูงไขมัน
1: ใช่ค่ะ
0: ไขมันในเลือดสูงอันนี้ต้องปฏิบัติ
1: ยา
0: ค่ะแล้วก็ออกกำลังกายแล้วก็ดูแลเรื่องอาหารเป็นพิเศษ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคเลยนะคะก็ตอนนี้คุณผู้ฟังท่านไหนนะคะที่อยากจะมีคำถามเพิ่มเติมนะคะที่อยากจะสอบถามนะคะคุณพยาบาลวิชาชีพชำนาญการนะคะรุ่งนภาจอมธรรมนะคะซึ่งก็เป็นพยาบาลที่ปฏิบัติหน้าที่นะคะที่ห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่นะคะก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่053 276 7093นะคะเดี๋ยวเราก็จะได้ให้คุณผู้ฟังนะคะที่สอบถามเพิ่มเติมกับคุณพยาบาลเลยนะคะเพราะว่าอาจจะมีบางคำถามที่คุณผู้ฟังอยากจะทราบเพิ่มเติมนะคะเราก็เปิดสายเลยนะคะตอนนี้มีสายแรกเข้ามาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: นะคะ
2: คุณพยาบาลด้วยค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะเชิญค่ะคุณป้าภรรยาค่ะ
2: กรณีนี้ปวดหัวบ่อยมากๆมันเกิดจากความดันสูงหรือเปล่าคะ
1: คุณป้าเคยวัดความดันไหมคะ
2: เคยวัดค่ะตอนนี้ก็หมอโรงพยาบาลสวนดอกเขาควบคุมอยู่ค่ะ
1: ค่ะคุณป้าจำตัวเลขความดันได้หรือเปล่าคะ
2: สูงสุด180
1: โอ้180แล้วตอนไปพบคุณหมอคุณป้าได้แจ้งเรื่องความดันสูงให้คุณหมอทราบไหมคะ
2: ก็บอกค่ะเขาหกล้มบ่อยก็ส่งรถฉุกเฉินมารับไปโรงพยาบาลสวนดอกบ่อย
1: อ๋อจริงก็บอกค่ะจริงๆคุณหมออาจจะมีการปรับยาให้ค่ะเพราะว่าถ้า180นี้ค่อนข้างสูงแล้วก็อันตรายเหมือนกันนะคะแล้วก็คุณป้าอาจจะต้องวัดความดันในช่วงแบบตื่นนอนตอนเช้าค่ะเป็นช่วงเวลาเดียวกันที่วัดนะคะวัดทุกวันให้คุณหมอดูอย่างเงี้ยค่ะ
2: ค่ะก็หมอคุณหมอก็สั่งอยู่ว่าให้วัดความดันนะก็ไปซื้อที่วัดความดันมาแล้วอะค
1: ่ะที่บ้านวัดได้เท่าไหร่นะคะ180เลยเหรอคะ
2: ไม่ถึง140คือ150แล้วก็ต่ำลงมา30 40 30แล้ว20ต่ำสุด20ค่ะ
1: แต่ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ยังรับได้อยู่นะคะของคุณป้าค่ะแต่เรื่องปวดหัวเนี่ยอาจจะเป็นด้วยอายุของเราด้วยค่ะก็ทำให้ปวดหัวได้เน
2: า
1: ะ
2: อายุมากแค่76แล้วค
1: ่
2: ะ
1: ใช่ค่ะอาจจะต้องแบบดื่มน้ำเยอะๆค่ะแล้วก็ทานยาสม่ำเสมอค่ะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ห
2: กล้มบ่อยอะค่ะ
1: หกล้ม
2: บ่อยแม่เรียกรถ1669มานี่บ่อยเขาจะจำหน้าได
1: ้ แล้วคุณป้าเดินหมายถึงแบบเดินได้ปกติไหมคะหรือว่าใช้วอล์กเกอร์ใช้ไม้เท้าไหมคะ
2: ไม่ปกติค่ะข้างซ้ายที่การเป็นตัวนี
1: ้แต่ว่ามีไม้เท้าอยู่ใช่ไหมคะ
2: มีวอล์กเกอร
1: ์
2: ค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อค่ะในช่วงที่เดินนะคะคุณป้าอาจจะต้องใช้วอล์กเกอร์ตลอดไหมคะ
2: ตลอดค่ะแล้วก็สะดุดวอล์กเกอร์เดินหกล้มก็มี
1: อาจจะต้องแบบเดินให้ช้าลงกว่านี้อีกนิดนึงอะค่ะแล้วก็
2: เดินช้าที่สุดอะค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อแล้วมีคนอยู่ด้วยไหมคะหมายถึงมีคนช่วยดูแลไหมคะ
2: น้องสาวสองคน
1: ค่ะ อาจจะต้องแบบให้คนอยู่ด้วยตลอดหน่อยอะค่ะคุณป้าเพราะว่าคุณป้ามีประวัติหกล้มบ่อยเนาะเดี๋ยวถ้าหกล้มบ่อยก็จะเกิดอาการแบบทางระบบประสาทได้เหมือนกันนะคะ
2: ค่ะไปถึงโรงพยาบาลก็เล่าให้1669ฟังเขาก็มีประวัติลงในนั้นก็ไปให้หมอดูแล้วหมอก็จะมาตรวจได้อีกทีหนึ่งว่าทำยังไงหกล้มท่าไหนอยู่ในก็บอกว่าหกล้มลงไปแล้วก็เอาหัวฟาดกับประตูห้องนอนแล้วก็เอาไหล่ซ้ายไหล่ขวาลงแล้วก็ปวดไหล่แล้วรถเก้าก็ทางพยาบาลก็มาเอาผ้าพันไหล
1: ่
2: เพื่อให้มันเวลาเกิดไหล่เคลื่อนไหลหักจะได้ไม่เคลื่อน
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้ตาละเนี่ยเพิ่งทราบเลยอ่ะเนี่ยว่าคุณป้ากระยาโอ้หกล้มบ่อยดังนั้นคุณป้าต้องระมัดระวังนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยพอเราคุยเรื่องของความดันคุณพยาบาลบอกว่ายังได้อยู่ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่ะคุณป้ากระยารักษาสุขภาพด้วยนะคะ
2: ค
0: ่ะขอบคุณมากค
1: ่
0: ะค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็คุณผู้ฟังอยากจะมีคำถามเพิ่มเติมนะคะก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะที่053-276-793นะคะก็วันนี้เรามีคุณพยาบาลนะคะสาวแสนสวยน่ารักนะคะพร้อมตอบคำถามให้กับคุณผู้ฟังด้วยนะคะตอนนี้มีสายเข้ามาอีกหนึ่งสายนะคะสวัสดีค่ะ
3: สว
0: ั
3: สดีค่ะ
0: ค่ะเชิญเลยค่ะ
3: ค่ะเคสนี้นะคะพอดีลูกสาวอายุ21ปีค่ะแล้วก็ประมาณ 5-6 เดือนก่อนเนี่ยลูกสาวมีอาการมึนศีรษะปวดท้ายทอยมาเรื่อยๆค่ะแล้วก็นึกว่าไม่เป็นอะไรแล้วก็วันหนึ่งมีอาการใจสั่นร่วมด้วยก็เลยพาไปโรงพยาบาลมีความดัน190-120อะค่ะแรกรับอะค่ะ
1: ค
3: ่ะอายุ21ปีนะคะ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ค่ะมันเคยมีเคสอย่างนี้ไหมคะที่มีในอายุน้อยอะค่ะคนในอายุน้อยอะค่ะ
1: ก็มีอยู่นะคะแต่ว่าน้องน้ำหนักเท่าไหร่นะคะแต่ส่วนใหญ่เราจะเจอในคนไข้ที่แบบน้ำหนักตัวเยอะอะค่ะที่เราจะเจอความดันในเด็กอะค่ะ
3: ค
1: ่
3: ะ49-50ประมาณนี้
1: ก็มีเยอะเนาะแต่ว่าล่าสุดมีความดันเท่าไหร่นะคะ
3: ล่าสุดหลังจากทุกวันนี้นะคะประมาณบางวันก็130-120ประมาณเนี้ยค่ะเพราะว่าได้กินยาคุมความดันนะคะ
1: ก็คือตอนนี้ความดันก็อยู่ในเกณฑ์ที่ปกติแล้วอะค่ะแต่ว่าเราก็เจอได้ค่ะในคนไข้ที่อายุน้อยแล้วก็เป็นความดันโลหิตอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องทานยาต่อเนื่องค่ะเพื่อไม่ให้แบบเป็นโรคอื่นเพิ่มเติมนะคะ
3: แล้วก็ถ้าสมมติว่ากินยาคุมความดันนานๆอย่างนี้ค่ะมีมันจะเสี่ยงเป็นโรคไตไหมคะ
1: ก็ปกติอะค่ะถ้าคนที่เขาเป็นความดันค่ะคุณหมอก็จะมีการเช็คโรคไตอะค่ะทุก3เดือน6เดือนอยู่แล้วอะค่ะอันนี้ก็อาจจะแจ้งคุณหมอเพิ่มเติมอะค่ะว่าขอตรวจเรื่องไตด้วยอย่างเงี้ยค่ะแต่ส่วนใหญ่คุณหมอก็จะเช็คให้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าการทานยามันก็มีผลต่อไตค่ะต้องดูอีกทีนึงว่ายาตัวนั้นเป็นชื่อยาอะไรนะคะ
3: ค
1: ่
3: ะถ้าสมม
1: ติ
3: ว่าเราอยากไปตรวจเช็คที่โรงพยาบาลประสาทนะ
1: คะ
3: เราต้องขอใบส่งตัวจากโรงพยาบาลใกล้บ้านไปก่อนไหมหรือว่าวอล์กอินเข้าไปอ๋อต้องส่งตัวไป
1: เป็นบัตรทองอยู่ที่ไหนนะคะ
3: บัตรทองอยู่ที่โรงพยาบาลจอมทองค่ะ
1: อ๋อค่ะอันนี้ก็อาจจะต้องขอบัตรทองอาจจะต้องไปตรวจที่จอมทองหรือว่าตรวจอยู่แล้วก็อาจจะระหว่างที่เจอคุณหมออะค่ะขอคุณหมอเขียนใบส่งตัวมาค่ะว่าอยากจะมาตรวจกับคุณหมอเฉพาะทางที่โรงพยาบาลประสาทค่ะแต่ถ้ามาเองค่ะบางทีถ้าไม่ได้สิทธิ์สมมติว่าไม่ใช่ฉุกเฉินเงี้ยค่ะมันจะเป็นชำระเงินเองอย่างเงี้ยค่ะ
3: อ๋อค
1: ่ะ
3: โอเคค่ะ
0: ขอบคุณนะคะค่ะ
3: สว
0: ั
3: สดีค่ะ
0: ค่ะค่ะคุณผู้ฟังค่ะคุณผู้ฟังอยากสอบถามเพิ่มเติมนะคะวันนี้เรามีคุณพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรุ่งนภาจอมธรรมนะคะซึ่งก็เป็นคุณพยาบาลที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่ห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่นะคะท่านไหนอยากจะมีคำถามสอบถามคุณพยาบาลเพิ่มเติมโทรศัพท์เข้ามาได้นะคะที่053 276 7

0: คุณฤทธิ์เนี่ยนะคะจะอาจจะต้องไปเสียชีวิตไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็โอ้แสดงว่าคุณฤทธิ์เป็นคนไข
1: ้
0: ของโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่นะคะค
1: ่
0: ะแล้วก็มีคุณเตือนนะคะบอกว่าส่งกำลังใจให้คุณพยาบาลคนสวยด้วยนะคะ
1: ค่ะ
0: คุณฤทธิ์คะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปขั้นเวลานิดนึงนะคะด้วยการรายงานสภาพการจราจรนะคะจากท่านสารวัตรจราจรกลุ่มงานจราจรตำรวจประจำจังหวัดเชียงใหม่แต่ว่าเดี๋ยวคุณฤทธิ์นะคะมีคำถามเพิ่มเติมก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามคุณพยาบาลรุ่งนภาได้นะคะที่053-276-793นะคะแล้วก็ยังมีคุณพระเครื่องทั่วไทยที่ทักทายเราเข้ามาผ่านเพจสทช.ใหม่ PRD ด้วยนะคะตอนนี้นะคะที่แม่ทาฝนตกหางดงฝนตกนะคะที่สันปะตองก็ฝนตกด้วยดังนั้นคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนที่กำลังขับรถอยู่ในช่วงนี้นะคะต้องใช้ความระมัดระวังในการขับรถด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวในช่วงท้ายคุณพยาบาลรุ่งนภาบอกว่าวันนี้นะนอกจากจะมีข้อมูลดีๆมาฝากคุณผู้ฟังแล้วนะคะยังมีกิจกรรมให้คุณฟังได้ร่วมสนุกด้วยเดี๋ยวเรามาเล่นเกมตอบคำถามกันแต่ว่าตอนนี้ค่ะมาสัมภาษณ์นะคะท่านสารวัตรจราจรนะคะสารวัตรวรกิจพลธนะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับทวีครับท่านภูมิกับครับ
0: ค่ะสวัสดีวรกิจคะตอนนี้ในเมืองฝนตกหรือเปล่า
2: ตอนนี้ฝนกำลังเริ่มลงเม็ดครับผม
0: ในพื้นที่อำเภอเมืองใช่ไหมคะตัวเมือง
2: ครับผมลักษณะท้องฟ้ามืดครึ้มนะครับฝนกำลังเริ่มโปรยปลายลงมาครับณเวลานี้ครับผมนะครับสภาพอากาศแบบนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้มีปัญหาการจราจรนะครับผมครับซึ่งณเวลานี้ตรงกับช่วงชั่วโมงเร่งด่วนซึ่งโรงเรียนส่วนใหญ่นะครับกำลังเลิกเรียนนะครับอย่างเช่นว่าในสายมหิดลนะครับถนนแก้วนวรัตน์แล้วก็ในย่านของถนนสุเทพนะครับณเวลานี้ปัญหาการจราจรนะครับสภาพการจราจรณเวลานี้ค่อนข้างที่จะหนาแน่นครับท่านผู้กับครับ
0: ค่ะแสดงว่าคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเนี่ยอาจจะมาใช้รถยนต์มากขึ้นหรือเปล่าคะสวัสดิ์วรกิจค่ะ
2: ถูกต้องครับเนื่องจากลักษณะอากาศแบบนี้นะครับผู้ปกครองนะครับที่มารับบุตรหลานนะครับส่วนใหญ่ก็จะใช้รถยนต์เป็นพาหนะนะครับและอีกปัญหาหนึ่งนะครับที่ได้รับแจ้งมาในช่วงเวลานี้คือบริเวณทางเข้ากองบิน41นะครับไม่ว่าจะเข้าทางด้านหน้าของสนามบินเชียงใหม่แล้วก็ทางด้านต้นพยอมนะครับผมณเวลานี้มีการตรวจเข้มนะครับตรวจยานพาหนะเข้มนะครับทำให้การจราจรค่อนข้างที่จะติดขัดนะครับในเส้นทางเข้าสู่กองบิน41นะครับผมในส่วนของผู้โดยสารนะครับที่จะเดินทางไปขึ้นเครื่องที่สนามบินเชียงใหม่นะครับที่ต้องการจะเดินทางผ่านไปทางต้นพยอมนะครับหรือว่าประตูจอ3นะครับขอให้เผื่อเวลาในการเดินทางนะครับเนื่องจากว่าท้ายแถวนะครับขาเข้าไปทางกองบิน41นะครับท้ายแถวยันอยู่ที่แยกนิมานเหมินนะครับผมครับ
0: โหค่ะก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะสวัสดิ์วรกิจเพราะว่าต้องเผื่อเวลาเนาะถ้าเกิดว่าจะไปสนามบินในช่วงเวลานี้
2: ครับผมครับอีกปัญหาหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าเห็นมีสมาชิกนะครับในกลุ่มไลน์ของข่าวสารจราจรนะครับท่านได้แสดงความคิดเห็นนะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาบอกว่าบริเวณถนนสุเทพค่อนข้างรถติดในช่วงเช้าของวันนี้นะครับก็ขออนุญาตนำเรียนว่าเนื่องจากว่าถนนสุเทพนะครับเป็นเส้นทางหลักเส้นทางหนึ่งนะครับในเรื่องของสถานพยาบาลนะครับเนื่องจากว่าคนส่วนใหญ่ในโดยเฉพาะในส่วนของภาคเหนือนะครับที่ใช้โรงพยาบาลมหาราชเป็นโรงพยาบาลหลักนะครับมีผู้ป่วยแล้วก็ญาติของผู้ป่วยนะครับเดินทางมาที่โรงพยาบาลมหาราชจำนวนมากนะครับประกอบกับมีโรงพยาบาล2โรงพยาบาลใกล้กันนั่นคือโรงพยาบาลประสาทอีกที่1นะครับผมทำให้เป็นย่านของสถานพยาบาลนะครับแล้วก็เนื่องด้วยว่าลักษณะกายภาพของถนนสุเทพนะครับขออนุญาตนำเรียนว่าถนนสุเทพนะครับไม่มีเกาะกลางนะครับเป็นถนนที่ไม่มีเกาะกลางประกอบกับมีซอยด้านข้างนะครับทั้ง2ฝั่งนะครับที่อยู่จำนวนมากนะครับ รถที่ออกจากซอยนะครับสามารถตัดกระแสรถทางตรงนะครับสามารถเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาได้อย่างอิสระนะครับผมทำให้เกิดการจราจรติดขัดนะปัญหาอีก

0: าหนึ่งที่อยากจะนำเรียนคือบริเวณสัญญาณไฟคนข้ามนะครับบนถนนสุเทพมีหลายแห่งมากนะครับผมเช่นว่าหน้าโรงพยาบาลนะครับผมแล้วก็บริเวณหน้า108คลินิกแล้วก็บริเวณหน้าคณะเภสัชคณะทันตะนะครับทำให้รถนะครับเมื่อเดินทางเข้ามาก็มีการชะลอตัวเป็นช่วงๆประกอบกับมีสัญญาณไฟจราจรคนข้ามต่างๆทำให้รถชะลอตัวนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในการเดินทางนะครับต้องเผื่อเวลาในการเดินทางนะครับประกอบกับอีกส่วนหนึ่งคือเป็นย่านของสถานศึกษาด้วยนะครับที่มีหลายๆแห่งมีนักศึกษานะครับที่เดินทางเข้ามาเรียนรู้นะครับหาความรู้กันไม่ว่าจะเป็นคณะเภสัชกรรมนะครับคณะเภสคณะแพทย์นะครับคณะพยาบาลศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นการจราจรถนนเส้นนี้ค่อนข้างที่จะหนาแน่นนะครับอีกเรื่องนึงที่ผู้บังคับบัญชานะครับกำชับมาแล้วก็กวดขันให้เป็นประจำคือการจอดรถฝ่าฝืนบนถนนสุเทพนะครับในเรื่องนี้นะครับกลุ่มงานจราจรก็ได้บังคับใช้กฎหมายมาอย่างต่อเนื่องนะครับผมมีการจอดรถฝ่าฝืนนะครับก็อาจจะใช้วิธีการบังคับล้อหรือไม่ก็อาจจะใช้รถยกในการชักลากออกไปนะครับผมเนื่องจากว่าพื้นที่นะครับพื้นที่ในการจอดรถบนถนนสุเทพนี้บนผู้ที่มาใช้บริการนะครับโรงพยาบาลมหาราชมีค่อนข้างจำกัดนะครับผมก็ขออนุญาตนำเรียนอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากว่าผมเคยได้ประชาสัมพันธ์ไปในรายการนี้นะครับหลายครั้งแล้วนะครับผมสถานที่จอดรถบริเวณโดยรอบโรงพยาบาลค่อนข้างที่จะมีจำกัดนะครับผมแล้วก็ในส่วนหนึ่งคือบริเวณสูงความเป็นเลิศทางการแพทย์นะครับการจอดรถก็รองรถได้ระดับหนึ่งประมาณ200-300คันนะครับผมอีกส่วนหนึ่งคือสวนดอกปาร์คในลานจอดรถของสวนดอกปาร์คแต่ละชั้นนะครับสามารถรองรับปริมาณรถได้ประมาณ900คันนะครับผมถ้าสมมุติว่าพื้นที่การจอดรถที่กล่าวมานะครับเต็มนะครับท่านสามารถนำรถไปจอดได้ที่บริเวณศูนย์วัฒนธรรมหอศิลป์วัฒนธรรมนะครับหอศิลปะวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับซึ่งจะเรียกกันในนามของลานต้นพยอมนะครับลานพยอมนะครับท่านสามารถนำรถไปจอดได้บริเวณจุดดังกล่าวนะครับแล้วมีบริการรถฟรีนะครับจากจุดจอดมาที่โรงพยาบาลทั้งขาไปและขากลับแต่นะครับท่านต้องเสียค่าบริการค่าจอดถ้าผมจำไม่ผิดประมาณ20บาทนะครับค่าจอดบริเวณที่ลานจอดขวงพยอมนะครับแล้วก็บริการรถสาธารณะฟรีมาหรือทางโรงพยาบาลนะครับมีรถตู้นะครับมีรถตู้บริการนะครับรับส่งผู้ป่วยหรือว่าญาติผู้ป่วยนะครับจากรันพยอมมาที่โรงพยาบาลมหาราชนะครับท่านสามารถโดยสารได้ฟรีนะครับผมครับก็ขออนุญาตนำเรียนเป็นข้อมูลนะครับในการมาใช้บริการที่โรงพยาบาลมหาราชครับท่านผู้กับครับท่านผู้ฟังครับ
1: ค่ะสำหรับภารกิจค่ะขอเพิ่มเติมอีกหนึ่งที่ค่ะก็คือที่หอสมุดนะคะราชมังคลาภิเษกจังหวัดเชียงใหม่ก็ท่านผอ.ก็บอกว่าเนี่ยพี่น้องประชาชนนะคะสามารถมาจอดได้แต่ว่าอาจจะมีที่จอดรถได้ประมาณสัก20คันแล้วก็จอดได้ถึงเวลา5โมงเย็นนะคะอันนี้ก็เพิ่มอีกที่หนึ่งนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะพันตำรวจโทวรกิจพลธนะค่ะ
0: ครับสวัสดีครับท่านผู้กับครับ
1: ค่ะค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็น่ารักมากๆนะคะสวัสดิ์วรกิจนะคะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์คราวนี้มาถึงช่วงสุดท้ายเวลาสั้นๆแล้วนะคะเราก็จะมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังได้ร่วมสนุกนะคะคุณพยาบาลมีคำถามถามคุณผู้ฟังนะคะถามได้เลยค่ะค่ะเชิญเลยค่ะ
2: คืออาการใดบ้างค่ะที่ต้องรีบนำส่งให้รวดเร็วแล้วก็ฉุกเฉินนะคะ
3: เกม
2: หรือ
3: เปล่าครับผมสวัสดีครับผม
1: ค่ะเชิญค่ะ
3: ครับผม
1: ค่ะแนะนำตัวเองก่อนเลยค่ะ
3: ครับผมณัฐวุฒิครับผม
1: ค่ะคุณณัฐวุฒิค่ะเชิญค่ะ
3: ครับสอบถามได้เลยหรือเปล่าคร
1: ับ
2: ได้เลย
1: จริงจริงตอนแรกจะให้ตอบคำถามเนาะคุณณัฐวุฒิได้เลยค่ะเชิญค่ะเชิญเลยค่ะ
3: ตอบคำถามก็ได้ครับคุณกับคร
1: ับ เชิญค่ะขอคำถามอีกครั้งนึงค่ะ
2: คำถามก็คืออาการใดบ้างค่ะที่เราต้องรีบนำส่งให้เร็วที่สุดอะค่ะในอาการทางระบบประสาทฉุกเฉินค่ะ
3: อ๋อผมเรียกสั้นๆว่าสโตรกนี้ได้ไหมคร
2: ับ ได้ค่ะได้
1: โอ้
2: มีอาการยังไงบ้างนะคะ
3: ก็ แขนขาอ่อนแรงปากเบี้ยวนะครับ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: แขนขาอ่อนแรงปากเบี้ยวไม่มีร่างกายไม่มีแรงอะไรเงี้ยครับประมาณ
2: อ่อนแรงครึ่งซีกนะคะอ่อนแรงครึ่งซีกพูดไม่ชัดอย่างนี้นะคะค่ะ
3: ครับผมใช่ครับ
1: เก่งมากเลยนะคะค่ะมีคำถามแต่ว่าอาจจะไม่ทันแล้วนะคะถ้าอย่างนั้นก็ถือว่า
3: เล่นเกมไม่ได้คร
1: ับ เล่นเกมแล้วกันเนาะค่ะเดี๋ยวบอกเบอร์โทรหลังไมค์นะคะดีใจด้วยค่ะค่ะบอกเบอร์โทรเลยนะคะ
3: ค่
1: ะเอาละค่ะเรามีเวลาสั้นๆนะคะอีกคำถามสุดท้ายค่
2: ะเมื่อมีอาการฉุกเฉินทางระบบประสาทค่ะเราควรทำยังไงบ้างนะคะ
1: นะคะเมื่อมีอาการฉุกเฉิน
2: ทางระบบประสาทค่ะที่บอกไปนะคะอาการหลอดเลือดสมองอาการลมชักอะไรเงี้ยค่ะเราควรจะทำยังไงบ้าง
1: นะคะอันนี้ต้องทำยังไงนะคะก็เดี๋ยวสายสุดท้ายนะคะสำหรับการตอบคำถามนะคะ053-276-793ค่ะนะคะก็เหลือเวลาทันพอดีเลยนะคะค่ะเอาละค่ะรับสายนะคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะคุณ
1: ค่ะค่ะตอบคำถามได้เลยค่
4: ะขอทวนอีกที
2: อ๋อค่ะคำถามก็คือถ้าเรามีอาการทางระบบประสาทฉุกเฉินค่ะเราจะต้องปฏิบัติตัวยังไงนะคะ
4: ต้องรีบพาผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุด
2: ค่ะ
1: ค่ะ
4: โดยเรียกรถพยาบาล1669
2: ค่ะ
1: ถูกต้องไหมคะ
2: ถูกต้อง
1: เก่งมากเลยนะคะค่ะคุณสุทัศน์นะคะ
4: ค
1: ่ะเดี๋ยวบอกเบอร์โทรหลังไมค์เลยนะคะขอบคุณค่
4: ะ
1: ค่ะเอาละค่ะนะคะสำหรับกิจกรรมในเรื่องของการตอบคำถามนะคะก็ครบ2ท่านแล้วนะคะค่ะอยากให้คุณพยาบาลนะคะได้มีเวลาสั้นๆอีกสัก1นาทีครึ่งนะคะที่ฝากถึงคุณผู้ฟังเชิญได้เลยค่ะ
2: ค่ะสำหรับอาการทางระบบประสาทฉุกเฉินค่ะเป็นอาการที่เราควรจะรีบนำส่งคนไข้ให้เร็วที่สุดนะคะเพื่อที่จะลดการเกิดอัมพฤกษ์อัมพาตค่ะการพิการถาวรนะคะเพื่อจะให้คนไข้อ่ะค่ะกลับมาใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงปกติที่สุดค่ะคือการนำส่งให้เร็วที่สุดนะคะโดยโทรเบอร์โทรรถฉุกเฉินค่ะ1669ค่ะมาเร็วรอดปลอดอัมพาตค่ะขอบคุณค่ะ
1: โอ้โหสุดยอดมากเลยนะคะวันนี้ทางรายการนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรุ่งนภาจอมธรรมจากโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่นะคะขอบคุณมากๆเลยเดี๋ยวเราก็จะจากลาคุณผู้ฟังนะคะกับบทเพลงท้ายรายการนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังค่ะวันพรุ่งนี้นะคะต้องบอกว่าเราไม่เจอกัน1วันเพราะว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยจะมีการถ่ายทอดสดนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการนะคะแล้วก็ขอบคุณทางโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ด้วยแล้วก็ปิดท้ายเมื่อกี้มีคุณผู้ฟังนะคะบอกว่าคุณพยาบาลสวยมากนะคะ ค่ะคุณผู้ฟังค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับพฤทธ์แก้วพิบูลย์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งตรวจสอบข้อพิพาทด้านที่ดินในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานพร้อมให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและไม่เอื้อประโยชน์กลุ่มนายทุนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและคลี่คลายปัญหาข้อพิพาทด้านที่ดินในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานด้วยการพิสูจน์สิทธิ์พร้อมให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและไม่เอื้อประโยชน์กลุ่มนายทุน
5: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับหนังสือจากตัวแทนกลุ่มประชาชนกว่า100คนจากจังหวัดนครราชสีมาและปราจีนบุรีที่เดินทางมาเข้าพบณรัฐสภาเพื่อให้กำลังใจและสนับสนุนแนวทางการตั้งคณะกรรมการพิสูจน์สิทธิ์รายแปลงในการเร่งคลี่คลายปัญหาข้อพิพาทที่ดินทำกินทับซ้อนในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานที่ยืดเยื้อมานานเกือบ50ปีโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่าถึงเวลาแล้วที่ภาครัฐจะต้องเร่งหาทางออกบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและความเป็นธรรมซึ่งกระทรวงมีหน้าที่ดูแลทั้งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการดูแลวิถีชีวิตของประชาชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่มาดั้งเดิมทั้งนี้ในวันที่18มิถุนายนนี้จะลงพื้นที่รับฟังปัญหาของประชาชนพร้อมเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกลุ่มอนุรักษ์และนักสิทธิมนุษยชนร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบไปพร้อมกันเพื่อความโปร่งใสพร้อมยืนยันว่าการตั้งคณะกรรมการพิสูจน์สิทธิ์รายแปลงในครั้งนี้ไม่ได้ทำเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มนายทุนหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่เป็นการค้นหาความจริงด้วยกระบวนการที่โปร่งใสโดยชาวบ้านที่อยู่และทำกินมาแต่เดิมต้องได้รับสิทธิ์อย่างเป็นธรรมส่วนกลุ่มทุนที่เข้ามาถือครองภายหลังหรือแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดไม่มีข้อยกเว้นปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: กระทรวงการคลังเชิญชวนประชาชนใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ให้ครบตามสิทธิ์เดือนแรก 1,000 บาทภายในวันที่30มิถุนายนนี
6: ้นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040จากจำนวนประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์กว่า26ล้านรายล่าสุดณคืนวันที่23มิถุนายนที่ผ่านมามียอดสะสมการใช้จ่ายรวมแล้วกว่า 38,917 ล้านบาทโดยแบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่ายเองกว่า 16,400 ล้านบาทและเงินที่รัฐร่วมจ่ายอีกกว่า 22,400 ล้านบาทซึ่งเม็ดเงินส่วนใหญ่ไหลเข้าสู่ระบบร้านค้าทั่วไปและอีกส่วนผ่านผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่ที่มีร้านอาหารเข้าร่วมกว่า 100,000 ร้านค้า ทางนี้โฆษกกระทรวงการคลังระบุว่าขณะนี้มีผู้ใช้สิทธิ์ครบวงเงิน 1,000 บาทของเดือนมิถุนายนแล้วประมาณ 7.5 ล้านรายหรือคิดเป็นร้อยละ 29.15 จึงขอเชิญชวนผู้ที่ยังมีสิทธิ์คงเหลือให้เร่งใช้จ่ายให้ครบภายในวันที่30มิถุนายนนี้เนื่องจากวงเงินที่เหลือจะไม่สามารถทบไปใช้ในเดือนถัดไปได้ปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
0: อย.ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขรวม4ฉบับเพื่อช่วยลดภาระผู้ประกอบการผลิตยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพรออกมาตรการช่วยเหลือรับมือวิกฤตตะวันออกกลางน้ำท่วมหาดใหญ่เภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยว่าอย.ออกมาตรการเชิงรุกประกาศกระทรวงสาธารณสุข4ฉบับยกระดับการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการด้านยาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางและเหตุอุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งมาตรการดังกล่าวจะยกเว้นค่าใช้จ่ายในการพิจารณาอนุญาตบางรายการเป็นระยะเวลา6เดือนเพื่อลดต้นทุนให้ผู้ประกอบการโดยยังคงมาตรฐานความปลอดภัยเดิมซึ่งในฝั่งผลิตภัณฑ์สมุนไพรจะมีผลถึงวันที่22พฤศจิกายนนี้ส่วนยาแผนปัจจุบันจะมีผลยาวถึงวันที่19ธันวาคม2569ล่าสุดมีผู้ยื่นขอสิทธิ์แล้วกว่า940คำขอช่วยลดภาระไปได้แล้วกว่า1ล้าน1แสนบาทสำหรับร้านขายยาในพื้นที่ประสบภัยอำเภอหาดใหญ่จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตและการตรวจประเมินเพื่อให้ฟื้นฟูกิจการได้โดยเร็วนอกจากนี้อย.ยังยกเว้นค่าธรรมเนียมตำรับยาที่พัฒนาโดยหน่วยงานรัฐหรือองค์กรการกุศลพร้อมผ่อนปรนค่าธรรมเนียมกรณีควบรวมกิจการเพื่อขับเคลื่อนความมั่นคงทางยาของไทยอย่างยั่งยืนน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤทธ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19นาฬิกา
7: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

0: ็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์กลับมาอีกครั้งงานหนังสือที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคเหนืองานเชียงใหม่บุ๊กแฟร์ครั้งที่11พบกับกองทัพหนังสือนับแสนเล่มพร้อมให้นักอ่านได้ช็อปในราคาลดพิเศษ 10-80% ร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆนิทรรศการ Read the Legend เสวนาพบปะนักเขียนชื่อดังงานประกวดเล่านิทานประกวดวาดภาพคอสเพลย์ฟรีสเตทและเวิร์คช็อปต่างๆมากมายอย่าพลาดงานเชียงใหม่บุ๊กแฟร์ครั้งที่11วันที่26มิถุนายนถึง5กรกฎาคมนี้ 10:00 นถึง 3:00 นณเชียงใหม่ฮอลล์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ต
2: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาส

0: เดตข่าวบริการโดยทีมข่าวสวทเชียงใหม่
1: โครงการหลวงชวนน้องๆหนูๆเปิดโลกการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่โครงการหลวงนิทัศน์มาเติมแรงบันดาลใจผ่านเรื่องราวแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนกว่า6ทศวรรษทศมะมหาราชาสืบสานศาสตร์ชนกาธิเบศรดำริร่วมสัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้สุดพิเศษชมนิทรรศการภาพถ่ายซึ่งหาชมยากบันทึกเรื่องราวประวัติศาสตร์โครงการหลวงถ่ายทอดเรื่องราวการพัฒนาจากอดีตสู่ความยั่งยืนสนุกได้ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆและทุกคนในครอบครัวที่อาคารเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ72พรรษาศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริแม่เหี่ยจังหวัดเชียงใหม่เปิดเข้าชมทุกวันอังคารและพฤหัสบดีรอบเวลา 10:00 นถึง 11:30 นและรอบ 13:00 นถึง 14:30 นงานนี้เข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0533240000ถึง10ต่อ1101

0: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
1: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
0: หึทำยังไงหรอ
1: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
0: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
1: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: สร้างความรักความเข้าใจความห่วงใย

วัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่1ชั่วโมงของรายการ Family Time รับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์เจอกันเป็นประจำทุกวันค่ะกับปอประสนียพรตะกิติชัยสารรักสารพลังสร้างเครือข่ายกับคนทุกช่วงวัยพร้อมกับบทเพลงเพราะๆนะคะที่สามารถที่จะแนะนำเข้ามา0532767 93ฝากเข้าไปกดไลค์กดติดตามนะคะหรือว่าไปแชร์ก็ได้เป็นข้อมูลมาตรการกิจกรรม Facebook Fanpage สวท.เชียงใหม่ PRD แล้วก็ช่องทาง TikTok Radio เชียงใหม่ค่ะอย่างที่บอกไว้นะคะยังต้องดูแลเรื่องของสุขภาพเพราะช่วงนี้หลายท่านเลยบอกว่าเป็นไข้เป็นหวัดกันนะคะโรคที่มากับช่วงหน้าฝนระวังอันตรายจากสัตว์มีพิษเข้าบ้านขับรถด้วยความไม่ประมาทนะคะขับช้าเปิดไฟหน้าคาดเข็มขัดแล้วก็ต้องเช็คดูรถนะคะความพร้อมของตัวรถเองเพราะว่าถ้าฝ่าฝนไปแล้วยิ่งมีน้ำขังเพิ่มความระมัดระวังนะคะเช็คทั้งระบบเบรกระบบยางที่ปัดน้ำฝนไฟฟ้าส่องสว่างขับรถด้วยความไม่ประมาทนะคะไม่ขับแบบกระชั้นชิดหรือว่าไปเบรกกระทันหันขับปาดขับเปลี่ยนเลนกระทันหันย้อนสอนนะคะแต่ทางที่ดีเลยก็คือไม่ควรที่จะขับฝ่าสายฝนโดยเฉพาะรถมอเตอร์ไซค์นะคะมีข่าวบอกว่าโอ้โหอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้งที่ฝ่าสายฝนไปแล้วก็เกิดไปชนท้ายรถกระบะท้ายรถพ่วงท้ายรถบรรทุกนะคะที่จอดไว้ข้างทางช่วงแรกนี้มีข่าวสารเรื่องของการยกระดับศูนย์เด็กเล็กคุณภาพที่จะปั้นเจนอัลฟาสู่สมาร์ทเอริเยียเป็นการพัฒนาที่มีการนำแนวทางจากกรมอนามัยนะคะที่จะมีการใส่ใจรอบด้านทั้ง5มิติแห่งการพัฒนาที่จะช่วยให้ลูกน้อยพร้อมสู่สังคมแล้วก็ช่วยให้คุณพ่อคุณแม่อุ่นใจเวลาไปทำงาน5มิติแห่งการพัฒนาเกี่ยวกับศูนย์เด็กเล็กคุณภาพนะคะก็ต้องดูว่ามีทั้งความปลอดภัยแล้วก็สิ่งแวดล้อมแยกโซนชัดเจนทั้งของเล่นได้มาตรฐานแล้วก็มีมุมนะคะที่จะคัดคนเข้าคนออกแบบเข้มงวดเรื่องของสุขอนามัยและโภชนาการมีทั้งอาหารครบ5หมู่แล้วก็ดูเรื่องของการคัดกรองไข้โรคติดต่อก่อนเข้าล้างมือ7ขั้นตอนแล้วก็มีการสอนเกี่ยวกับหลักที่ดูแลตัวเองป้องกันตัวเองด้วยนะคะมีกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการเรียนรู้ผ่านการเล่นเสริมกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่เล่านิทานหรือว่าจะมีดนตรีพัฒนาอารมณ์ด้านของบุคลากรคุณภาพก็จะมีครูผ่านการอบรมเฉพาะทางมีทักษะปฐมพยาบาลแล้วก็ดูแลด้วยวินัยเชิงบวกนะคะสุดท้ายก็เป็นการบริหารจัดการแล้วก็การมีส่วนร่วมสื่อสารไวผ่านไลน์ผ่านแอปพลิเคชันรายงานพัฒนาการรายบุคคลสม่ำเสมอนะคะซึ่งถ้าดูจากศูนย์เด็กเล็กคุณภาพไม่ได้มีแค่สถานที่สวยงามและยังจัดเต็มทั้งบุคลากรคุณภาพนะคะดูแลเด็กเล็กด้วยความใส่ใจควบคู่ไปกับสุขอนามัยโภชนาการทักษะด้านการรู้เกี่ยวกับปฐมพยาบาลนะคะช่วยให้เด็กปลอดภัยจากการเจ็บป่วยได้อย่างเป็นระบบสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่กำลังมองหาศูนย์พัฒนาเด็กประถมวัยให้ลูกนะคะลองนำ5มิตินี้ไปเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาหรือว่าตัดสินเพื่อที่จะให้ลูกได้เข้าไปนะคะมีพัฒนาการที่ดีแล้วก็จะมีการเข้าไปดูเกี่ยวกับความรู้ต่างๆนะคะเรื่องของสุขภาพด้วยหลัก3รู้อยู่รอดเพื่อรู้ถึงสถานะสุขภาพที่ดีของตัวเองในทุกวัยทุกวันจากกรมอนามัยนะคะเป็นข้อมูลจากเพจของข่าวจริงประเทศไทยเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมกันได้ด้วยค่ะ

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาลินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงสืบสานพระราชปณิธานและทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ในการปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในทุกมิติโดยเฉพาะด้านการสาธารณสุขผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยด้วยทรงตั้งพระปณิธานมุ่งมั่นในการพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงโดยทรงสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงอย่างครบวงจรโดยทรงเป็นองค์นำในการร่วมกันระดมองค์ความรู้แนวทางการบริหารจัดการน้ำนวัตกรรมการมีจิตสาธารณะรวมถึงการพัฒนาอาชีพและการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนในทุกมิติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาลินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเล็งเห็นว่าการฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ประสบอุทกภัยเป็นสิ่งสำคัญโดยได้พระราชทานกำลังใจและเสด็จเยี่ยมราษฎรในยามที่ประสบกับความทุกข์ยากเดือดร้อนพร้อมกับพระราชทานถุงยางชีพที่ไม่ใช่เพียงบรรจุสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของผู้ประสบอุทกภัยเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งขวัญกำลังใจที่จะนำพาผู้ประสบภัยให้ก้าวพ้นช่วงวิกฤตที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งที่ทรงเป็นผู้คัดเลือกสิ่งของและร่วมบรรจุสิ่งของลงในถุงยางชีพด้วยพระองค์เองอย่างใส่พระทัย
1: ในเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยเราทุกคนก็ทราบกันดีนะว่าแค่ตอนน้ำท่วมก็แย่อยู่แล้วก็ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันไปก่อนแต่ว่าหลังจากน้ำท่วมการฟื้นฟูหลังน้ำลดเนี่ยมันก็มีความหมายอยู่เหมือนกันเพราะว่าแน่นอนน้ำท่วมมันก็ทำความเสียหายให้กับอุปกรณ์ทำความเสียหายให้กับข้าวของเครื่องใช้ต่างๆโดยเฉพาะผู้ที่จะต้องประกอบอาชีพที่จะต้องสร้างรายได้จากอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเกษตรการเลี้ยงสัตว์หรือการทำผลิตภัณฑ์พื้นบ้านก็ตามก็รู้สึกเห็นใจและเข้าใจนะคะทางมูลนิธิก็เลยจัดเงินทุนและจัดสิ่งของที่จำเป็นมาช่วยสนับสนุนให้ฟื้นคืนกลับสู่อาชีพต่างๆและกลับคืนสู่ชีวิตปกติได้อย่างรวดเร็วที่สุด
0: ด้วยพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาลินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาได้พระราชทานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอย่างต่อเนื่องและทรงรับฟังความเดือดร้อนของราษฎรเสมือนเป็นเพื่อนพึ่งพาในยามยากและในหลายโอกาสที่ทรงนำเอาสินค้าที่ได้รับการส่งเสริมจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมาจำหน่ายที่ร้านมูลนิธิและในงานออกร้านเพื่อให้มีช่องทางการจัดจำหน่ายช่วยให้การประกอบอาชีพยืนอยู่ได้ด้วยตนเองก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำรงชีวิตของผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่วิกฤตไปได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนเพชรเมณีแสงเพชรทีมข่าวในพระราชสำนักรายงาน

ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆบทเพลงเพราะๆนะคะเดี๋ยวจะมีบทเพลงคนเดียวจริงๆที่แนะนำมาจากทางอำเภอสันทรายค่ะแล้วก็มีบทเพลงเก่าที่นำมาคัฟเวอร์ใหม่ด้วยนะคะทักทายกันได้ที่053 276 793ช่วงที่แล้วเราพูดถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไปแล้วนะคะตอนนี้ก็มีการอบรมเกี่ยวกับวัยสูงอายุด้วยเหมือนกันเป็นการอบรมวัยเก่าถักไหมพรมด้วยเครื่องอัตโนมัติที่จะมีการปักหมุด15จังหวัดนำร่องหนุนสูงวัยมีงานจากฐานชุมชนนะคะก็เป็นการที่ได้จัดกิจกรรมร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะหรือหน่วยงานต่างๆที่ได้มีการบูรณาการร่วมกันค่ะซึ่งประเทศไทยก็ได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์แล้วนะคะตั้งแต่ปี2566โดยประชากรอายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยคิดเป็น1ใน5ของประเทศก็คาดว่าจะเพิ่มขึ้นมากกว่า128เข้าสู่สังคมสูงอายุระดับสุดยอดในปี2576ทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยต้องเผชิญกับความท้าทายต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความมั่นคงทางรายได้ยามเกษียณแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นก็เลยมีการหารือกันนะคะว่าจะทำยังไงดีให้มีการเปิดโอกาสแล้วก็ให้ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุเป็นพลังขับเคลื่อนประเทศภายใต้แนวคิดเรื่องของพลังที่จะทำให้ศักยภาพทั้งประสบการณ์แล้วก็ภูมิปัญญาต่อยอดนะในความสามารถของผู้สูงอายุให้มีเรื่องของการปรับจากผู้ให้ความช่วยเหลือสู่ผู้สร้างโอกาสนะคะซึ่งตอนนี้ทางพม.เองก็ได้มีการวางนโยบายทั้งสร้างสังคมอยู่ดีมีโอกาสเพื่อคนไทยทุกคนโดยเฉพาะการสร้างอาชีพส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุก็จะมีการจัดโดยกรมกิจการผู้สูงอายุนะคะดำเนินโครงการสูงวัยมีงานจากฐานชุมชนขับเคลื่อนตามแผนกระตุ้นเศรษฐกิจโดยที่จะมีการพัฒนาทักษะที่ส่งตรงถึงชุมชนให้ผู้สูงอายุในพื้นที่เนี่ยสามารถพึ่งพาตนเองได้มีรายได้นะคะแล้วก็อยู่อย่างมีเขาเรียกว่ามีประสบการณ์ที่จะได้มาสั่งสอนให้เด็กๆหรือว่าลูกหลานนะคะมาถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆได้นอกจากจะช่วยลดภาระแล้วเนี่ยก็ยังที่จะมีการเติมเต็มในช่วงวัยเพราะบางทีวัยห่างกันเนี่ยก็อาจจะทำกิจกรรมร่วมกันในส่วนที่ทำให้วัยเด็กนะคะกับวัยผู้สูงอายุเนี่ยไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีช่องว่างระหว่างวัยเกิดขึ้นนะคะก็ทำกิจกรรมร่วมกันด้วยซึ่งตอนนี้เนี่ยก็จะมีทั้งการจัดอบรมหลักสูตรฝึกอาชีพนะคะโดยเฉพาะถักไหมพรมด้วยเครื่องถักไหมพรมขนาดใหญ่แล้วก็เป็นอัตโนมัติด้วยนะคะภายใต้โครงการสูงวัยมีงานจากฐานชุมชนแล้วก็มีการนำนวัตกรรมเครื่องถักไหมพรมส่งตรงถึงมือผู้สูงอายุทั่วประเทศเลยนะคะให้สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพได้แล้วก็เป็นที่ต้องการของตลาดด้วยค่ะก็จะมีการฝึก3รุ่นด้วยกันนะคะแล้วก็จะมีการลงไปให้ความรู้ผู้สูงอายุกว่า 3,000 คนนะคะครอบคลุมพื้นที่15จังหวัดในพื้นที่ทุกภูมิภาคทั่วประเทศภาคเหนือเนี่ยจะเป็นพะเยาลำปางพิจิตรนะคะภาคกลางจะเป็นสุพรรณบุรีชลบุรีอ่างทองภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปที่กาฬสินธุ์หนองคายร้อยเอ็ดหนองบัวลำพูภาคใต้จะเป็นกระบี่สงขลาและพัทลุงนะคะรวมไปถึงผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจำนวน12แห่งทั่วประเทศด้วยค่ะก็เป็นอีกโครงการหนึ่งนะคะที่พัฒนาเรื่องของทักษะซึ่งผู้สูงอายุบางคนเนี่ย เขามีความสามารถมากนะคะแล้วเขาก็อยากจะมีถ่ายทอดนะองค์ความรู้แล้วก็ประสบการณ์ต่างๆสอนรุ่นสู่รุ่นแล้วก็มีการพัฒนาชีวิตนะคะเกี่ยวกับผู้สูงวัยสูงวัยอย่างมีศักดิ์ศรีนะคะแล้วก็มีงานทำก็อยากที่จะให้เด็กๆนะคะเยาวชนรุ่นใหม่เนี่ยบางทีอาจจะต้องมีการเขาเรียกว่าโ
จูนเข้าหานะคะปรับตัวเข้าหาบ้างเพราะบางทีเรื่องของการพูดกันเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะแล้วก็ดูจากผู้เฒ่าผู้แก่ที่อยู่บ้านเขาก็ต้องมีการปรับพฤติกรรมนะคะปรับการอยู่ด้วยกันอยู่ร่วมกันนี่ก็อาจจะวางมือถือลงบ้างนะคะเพราะว่าบางบ้านนี่โอ้โหแค่อยู่กันคนละห้องก็ต้องไลน์หากันเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องมีเวลาร่วมกันสักนิดนึงเวลาทานข้าวเวลาดูหนังเวลาทำกิจกรรมร่วมกันมือถือวางก่อนนะคะแล้วก็เราก็เข้ามาร่วมกิจกรรมพูดคุยกันหันหน้าเข้าหากันแล้วก็ปรึกษาปัญหาต่างๆได้ค่ะก็อยากจะฝากเรื่องของตรงนี้ไว้ด้วยนะคะ

0: เข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
1: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันคู่เตื้อ
0: ฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันๆออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแหมสอบอกสอบใจขนาด
1: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
0: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
1: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
0: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: รักความเข้าใจความห่วงใยในช่วงเวลาของรายการ Family Time ทางสวทเชียงใหม
0: ่กลับเข้าสู่ช่วงท้ายรายการแล้วนะคะมีข่าวประชาสัมพันธ์จากทางกยศแจ้งผู้กู้ยืมเงินเตรียมชำระหนี้งวดแรก5กรกฎาคม2569แล้วก็รับสิทธิ์กรณีปิดบัญชีจะได้ลดเงินต้น 3% นะคะก็จะมีการแจ้งสำหรับผู้ที่กู้ยืมเงินเพื่อที่จะครบกำหนดชำระหนี้ประมาณ 200,000 รายให้เตรียมชำระหนี้งวดแรกค่ะแล้วก็จะมีการแจ้งทั้งภาระหนี้รายละเอียดยอดหนี้คงเหลือพร้อมตารางผ่อนชำระรายปีนะคะรวมระยะเวลา15ปีแล้วก็จะมีการให้ผู้กู้ยืมเงินเนี่ยรับทราบข้อมูลอย่างชัดเจนเพื่อที่จะนำไปประกอบวางแผนการเงินชำระหนี้ได้อย่างเหมาะสมโดยทางกยศเองก็คิดดอกเบี้ยในอัตราเพียง 1% ต่อปีเท่านั้นนะคะรวมถึงเปิดโอกาสให้กับผู้ที่กู้ยืมเงินเนี่ยเลือกวิธีการชำระหนี้ตามสะดวกเลยโดยทั้งชำระได้ทั้งแบบรายปีทยอยชำระยอดหนี้ให้ครบตามงวดนะคะหรือจะเป็นการดูช่องทางอื่นๆได้นะคะแล้วก็มีการมอบสิทธิประโยชน์ให้เป็นส่วนลดเงินต้นถ้าสมมุติว่าปิดบัญชีเนี่ย 3% เลยสำหรับผู้ที่กู้ยืมเงินชำระหนี้แบบปิดบัญชีโดยที่สามารถตรวจสอบยอดหนี้ผ่านแอปพลิเคชันกยศ. Connect นัดหมายชำระหนี้ปิดบัญชีได้ที่กยศ.call center โทร020164888นะคะเพื่อที่จะได้ให้รุ่นน้องนะคะได้มีเงินเพราะว่าเราก็ต้องรอรุ่นพี่ชำระเงินให้หมดก่อนนะคะซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญเลยจะช่วยให้หมุนเวียนเงินกองทุนได้แล้วก็นำไปสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องๆ นักเรียนแล้วก็นักศึกษารุ่นต่อไปด้วยนะคะก็เป็นข้อมูลจากทางกองทุนเงินให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษานั่นเองนะคะก็จะเป็นการดูข้อมูลต่างๆแล้วก็เข้าไปที่ Student Loan ได้ค่ะวันนี้นำรายการจากลาไปแล้วเดินทางด้วยความปลอดภัยขอบคุณและสวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

0: าสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์ PA เตือนภัยรู้ไว้ไม่พลาดแน่ระวังให้ดีคุณอาจจะเสียเงินในบัญชีโดยไม่รู้ตัวเพราะมิจฉาชีพมาหลายรูปแบบจริงๆโดยเฉพาะลิงก์ดาวน์โหลดต่างๆที่ส่งมาใน SMS ต้องระวังให้ดี PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอเตือนระวังมิจฉาชีพส่งลิงก์มากับ SMS แจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้ารับเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้าคืนจากรายชื่อตกหล่นหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ผ่านลิงก์รวมถึงโทรหาแล้วแอบอ้างเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อส่งลิงก์ผ่านโทรศัพท์มือถือให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus เพื่อสมัครวัดดีพอยต์อย่าเชื่ออย่ากดลิงก์เด็ดขาด PEA ไม่มีนโยบายแนบลิงก์ไปกับ SMS หรือโทรหาผู้ใช้ไฟฟ้าแต่อย่างใดไม่เชื่อไม่กดไม่แชร์ไม่ส่งต่อไม่ว่าช่องทางไหนชัวร์และปลอดภัยให้ดาวน์โหลด PEA Smart Plus ที่ App Store และ Play Store ตรวจสอบก่อนดาวน์โหลดผู้พัฒนาต้องเป็น Provincial Electricity Authority หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1129 PEA Contact Center
2: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
3: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
2: หึทำยังไงหรอ
3: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
2: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
3: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: ปีปียังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
6: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
5: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันๆออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
6: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล่องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
5: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิดไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
6: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
5: เจ้า
7: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชา

สวัสดีเจ้าต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่เจ้าน้องเก่งวีระอนงดวงทิพย์ทำหน้าที่ดำเนินรายการเจ้าอยู่กับคุณผู้ฟังตั้งแต่เวลานี้หลังเคารพธงชาติในช่วง6โมงแรงเจ้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนาะคุณผู้ฟังหลังเคารพธงชาติในช่วง6โมงแรงเขาก็จะได้ฟังเพลงม่วนๆไปตัวกันนะเจ้าฟังงานเพลงลูกทุ่งเพลงกำเมืองกับน้องเก่งวีระอนงนะเจ้าและก็ขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรายการบอกว่าจะเป็นช่องทางใดก็ตามนะเจ้า FM 93.25 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้ารวมถึงช่องทางไลฟ์ของน้องเก่งผ่านต่างช่อง TikTok DJ เก่งนะเจ้าขอบคุณหน้าขอบคุณการติดตามนะเจ้าขอบคุณคุณผู้ฟังที่ร่วมส่งกำลังใจให้กันผ่านในช่องทางไลฟ์รายการกันตัวขอบพระคุณนักๆนะเจ้าบอกว่าเราจะพากันในช่องทางใดก็ตามนะเจ้าน้องเก่งมีเรื่องราวข่าวสารมีงานเพลงผ่อนคลายความเครียดกันอย่างแน่นอนนะเจ้าซึ่งก่อนที่จะไปถึงเรื่องอื่นๆคุณผู้ฟังเจ้าเข้ามาเนี่ยก็มีคุณผู้ฟังทักทายถามกันมาละฝนตกก่อเจียงใหม่ฝนตกก่อนะเจ้าในช่วงก่อนที่น้องเก่งจะเข้ารายการเนี่ยก็หัดฝนตกอยู่นะคุณผู้ฟังตกหนักพอสมควรแล้วก็เชื่อว่าตกหลายตี้หลายตางเนอะเจ้าในส่วนของค่ำวันนี้6โมงแรงวันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันพุธภาคเหนือยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นเนอะเจ้าเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนเจ้าขอให้ประชาชนนั้นระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะนี้ตัวนะเจ้าสำหรับภาคเหนือภาคเหนือตอนบนเจ้าเนอะเจ้าภาคเหนือตอนบนค่ำวันนี้เป็นต้นไปมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากก็จะเป็นที่แม่ฮ่องสอนเจียงใหม่เจียงรายพะเยาแล้วก็น่านเนอะเจ้าซึ่งในชั่วโมงที่ผ่านมาเจียงใหม่ก็ฝนตกหนักนั่นนะคุณผู้ฟังฝนตกหนักหลายตี้หลายตางเหมือนกันเต่าตี้มีคนทักทายมาบอกว่าฝนตกนะเจ้าเพราะนั้นเดินทางเจ้าในช่วงแรงๆเจี๊ยเดินทางไปในพื้นที่ใดต้องเพิ่มความระมัดระวังกันตัวเนอะโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกนะเจ้าซึ่งมันอันตรายนะเจ้าหากว่าขับรถยนต์ก็ก้อยขับบริหารเวลาเผื่อเวลาในการเดินทางนะเจ้าถ้าหากว่าเป็นรถเครื่องก็บดีลืมติดเสื้อกันฝนไปตัวเนื้อเจ้าคุณผู้ฟังมาแนะนำสนับสนุนให้ใจจ้องเนาะเวลาขี่รถเครื่องเนี่ยขอให้เป็นใส่เสื้อกันฝนดีกว่าปลอดภัยนะเจ้าเพราะว่าถ้าหากว่าใจจ้องอาจจะโต้ลมอาจจะโดนลมโดนฝนที่ตกหนักๆหากว่าฝนตกหนักนะคุณผู้ฟังเจ้าหาจุดจอดรถที่ปลอดภัยแล้วก็พักรถกันก่อนนะเจ้าเนาะในช่วงเวลานี้ขอบคุณคุณผู้ฟังที่แวะเข้ามาทักทายน้องเก่งต่างช่องไลฟ์นะเจ้าแล้วก็บอกว่าก็เดี๋ยวไปฟังต่อในวิทยุขอบพระคุณเจ้าบางท่านก็บอกว่าจะติดตามตั้งไลฟ์นี่มาไปวิทยุเตือนะเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าขอบคุณนักๆบอกว่าจะหยุดให้กำลังใจกันช่องทางใดก็ตามคุณผู้ฟังขอให้มีเพลงม่วนๆนะเจ้าฟังสบายๆไปด้วยกันจนถึง1ทุ่มนะเจ้ามีคุณพระพลึงบอกว่าขอเพลงหนุ่มเชียงใหม่สาวเมืองแป้เดี๋ยวพองฮืนนะเจ้าเอาล่ะคุณผู้ฟังตอนนี้เราไปฟังเพลงม่วนๆจากต่างรายการกันก่อนนะเจ้าพักผ่อนฟังเพลงกันก่อนสบายๆกับบรรยากาศของยามแลงเนาะกับรอบเวียงเจียงใหม่บอกว่าจะเป็นเพลงลูกทุ่งบอกว่าจะเป็นเพลงกำเมืองยินดีที่จะถ่ายทอดเปิดให้ฟังเจ้า

น้องเก่งเฮ้อคุณผู้ฟังได้ฟังสองเพลงต่อเนื่องเนาะเจ้าล้วนแล้วแต่เป็นเพลงที่ฟังสบายๆเนาะฟังแล้วก็รู้สึกมันได้บรรยากาศยามแลงคุณผู้ฟังเจ้าฟังเพลงกึ๊ดเติงหาเน่อแล้วก็ฟังเพลงที่มีจุ๊บะไกลนะเจ้าน้องเก่งว่าเป็นเพลงที่มีความหมายที่มันโตยกันไปได้นะนะเจ้ากึ๊ดเติงหาส่งความกึ๊ดเติงหาความห่วงใยนะเจ้าความรู้สึกดีๆไปถึงจุดหมายปลายทางแต่ว่าในขณะเดียวกันก็บอกกันไปในเนื้อหาสาระของเพลงว่าถึงแม้ว่าตัวจะอยู่ไกลกันนะเจ้าแต่ว่าใจบักไก่นะเจ้าใจบักไก่เลยใจอยู่แหมะแหมะนะเจ้าแต่ว่าตัวนี่อาจจะอยู่ไกลขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามหาฟังรายการรอบเวียงจังใหม่นะเจ้าคุณผู้ฟังบอกว่าจะเป็นทางวิทยุนะเจ้า FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์รวมถึงทางช่องออนไลน์นะเจ้าช่องTikTok ของ DJ เก่งขอบคุณนักหน้าเลยนะเจ้าถือว่าเป็นกำลังใจนะเจ้าเป็นกำลังใจที่ดีเลยนะเจ้าคุณ VJR บอกว่าเรียกปิงปองก็ได้ครับเจ้าคุณปิงปองเนาะก็เหมือนพอมาไลฟ์รายการทางช่องทางนึงก็เหมือนได้มีคนเราได้รู้จักผู้คนเพิ่มเติมขึ้นนะเจ้าหรือว่าบางท่านบางทีนี่ก็หายกันไปเมินแล้วก็บังเอิญว่าได้มาปะกันในช่องทางไลฟ์ก็ต้องขอบพระคุณนักหน้าเลยนะเจ้าที่ได้ยุดได้เฮือกกำลังใจกันนะเจ้าแล้วก็ยังได้นำสิ่งดีๆเพื่อคุณผู้ฟังได้ติดตามไปด้วยกันนะเจ้าช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่คุณผู้ฟังแต้นแล้วเนี่ยก็อยากจะคือเป็นช่วงเวลาที่ผ่อนคลายความเครียดให้กับคุณผู้ฟังกันได้นะเจ้าเนาะเรื่องราวข่าวสารก่อนเล็กๆน้อยๆที่จะได้นำมาฝากกับคุณผู้ฟังนั่นก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เฮาได้คือคุณผู้ฟังได้มีความสุขนะเจ้าเพลงลูกทุ่งพ่องเพลงกำเมืองพ่องวันนี้เนี่ยอาจจะบ่ค่อยสะดวกกับการเปิดซ้อหาข่าวสารอะไรอย่างกันสักเท่าใดนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าวันนี้ทีมข่าวสวทเจียงใหม่คุณคมสันคำวงรายงานไว้นะเจ้าในเรื่องของจังหวัดเจียงใหม่นะเจ้าได้ขับเคลื่อนโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เจิญจวนพี่น้องประชาชนทุกช่วงวัยเจ้าสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแล้วก็ยังได้ทำบุญช่วยผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองกันตัวนะเจ้าแต่ในวันนี้นะเจ้านายศิวะธรรมิกนนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรตินะเจ้าโดยมีหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเจ้าเพื่อที่จะขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมในทุกมิติเนาะโดยบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเจ้าเพื่อที่จะให้เป็นการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้นะเจ้าขับเคลื่อนโครงการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการรณรงค์นะเจ้าสร้างการหับหูแล้วก็ป้องกันโรคหลอดเลือดสมองซึ่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตแล้วก็ความพิการของคนไทยนะเจ้าซึ่งที่ประชุมก็ได้มีการพิจารณาแผนการจัดกิจกรรมรายละเอียดการดำเนินงานตลอดจนกำหนดเป้าหมายจำนวนผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมนะเจ้าแล้วก็การมอบหมายภารกิจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนงานในแต่ละอำเภอการเตรียมสถานที่การจัดการจัดการจราจรเป็นเรื่องที่สำคัญหากว่ามีกิจกรรมเหล่านี้การจัดการจราจรการสนับสนุนอาหารและก็การปฐมพยาบาลสำหรับผู้สนใจนะเจ้าผู้สนใจอยากจะร่วมกิจกรรมเดินวิ่งปั่นเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้เจ้าสามารถที่จะเข้าสมัครเข้าร่วมกิจกรรมกันได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่31สิงหาคมเจ้าเนาะผ่านทางเว็บไซต์
wrb12.thai.run นะเจ้าโดยอัตราค่าสมัครสำหรับบุคคลทั่วไปอายุ18ปีขึ้นไปอยู่ที่360บาทเจ้าแล้วก็รวมถึงละอ่อนและเยาวชนเนาะก็สามารถที่จะละอ่อนเยาวชนสามารถที่จะก็คืออายุ 7-18 ปีเนี่ย240บาทผู้สมัครจะได้ครับเสื้อที่ระลึกนะเจ้าหมายเลขวิ่งเนาะแล้วก็เหรียญที่ระลึกเจ้าจัดส่งฟรีถึงบ้านนะเจ้าพร้อมกับได้ครับความคุ้มครองจากประกันอุบัติเหตุกลุ่มตามเงื่อนไขของโครงการแล้วก็สามารถที่จะนำค่าใช้จ่ายไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้2เท่าเลยนะเจ้าเนาะคุณผู้ฟังเจ้าก็บ่ดีลืมเนาะสำหรับกิจกรรมดีๆน้องเก่งนำมาประชาสัมพันธ์บอกต่อกันผ่านในช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่รายการนี้เจ้าขอบคุณคุณผู้ฟังที่อยู่ด้วยกันในทุกๆช่องทางของการออกอากาศนะเจ้าในวันนี้น้องเก่งยังพร้อมที่จะซ่อมหางานเพลงม่วนๆติดมาเปิดฮือคุณผู้ฟังได้ฟังนะเจ้าเฮามาฟังเพลงที่เปิดบ่อยๆก็ไม่เบื่อเนาะเพราะน้องเก่งบอกว่าเปิดเพลงเปิดบ่อยๆก็ไม่เบื่อเนี่ยบางท่านหูตันเลยว่าน้องเก่งจะเปิดเพลงอะไรยังนะเจ้าแสดงว่าเป็นคนที่รู้ใจเนาะฟังเพลงนี้เจ้าแค่คนคุย

ช่วงสิ่งดีๆจาก PEA เข้าสู่ช่วงของสิ่งดีๆจาก PEA เจ้าคุณผู้ฟังเจ้าวันนี้ PEA แจ้งเตือนบ่อยากถูกหลอกต้องดูให้ดีสังเกต PEA Line Official ของแต้ต้องมีเครื่องหมายโล่สีเขียวเต้าอันแอดเพื่อนไว้สบายชัวแอด PEA Thailand หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่หรือ1129 PEA Contact Center ตลอด24ชั่วโมง

ธอไม่คิดถึงฉันแล้วหรือไรนะเจ้าฟังเพลงนี้แล้วก็รู้สึกว่าเออมันเป็นเพลงม่วนๆแฮมเพลงนึงนะเจ้าไม่จะบอกว่ามีเด็กชายแอบฟังขอบคุณนะครับอเลอเลทักทายอเลอเลผ่านทางอากาศนะเจ้าขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านก็คนตัวตี้อยู่ด้วยกันนะเจ้ายามแรงเนาะน้องเก่งอยู่กับคุณผู้ฟังแรงวันจันทร์ถึงวันศุกร์หลังเคารพธงชาติในช่วง 6:00 นแรงนะเจ้าก็จะมีรายการรอบเวียงเจียงใหม่เนี่ยนะเจ้าตี้จะอยู่กับคุณผู้ฟังนะเจ้าด้วยเรื่องราวข่าวสารด้วยงานเพลงนะเจ้าเพลงลูกทุ่งพ่องเพลงกำเมืองพ่องนะเจ้าแต่ว่าช่วงนี้ก่อนเน้นฟังเพลงตี้สบายสบายนะเจ้าตี้บ่ได้มีจังหวะแดนซ์เนาะคุณผู้ฟังนี่ต้องบอกกันต้องขอยั้งก่อนเฮายั้งแดนซ์กันสักช่วงเวลานึงก่อนนะเจ้าแต่ว่าเฮาก็ยังมีงานเพลงม่วนๆตี้ฟังกันอย่างเพลินๆน่ะคุณผู้ฟังฟังกันไปก็เพลิดเพลินกันไปนะเจ้าเนี่ยกินมื้อแรงกันอยู่นะเจ้ากำลังเตรียมเมนูเด็ดมื้อแรงบางท่านก็กำลังเติมพลังมื้อแรงกันอยู่แต่บางท่านก็เอนหลังฟังเพลงแล้วขอยั้งก่อนนะเจ้าอิดกับการกับงานมาวันค่ำละขอนั่งบ่ได้นอนบ่ได้ฟังเพลงม่วนๆกับน้องเก่งไปก่อนนี่ก็ด้วยความยินดีนะเจ้าบอกว่าจะเนี่ยยังอยู่ก็มีความสุขกับทุกสิ่งที่กำลังทำนะเจ้าน้องเก่งพร้อมที่จะส่งกำลังใจให้กับทุกท่านนะเจ้าในช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่นะเจ้าถึงแม้ว่าจะช่วงเป็นช่วงเวลาที่

าะเราเวียงเจียงใหม่ขออนุญาตเปิดเพลงลูกทุ่งกับเพลงกำเมืองนะเจ้าคุณแม่เดี๋ยวเอาไว้ช่วงอื่นๆกันละกันนะเจ้าแต่ว่าถ้าหากว่าอยากฟังเพลงลูกทุ่งหรือเพลงกำเมืองเพลงใดก็แนะนำกันเข้ามาใหม่ได้เลยนะเจ้าน้องเก่งเกียมไว้แหมนึ่งงานเพลงที่จะเปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังก่อนที่จะส่งท้ายรายการกันไปในวันนี้นะเจ้าเนาะฟังเพลงนี้งานจากศิลปินไม้เมืองเจ้า

งานจากน้องอ้อมนะเจ้าศิลปินไม้เมืองเสียงร้องของน้องอ้อมไม้เมืองเพลงที่มีชื่อว่าทวินรันจวนนะเจ้าเป็นเพลงที่ฟังสบายๆแห่งเพลงหนึ่งที่น้องเก่งเลือกมาฝากกับคุณผู้ฟังนะเจ้าขอบคุณคุณผู้ฟังที่ยังติดตามรายการนะเจ้าแล้วก็แนะนำถามไทยงานเพลงเข้าสู่รายการกันมาอย่างเช่นเพลงที่กำลังจะเปิดต่อไปงานจากคุณฝนธนสุนทรนี่ในช่วงนี้น้องเก่งติดตามเฟซบุ๊กคุณฝนก็ยังเห็นว่าคุณฝนอยู่ในเจียงใหม่นะยังแอบวัดวาอารามต่างๆในเจียงใหม่กันอยู่เนาะก็แต่เสียดายเนาะคุณฝนถ้าจะลืมสวทเจียงใหม่ไปแล้วแต่ก่อนนี้เปิ้ลก็มาที่นี่มันอยู่นะเจ้าแต่ว่าเดี๋ยวค่อยได้เจอกันเลย

บริปากันเลยเนะเจ้ากับคุณฝนธนสุนทรเนาะอ่ะใครที่ไปแอลตังใดแล้วเจอใส่คุณฝนนะเจ้าก็ฝากทักทายส่งกำลังใจให้คุณฝนธนสุนทรนะเจ้าสาวงามตลอดกาลเพราะว่างามบ่มีวันเปลี่ยนไปเลยอะนะเจ้าน้องเก่งจะส่งท้ายละเจ้าเพลงที่เลือกมาส่งท้ายในวันนี้1เพลงนั้นก็คืองานเพลงพี่ชายชั่วคราวจากคุณฝนธนสุนทรเพลงที่มีคุณผู้ฟังแนะนำคานเข้ามาทางช่องทางไลฟ์นะเจ้าแล้วก็วันพรุ่งนี้หลังเคารพธงชาติในช่วง6โมงแลงนะเจ้าเขาก็จะปิกมาปะกันใหม่แฮมเตื้อนึ่งนะเจ้าเนาะกับช่วงของรอบเวียงเจียงใหม่สำหรับวันนี้มีความสุขกันกุท่านกุคนดูแลสุขภาพร่างกายกันตวยสวัสดีเจ้า

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการปราบปรามการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นอย่างจริงจังพร้อมประสานตำรวจและปปช.ดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้นศาลรัฐธรรมนูญนัดลงมติความชอบด้วยรัฐธรรมนูญกรณีพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทเพื่อแก้ไขวิกฤตพลังงานในวันที่9 กรกฎาคมนี้ผู้นำสหรัฐระบุการที่วุฒิสภาสหรัฐมีมติสนับสนุนร่างกฎหมายที่ให้ยุติการทำสงครามในอิหร่านถือเป็นเรื่องที่ไร้ความหมายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการปราบปรามการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นอย่างจริงจังพร้อมประสานตำรวจและปปช.ดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้น
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงว่ากรณีการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะการแก้ไขข้อสอบเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งถือเป็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตอย่างร้ายแรงปิดโอกาสผู้ที่มีความรู้ความสามารถและส่งผลเสียต่อระบบราชการไทยซึ่งยอมรับไม่ได้สำหรับประเด็นการยกเลิกผลการสอบคือหากผลการตรวจสอบพบหลักฐานการทุจริตในส่วนใดส่วนนั้นต้องเป็นโมฆะทันทีแม้จะมีการบรรจุเข้าแต่งตั้งเป็นข้าราชการแล้วแต่หากตรวจสอบพบว่ามาจากการทุจริตก็ต้องยกเลิกกระบวนการทั้งหมดโดยไม่มีข้อยกเว้นส่วนการดำเนินคดีและการตรวจสอบคลิปเสียงที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์ได้มอบหมายให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อสอบสวนควบคู่ไปกับการทำงานของสำนักงานปปช.ยืนยันพร้อมให้ความร่วมมือในการสืบสวนหาข้อเท็จจริงไม่ว่าจะเป็นการพิสูจน์อัตลักษณ์ของคลิปเสียงหรือตรวจสอบเส้นทางของการทุจริตโดยสั่งการให้ดำเนินการอย่างเต็มที่และรอบคอบที่สุด
3: ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งปปท.ปปช.ตำรวจแล้วก็ปลัดกระทรวงมหาดไทยเขาก็รวบรวมพยานหลักฐานทุกอย่างอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องได้ทุกชิ้นน่ะคือแค่แก้ไขผลการสอบแค่แผ่นเดียวคนเดียวผมไม่ต้องไปทำถึง 3,000 คนหรอกแผ่นเดียวก็ผิดแล้วมันอยู่ที่การสอบสวนมากกว่าปฏิเสธก่อนตอนนี้เดี๋ยวก็หาว่าร้อนตัวอีกที่ผมได้ประชุมสั่งการไปก็คือดำเนินการเต็มที่ไม่มีข้อยกเว้นไม่มีเกรงใจใครพลาดถึงใครก็โดนคนนั้น
2: นอกจากนี้กระทรวงมหาดไทยเตรียมขยายผลตรวจสอบย้อนหลังในทุกมิติเพื่อสร้างความโปร่งใสและเรียกความเชื่อมั่นจากประชาชนโดยย้ำว่าการบริหารราชการแผ่นดินต้องควบคู่ไปกับความยุติธรรมหากพบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบจะดำเนินมาตรการทางวินัยและกฎหมายอย่างถึงที่สุดเพื่อรักษาไว้ซึ่งระบบคุณธรรมของข้าราชการไทยต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ขณะที่กระทรวงมหาดไทยตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นให้แล้วเสร็จภายใน7 วันหากพบผู้กระทำผิดให้ดำเนินการอย่างเด็ดขาดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อสังคม
4: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังประชุมร่วมกับนายกรัฐมนตรีกรณีทุจริตการสอบท้องถิ่นว่านายกรัฐมนตรีมีคำสั่งให้ยกเลิกผลการสอบข้าราชการท้องถิ่นในรอบดังกล่าวเพราะเรื่องนี้กระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนแต่ยืนยันการยกเลิกผลการสอบจะมีขั้นตอนการพิจารณาที่เหมาะสมโดยมุ่งเป้าไปที่ผู้ทุจริตการสอบก่อนหากพบความผิดชัดเจนยกเลิกผลการสอบทันทีส่วนผู้ที่บริสุทธิ์ต้องพิจารณารายละเอียดอีกครั้งนอกจากนี้จะดำเนินการกับผู้กระทำความผิดอย่างเด็ดขาดซึ่งกระทรวงมหาดไทยจะแจ้งความร้องทุกข์ในความผิดตามที่ปรากฏเป็นหลักฐานชัดเจนจากนั้นให้ตำรวจขยายผลสืบสวนต่อไปพร้อมตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงโดยมีนายสันติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยดูแลด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นประธานกำหนดระยะเวลาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน7 วันทั้งนี้หากพบว่ามีข้าราชการทั้งส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นเข้าไปเกี่ยวข้องดำเนินการเอาผิดทันทีและต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ส่วนพื้นที่อำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ที่มีกระแสข่าวว่าเกี่ยวข้องกับการทุจริตในครั้งนี้ได้มีการสอบวินัยร้ายแรงผู้อำนวยการที่มีชื่อในข่าวแล้วหากพบว่ามีความผิดจะสั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ทันที
5: เราก็แจ้งความไปในข้อหาที่เราได้พบหลักฐานว่าการกระทำผิดเดี๋ยวทางตำรวจเนี่ยก็จะไปดูต่อว่าจะเป็นใครที่อยู่ในกระบวนการนี้ตำรวจจะสาวถึงใครก็ทุกคนที่ร่วมกระทำความผิดก็จะต้องถูกดำเนินคดีคือถ้ามันผิดมันต้องยกเลิกแน่นอนท่านนายกบอกดำเนินการให้ชัดเจนซึ่งมันจะมีกรรมการที่ดำเนินการอยู่เราก็จะแจ้งเขาไปที่ดูเพราะคนสอบก็300,000กว่าคนและคนได้เป็นใครบ้างคนอยู่ในกระบวนการมันมีการแก้มาคำตอบหรือเปล่าก็ต้องมาดูสิ่งที่มันถูกต้องก็คือความถูกต้องอะไรผิดมันก็ต้องผิดอยู่แล้วเรามีกรรมการดูชัดเจนอยู่แล้วแล้วก็จะมีกรรมการกลางของท้องถิ่นเนี่ยก็จะแจ้งไปที่เขาเรียกว่ากรรมการจัดการสอบว่าจะให้ดำเนินการยังไงอันนี้ยังไม่ถึงขั้นตอนนั้นใจเย็นในส่วนนี้แต่ว่าเราจะดูให้ดีที่สุดก็7 วันไงที่เดียนท่านประธาน
4: ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวด้วยว่าคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นจะตรวจสอบคลิปเสียงสนทนาการทุจริตในการสอบข้าราชการท้องถิ่นที่มีการเชื่อมโยงไปถึงรัฐมนตรีท่านหนึ่งด้วยและจะนำหลักฐานนี้มอบให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อขยายผลว่ามีใครเกี่ยวข้องบ้างผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: ด้านมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒออกแถลงการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นยืนยันปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาลและพร้อมร่วมมือกับทุกหน่วยงานในการตรวจสอบ
6: มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒหรือมสว.ออกแถลงการว่าตามที่ได้ปรากฏข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยานั้นขอที่แจ้งว่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒอยู่ระหว่างพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวและพร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนรวดเร็วรอบด้านและเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายและจะดำเนินการเปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เปิดเผยได้ตามกฎหมายเพื่อให้ข้อเท็จจริงปรากฏอย่างชัดเจนโปร่งใสและเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความเชื่อมั่นของสาธารณชนทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลหลักนิติธรรมภายใต้กรอบของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒขอยืนยันเจตนารมณ์ในการปฏิบัติภารกิจด้วยความรับผิดชอบยึดมั่นในมาตรฐานทางวิชาการและคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะเป็นสำคัญโดยจะดำเนินการในเรื่องดังกล่าวด้วยความรอบคอบและเป็นธรรมพร้อมรายงานความคืบหน้าต่อไปชาวนันมาลีรายงาน
1: ขณะที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติลงพื้นที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒเพื่อขอข้อมูลคดีทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นเตรียมขอหมายค้นยึดหลักฐานทั้งหมดนายพัฒนพงษ์จันเพชรพูลผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒเพื่อหารือกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยและประสานขอข้อมูลกรณีการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเนื่องจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นออกแถลงการระบุว่าได้จัดจ้างมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒเป็นผู้ดำเนินการจัดสอบทั้งหมดตั้งแต่การออกข้อสอบคัดเลือกข้อสอบจัดพิมพ์และจัดเตรียมข้อสอบขนส่งข้อสอบจัดหาสถานที่สอบดำเนินการสอบตลอดจนการเก็บรักษาข้อสอบและกระดาษคำตอบจึงประสานขอข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำข้อสอบซึ่งเป็นประเด็นที่พบข้อสงสัยเกี่ยวกับการทุจริตพร้อมกันนี้ปปช.อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อยื่นคำร้องขอศาลออกหมายค้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในมหาวิทยาลัยหากศาลอนุมัติหมายค้นเจ้าหน้าที่จะเข้าตรวจค้นและยึดหลักฐานทันทีขณะเดียวกันนายเนติพลชุมยวงผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เปิดเผยภายหลังหารือกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒว่ากระดาษคำตอบการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นกว่า 800,000 แผ่นหรือประมาณ10 ลังเก็บรักษาไว้ภายในห้องนิรภัยของโรงพิมพ์แห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการโดยมหาวิทยาลัยยินดีส่งมอบให้ปปช.นำไปตรวจสอบส่วนการเปิดห้องนิรภัยใช้กุญแจ2 ดอกโดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒเป็นผู้เก็บรักษา1 ดอกและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นผู้เก็บอีก1 ดอกการเปิดห้องจะต้องได้รับความยินยอมจากทั้ง2 หน่วยงานและต้องมีผู้แทนของทั้ง2 ฝ่ายไม่สามารถเปิดเพียงลำพังฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้ส่วนกรณีจะมีการทำกุญแจสำรองหรือไม่ยังไม่มีข้อมูลยืนยันและอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริง นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.มอบหมายให้นายสุภชัยปทุมนากุลปลัดกระทรวงอว.พูดคุยกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒเพิ่มเติมกรณีเป็นคู่สัญญาในการจัดสอบราชการกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยเฉพาะเรื่องการตรวจสอบและชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อให้เกิดความโปร่งใสแม้ว่ามหาวิทยาลัยจะมีคำแถลงชี้แจงออกมาแล้วก็ตามกรมศุลกากรยกเลิกสิทธิ์รับเงินรางวัลของผู้บริหารเพื่อขจัดผลประโยชน์ทับซ้อนพร้อมเตรียมแก้กฎหมายยกเลิกทั้งระบบนายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรเปิดเผยว่ากรมศุลกากรได้เดินหน้าปฏิรูปองค์กรครั้งใหญ่เพื่อยกระดับความโปร่งใสและขจัดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนโดยได้ปรับปรุงระเบียบเพื่อยกเลิกสิทธิ์การรับเงินรางวัลศุลกากรของผู้บริหารทุกระดับตั้งแต่อธิบดีที่ปรึกษารองอธิบดีผู้อำนวยการไปจนถึงนายด่านศุลกากรซึ่งเป็นกลุ่มที่มีอำนาจพิจารณาสั่งคดีหรือบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อเสนอแนะของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.และเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐานธรรมาภิบาลสากลของ OECD พร้อมกันนี้ได้ปรับปรุงเกณฑ์การจ่ายเงินรางวัลให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใหม่เพื่อให้เกิดความเหมาะสมโดยแบ่งตามสัดส่วนการมีส่วนร่วมจริงออกเป็น3กลุ่มได้แก่ผู้จับกุมผู้ร่วมจับกุมและผู้ช่วยเหลือซึ่งขณะนี้ร่างระเบียบดังกล่าวได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้วและจะมีผลบังคับใช้ทันทีหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษาทั้งนี้ในระยะต่อไปกรมศุลกากรเตรียมศึกษาทบทวนภาพรวมเพื่อเสนอแก้ไขพระราชบัญญัติศุลกากรพุทธศักราช2560โดยมีเป้าหมายสูงสุดในการยกเลิกการจ่ายเงินรางวัลแก่พนักงานศุลกากรในทุกระดับเพื่อสร้างบรรทัดฐานการบังคับใช้กฎหมายที่ตั้งอยู่บนความเป็นธรรมโปร่งใสปราศจากข้อคอรหาและเรียกคืนความเชื่อมั่นจากสังคมและภาคธุรกิจได้อย่างยั่งยืนกรมสอบสวนคดีพิเศษรับคดีชักชวนลงทุนซื้อขายเงินตราต่างประเทศ Forex เป็นคดีพิเศษฐานผิดพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์และเร่งขยายผลเอาผิดเครือข่าย
7: พันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ได้ลงนามรับคดีเกี่ยวกับการชักชวนลงทุนซื้อขายเงินตราต่างประเทศหรือ Forex เป็นคดีพิเศษอย่างเป็นทางการในความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550พร้อมสั่งการให้คณะพนักงานสอบสวนขยายผลตรวจสอบความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมการรับคดีดังกล่าวเป็นคดีพิเศษเนื่องจากการตรวจสอบพบพฤติการมีการโฆษณาชักชวนและแนะนำให้ประชาชนร่วมลงทุนซื้อขายเงินตราต่างประเทศหรือ Forex ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นช่องทางที่สามารถเข้าถึงประชาชนจำนวนมากโดยมีลักษณะเข้าข่ายการหลอกลวงให้ลงทุนเนื่องจากปรากฏผู้ได้รับความเสียหายและผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามที่มีการกล่าวอ้างนอกจากนี้คณะพนักงานสืบสวนซึ่งรับผิดชอบตรวจสอบกรณีการซื้อขาย Forex โดยไม่ได้รับอนุญาตได้ดำเนินการสอบปากคำผู้เสียหายรับคำร้องทุกข์กล่าวโทษและรวบรวมพยานหลักฐานอย่างต่อเนื่องพร้อมนำของกลางและข้อมูลที่ได้จากการตรวจค้นมาตรวจสอบและวิเคราะห์อย่างละเอียดพยานหลักฐานที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบประกอบด้วยบัญชีธนาคารโทรศัพท์มือถือเครื่องคอมพิวเตอร์สินทรัพย์ดิจิทัลได้แก่ Bitcoin และ USDT ตลอดจนเอกสารและข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างการดำเนินงานของเครือข่ายการลงทุนเพื่อใช้ประกอบการสืบสวนขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: ศาลรัฐธรรมนูญนัดลงมติความชอบด้วยรัฐธรรมนูญกรณีพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อแก้ไขวิกฤตพลังงานในวันที่9กรกฎาคมนี้ศาลรัฐธรรมนูญนัดแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือและลงมติในคดีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน133คนส่งความเห็นผ่านประธานสภาผู้แทนราษฎรขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569ตราขึ้นโดย ยเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรคหนึ่งหรือไม่โดยศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่าคดีดังกล่าวเป็นปัญหาข้อกฎหมายและมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้จึงให้ยุติการไต่สวนและกำหนดนัดแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือร่วมกันลงมติในวันที่9กรกฎาคมนี้เวลา9นาฬิกาซึ่งเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่รัฐธรรมนูญกำหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยภายใน60วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องคณะกรรมการนโยบายการเงินมีมติเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ1ต่อปีเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจแม้จะเผชิญแรงกดดันจากภาวะเงินเฟ้อในระยะสั้น
8: นายดอนนาคอนทัพเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.เปิดเผยว่าที่ประชุมกนง.มีมติเป็นเอกฉันท์7ต่อ0เสียงให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 1.0 ต่อปีเนื่องจากเห็นว่าเป็นระดับที่เหมาะสมในการประคับประคองเศรษฐกิจโดยกนง.ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยในปี2569จะขยายตัวที่ร้อยละ 2.3 และชะลอตัวลงเล็กน้อยในปี2570มาอยู่ที่ร้อยละ 1.8 แม้จะมีแรงส่งที่ดีกว่าคาดจากการส่งออกและการลงทุนตามวัฏจักรเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์รวมถึงสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางที่เริ่มปรับตัวดีขึ้นแต่ภาพรวมของเศรษฐกิจไทยยังเติบโตต่ำและไม่ทั่วถึงโดยกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ปรับตัวได้ดีแต่กลุ่ม SME ยังปรับตัวได้จำกัดและเจอกระแสการแข่งขันที่รุนแรงด้านภาคครัวเรือนยังถูกกดดันจากค่าครองชีพที่สูงและรายได้ที่ชะลอตัวอัตราเงินเฟ้อคาดว่าปีนี้จะเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 2.8 โดยในช่วงที่เหลือของปีนี้อาจพุ่งสูงเกินกรอบเป้าหมายชั่วคราวจากการส่งผ่านราคาพลังงานและต้นทุนก่อนจะทยอยปรับลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 1.4 ในปีหน้าหลังจากปัจจัยด้านอุปทานเริ่มคลี่คลายด้านสถานการณ์เงินบาทพบว่าปรับตัวอ่อนค่าลงตามการแข่งข้าของเงินดอลลาร์สหรัฐขณะที่สินเชื่อโดยรวมยังขยายตัวต่ำโดยเฉพาะสินเชื่อ SME ที่ยังคงหดตัวเนื่องจากสถาบันการเงินเพิ่มความระมัดระวังในการปล่อยกู้นพศรแก้วคำรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมรับข้อเสนอจากสภาองค์กรผู้บริโภคยกระดับความปลอดภัยรถขนส่งถังก๊าซ LPG พร้อมเร่งทบทวนมาตรการกำกับดูแลและระบบตรวจสภาพ
9: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมรับหนังสือจากตัวแทนสภาองค์กรผู้บริโภคกรณีข้อเสนอนโยบายและมาตรการความปลอดภัยของรถขนส่งถังก๊าซ LPG และการคุ้มครองผู้บริโภคจากความเสี่ยงของการใช้ก๊าซในระบบขนส่งสาธารณะพร้อมกล่าวว่าประเด็นความปลอดภัยของรถขนส่งถังก๊าซ LPG เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องยกระดับการกำกับดูแลให้รัดกุมยิ่งขึ้นทั้งการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยระบบแจ้งเตือนและเฝ้าระวังเพื่อลดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนขณะเดียวกันต้องไม่กระทบต่อการประกอบธุรกิจเกินสมควรในส่วนของรถโดยสารและรถขนส่งที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเช่น LPG และ NGV กระทรวงคมนาคมได้เร่งตรวจสภาพและเตรียมมาตรการกำกับความปลอดภัยอย่างเข้มงวดมากขึ้นโดยจะเพิ่มศักยภาพการตรวจสอบและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยควบคู่กับแนวทางส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านไปสู่รถพลังงานไฟฟ้าหรือ EV พร้อมพัฒนาระบบอบรมการจัดการความเสี่ยงเส้นทางการรายงานเหตุและการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบเพื่อยกระดับความปลอดภัยของระบบขนส่งทางถนนโดยรวมอย่างยั่งยืนชวิสาปทุมมารายงาน
1: ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาชี้แจงกรณีกัมพูชาเผยแพร่ภาพวัตถุระเบิดที่อ้างว่าถูกไทยโจมตีขัดแย้งกับข้อเท็จจริงในการปฏิบัติและหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์ทางทหาร
10: พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC ชี้แจงกรณีฝ่ายกัมพูชาเผยแพร่ภาพวัตถุคล้ายระเบิด MK84 พร้อมกล่าวอ้างว่าเป็นหลักฐานการโจมตีจากเครื่องบิน F16 ของฝ่ายไทยว่ากองทัพอากาศไทยมีระบบประเมินความเสียหายจากการรบซึ่งใช้เทคโนโลยีบันทึกภาพและติดตามผลการใช้อาวุธจากเครื่องบินขับไล่ F16 และ Gripen อย่างละเอียดผลการตรวจสอบยืนยันว่าอาวุธทุกลูกที่ใช้ในภารกิจปฏิบัติการทำงานสมบูรณ์ตามวงรอบมีการระเบิดตามเป้าหมายและสามารถตรวจสอบความเสียหายในพื้นที่ทางทหารได้ครบถ้วนไม่พบข้อมูลสนับสนุนว่ามีระเบิดด้านหลงเหลือตามที่ถูกกล่าวอ้างรวมถึงจากลักษณะภายนอกของวัตถุดังกล่าวมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นระเบิดซึ่งเคยถูกใช้อย่างแพร่หลายในสงครามยุคก่อนโดยกองทัพสหรัฐอย่างไรก็ตามการระบุแหล่งที่มาไม่สามารถจะทำได้จากรูปลักษณ์ภายนอกเพียงอย่างเดียวแต่ต้องตรวจสอบหมายเลขการผลิตชิ้นส่วนประกอบประวัติการครอบครองและหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ประกอบกันนอกจากนี้สภาพของวัตถุที่ถูกนำมาเผยแพร่ ยังคงมีความสมบูรณ์ทั้งลำตัวและคลีบหางทั้งที่โดยหลักการแล้วเป็นไปได้ยากที่จะพบวัตถุในสภาพใกล้เคียงสภาพเดิมจากโรงงานผลิตพลอากาศเอกประภาสย้ำว่าประเด็นสำคัญที่สังคมควรตระหนักคือภาพถ่ายไม่ใช่พยานหลักฐานที่ยืนยันต้นตอของอาวุธได้ด้วยตัวเองเพราะในทางนิติวิทยาศาสตร์ทางทหารการชี้ว่าอาวุธชิ้นใดเป็นของฝ่ายใดต้องอาศัยหลักฐานเชิงประจักษ์และกระบวนการตรวจพิสูจน์ที่เป็นมาตรฐานสากลปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
12: ัฐบาลเดินหน้าดูแลประชาชนผู้มีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทให้เข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างครอบคลุมรวมทั้งพัฒนาสิทธิประโยชน์บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์บัตรทอง30บาทบริการนวดไทยบริการประคบบริการนวดและประคบบริการอบสมุนไพรบริการพอกเข่ารวมถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพบรรดาหลังคลอดได้ณหน่วยบริการประจำตามสิทธิ์หรือหน่วยบริการในระบบสปสช.ที่ให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเพื่อรับการประเมินเข้าสู่กระบวนการรักษาตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ต่อไปโดยในปีงบประมาณ 2568 มีประชาชนเข้ารับบริการจำนวนกว่า4ล้านครั้งส่วนบริการใช้ยาสมุนไพรจะเป็นไปตามข้อบ่งใช้ของบัญชียาหลักแห่งชาติและอยู่ภายใต้การพิจารณาของผู้ประกอบวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาการมีจำนวนรับบริการกว่า13ล้านครั้งสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลชลีลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
14: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
15: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
14: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 19นาฬิกา22นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านทรูธโซเชียลเมื่อวันนี้ที่ระบุว่าการที่วุฒิสภาสหรัฐซึ่งพรรครีพับลิกันครองเสียงข้างมากมีมติ50ต่อ48เสียงสนับสนุนร่างกฎหมายที่ให้เขายุติการทำสงครามในอิหร่านหรือต้องขอความเห็นชอบจากสภาคองเกรสก่อนจะดำเนินปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านถือเป็นเรื่องที่ไร้ความหมายและเป็นการแสดงจุดยืนสนับสนุนอิหร่านซึ่งเป็นศัตรูของสหรัฐประธานาธิบดีทรัมป์ยังวิพากษ์วิจารณ์บรรดาวุฒิสมาชิกจากพรรครีพับลิกันที่ร่วมกันลงมติเห็นชอบต่อร่างกฎหมายฉบับนี้โดยกล่าวหาว่ากลุ่มคนเหล่านี้พยายามทำให้การทำงานของเขาในฐานะประธานาธิบดีมีความยากลำบากขึ้นทั้งนี้มติดังกล่าวที่กำหนดให้ผู้นำสหรัฐยุติการทำสงครามในอิหร่านเป็นเพียงการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์จึงไม่จำเป็นต้องได้รับการลงนามจากประธานาธิบดีสหรัฐและไม่มีผลบังคับทางกฎหมายสำนักงานปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดฟินิสแตร์ซึ่งตั้งอยู่บริเวณแนวชายฝั่งทางตะวันตกเฉียงเหนือของฝรั่งเศสรายงานในวันนี้ว่าเกิดเหตุไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างในพื้นที่ส่งผลให้ประชาชนกว่า 68,000 ครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้เนื่องจากปัญหาทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับหม้อแปลงของโครงข่ายไฟฟ้าซึ่งนับเป็นเหตุไฟฟ้าดับครั้งใหญ่ครั้งแรกของฝรั่งเศสในช่วงที่กำลังเผชิญกับวิกฤตคลื่นความร้อนรุนแรงทั้งนี้คลื่นความร้อนรุนแรงจากทะเลทรายซาฮาราในภูมิภาคแอฟริกาเหนือแผ่ปกคลุมฝรั่งเศสและหลายพื้นที่ในยุโรปส่งผลให้สภาพอากาศร้อนจัดและอุณหภูมิพุ่งสูงขึ้นโดยสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของฝรั่งเศสประกาศเตือนภัยสภาพอากาศร้อนจัดระดับสีแดงซึ่งเป็นระดับสูงสุดใน58จังหวัดตั้งแต่แคว้นบริตานีทางตะวันตกไปจนถึงภูมิภาคปารีสโดยอุณหภูมิสูงสุดในเวลากลางวันจะสูงกว่า40องศาเซลเซียสต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับ พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้โดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้ตอนล่างเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนจึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นเมฆขลาบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกหรือด้านตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายหนองบัวลำพูบึงกาฬนครพนมมุกดาหารชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 00:42 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง91เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:31 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง75เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:29 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:52 น.
16: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
17: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและชโลธรจัญญาอ่าน

0: คุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ
1: พระสุวรรณสามตำนานคนกตัญญูขอพระองค์ทอดพระเนตรข้าพระองค์นอนจมกองเลือดของตนเถิดเชิญทอดพระเนตรลูกธนูที่เข้าข้างขวาทะลุออกข้างซ้ายข้าพระองค์บ้วนโลหิตอยู่รู้สึกทุรนทุรายกระสับกระส่ายทำไมจึงซุ่มยิงข้าพระองค์เสือเหลืองถูกฆ่าเพราะหนังช้างถูกฆ่าเพราะงาก็แล้วพระองค์เข้าใจว่าข้าพระองค์ควรถูกฆ่าด้วยเหตุอะไรแม้พระราชาได้ฟังเช่นนั้นก็ยังไม่ตรัสบอกตามจริงตรัสเลี่ยงไปว่าสามกวางปรากฏตัวเดินเข้ามาในระยะลูกศรครั้นเห็นเธอเข้าก็ตกใจแตกตื่นวิ่งหนีไปเราโกรธจึงยิงเธอพระโพธิสัตว์ทูลว่าพระองค์ตรัสอะไรในป่าอันกว้างใหญ่ไพศาลแห่งนี้ไม่มีกวางตัวใดเห็นข้าพระองค์แล้วหนีไปตั้งแต่จำความได้ข้าพระองค์ก็นุ่งผ้าเปลือกไม้มาตั้งแต่เยาว์วัยลูกกวางและฝูงกวางในป่าแม้ดุร้ายก็ยังไม่กลัวข้าพระองค์แม้ฝูงกินนอนได้ชื่อว่ามีความขลาดอย่างยิ่งอาศัยอยู่บนภูเขาคันธมาศเห็นข้าพระองค์ยังไม่สะดุ้งกลัวพวกเราต่างสนุกสนานชื่นชมต่อกันท่องเที่ยวไปตามป่าเขาลำเนาไพรเมื่อเป็นเช่นนี้ฝูงกวางจะสะดุ้งกลัวข้าพระองค์ด้วยเหตุอันใดพระราชารู้สึกละอายใจว่าพระองค์ยิงคนผู้ไร้ความผิดแล้วยังกล่าวเท็จอีกจึงบอกความจริงว่าสามกวางเห็นเธอแล้วหาตกใจหนีไปไม่แต่เราโกหกเธอเพราะความโกรธและความโลภเราจึงยิงเธอครั้นพระราชาตัดอย่างนี้แล้วก็ทรงดำริว่าไม่น่าที่สุวรรณสามจะอาศัยอยู่ในป่าแห่งนี้เพียงลำพังเขาจะต้องมีญาติแน่จะต้องถามให้รู้ความจึงตัดถามว่าเธอมาจากไหนใครใช้ให้เธอมาตักน้ำสุวรรณสามสู้อดกลั้นความเจ็บปวดทุกขเวทนาเจียนขาดใจบ้วนเลือดแล้วกล่าวว่าบิดามารดาของข้าพระองค์เป็นคนตาบอดข้าพระองค์เลี้ยงดูท่านทั้งสองอยู่ในป่าใหญ่แห่งนี้จึงมาตักน้ำไปให้ท่านครั้นกล่าวถึงบิดามารดาอย่างนี้แล้วความทุกโศกก็กลับท่วมทับหัวใจของสุวรรณสามอย่างมากจึงบ่นรำพันว่าอาหารของบิดามารดาที่เก็บไว้ยังพอมีกินได้อีก6วันแต่ท่านทั้งสองตาบอดเกรงจะตายเสียเพราะขาดน้ำความทุกข์เพราะถูกยิงด้วยธนูไม่ทุกข์นักแต่ความทุกข์ที่จะไม่ได้เห็นบิดามารดาตลอดไปเป็นทุกข์ยิ่งกว่าถูกยิงด้วยธนูเมื่อบิดามารดาไร้คนดูแลจะร้องไห้บ่นรำพันหาข้าพระองค์อีกนานแสนนานข้าพระองค์เคยนวดมือนวดเท้าของท่านทุกเช้าสายบ่ายเย็นเมื่อข้าพระองค์มาหายไปเช่นนี้ท่านคงออกติดตามเที่ยวร้องเรียกไปในป่าใหญ่ว่าลูกสามลูกสามความโศกนี้แหละทำให้หัวใจข้าพระองค์หวั่นไหวจากนี้ไปข้าพระองค์ไม่มีโอกาสได้เห็นหน้าบิดามารดาชีวิตคงจะหาไม่แล้วพระราชาทรงคิดว่าเด็กหนุ่มคนนี้นอกจากประพฤติพรหมจรรย์เป็นคนมีคุณธรรมแล้วยังมีความกตัญญูเหลือเกินปฏิบัติบิดามารดาอย่างดียิ่งแม้ประสบทุกข์ถึงเพียงนี้ก็ยังคร่ำครวญถึงบิดามารดาเราได้ทำความผิดต่อคนผู้มีคุณธรรมอย่างนี้แล้วเราจะปลอบใจเด็กหนุ่มคนนี้อย่างไรดีเมื่อเราตกนรกราชสมบัติจะช่วยอะไรได้เราจะเลี้ยงดูบิดามารดาของเด็กหนุ่มคนนี้ตามที่เขาปฏิบัติมาเขาจะได้เหมือนไม่ตายจึงตรัสว่าเธออย่าเป็นห่วงเลยเรามีความชำนาญในการยิงธนูจนเป็นที่รู้จักไปทั่วชมพูทวีปเราจะยิงกวางและหาอาหารในป่ามาเลี้ยงบิดามารดาของเธอให้เหมือนกับที่เธอเลี้ยงบิดามารดาของเธออยู่ไหนสุวรรณสามทูลว่า ข้าพระองค์ขอฝากบิดามารดาด้วยขอพระองค์โปรดเลี้ยงดูท่านทางด้านหัวนอนของข้าพระองค์มีทางที่เดินเส้นเดียวพระองค์เสด็จไปตามทางนั้นประมาณกึ่งเสียงกู่จะถึงที่อยู่บิดามารดาของข้าพระองค์สุวรรณสามทูลบอกทางพระราชาอย่างนี้แล้วสู้อดกลั้นความเจ็บปวดทุกขเวทนาไว้ด้วยความรักบิดามารดายกมือขึ้นประคองอัญชลีทูลวิงวอนพระราชาเพื่อขอให้เลี้ยงดูบิดามารดาว่าพระองค์ผู้ปกครองชาวกาสีให้ร่มเย็นเป็นสุขข้าพระองค์ขอน้อมกราบฝ่าพระบาทขอพระองค์ทรงเลี้ยงบิดามารดาผู้ตาบอดของข้าพระองค์ในป่าใหญ่ข้าพระองค์ขอฝากกราบเท้าท่านทั้งสองด้วยสุวรรณสามยกมือขึ้นไหว้บิดามารดาไปทางทิศอันเป็นที่ตั้งอาสมครั้นแล้วพิษลูกธนูก็กำเริบสลบแน่นิ่งไปลมหายใจก็หยุดนิ่งเสียงพูดก็ขาดไปริมฝีปากปิดสนิทในตาหลับสนิทมือเท้าแข็งกระด้างร่างกายเปรอะเปื้อนไปด้วยเลือดพระราชาทรงรำพึงว่าสุวรรณสามพูดกับเราอยู่เดี๋ยวนี้เป็นอะไรหนอจึงเงียบไปเช่นนี้ทรงตรวจดูลมหายใจก็หยุดนิ่งร่างกายก็แข็งทื่อก็ทรงเข้าใจว่าสุวรรณสามตายแล้วไม่อาจกลั้นความโศกไว้ได้จึงนั่งเอามือกุมพระเศียรร้องไห้คร่ำครวญกลางป่าใหญ่ว่าเมื่อก่อนเราเข้าใจว่าจะไม่แก่ไม่ตายเรารู้วันนี้เองเพราะเห็นสุวรรณสามตายจึงรู้ว่าทั้งตัวเราและเหล่าสัตว์อื่นๆต้องแก่ต้องตายทั้งนั้นสามถูกยิงด้วยลูกศรอาบยาพิษพูดอยู่กับเราหลัดๆกลับไม่พูดอะไรอีกเลยเราต้องตกนรกแน่แล้วเพราะกรรมที่เราทำเราทำกรรมหยาบช้าในบ้านเมืองยังมีคนติเตียนเราได้คนทั้งหลายจักชุมนุมกันวิพากษ์วิจารณ์เราก็แล้วใครเล่าจะติเตียนเราให้ระลึกถึงกรรมในราวป่าที่ไร้มนุษย์เช่นนี้อนุภาพแห่งความกตัญญูการนั้นเทพธิดานามว่าพหุสุนทรีอยู่ภูเขาขันธมาศเคยเป็นมารดาของสุวรรณสามในอดีตชาตินับย้อนหลังกลับไปอีก7ชาติเพราะความรักความผูกพันบุตรไม่ว่าบุตรจะเกิดที่ไหนจึงคอยเฝ้าดูความเป็นไปของพระโพธิสัตว์อยู่ตลอดเวลาวันนั้นนางกำลังเสวยทิพยสมบัติจึงไม่ได้ป้องกันสุวรรณสามครั้นกลับมาพิจารณาดูก็เห็นพระเจ้าปิลยักษ์ยิงสุวรรณสามนอนจมกองเลือดอยู่ที่หาดทรายฝั่งแม่น้ำมิขสัมมตาจึงคิดว่าถ้าเราไม่ไปสุวรรณสามจะตายแม้พระราชาก็จะอกแตกตายบิดามารดาของสุวรรณสามจะอดอาหารเมื่อไม่ได้ดื่มน้ำก็จะเหือดแห้งตายไปเช่นกันแต่เมื่อเราไปพระราชาจะถือหม้อน้ำดื่มไปหาบิดามารดาของสุวรรณสามครั้นเสด็จไปแล้วจะรับสั่งให้ทราบว่าพระองค์ฆ่าสุวรรณสามแล้วนำท่านทั้งสองไปดูลูกชายเมื่อเป็นเช่นนี้ดาบทสินีทั้งสองและเราจะทำสัจจกิริยาตั้งสัตยาธิษฐานพิษในร่างกายสุวรรณสามก็จะหายสุวรรณสามจะฟื้นคืนชีวิตดวงตาทั้งสองข้างของบิดามารดาสุวรรณสามก็จะมองเห็นเป็นปกติพระราชาจะได้ฟังธรรมจากสุวรรณสามภายหลังเมื่อเสด็จกลับพระนครจะทรงบริจาคมหาทานปกครองบ้านเมืองด้วยทศพิษราชธรรมครั้นตายไปก็จะได้ไปเกิดในสวรรค์เทพธิดาอันตรธานไปจากภูเขาคันธมาศพร้อมกับความคิดไปสถิตอยู่กลางอากาศที่ริมฝั่งแม่น้ำมิขสัมมตานทีกล่าวกับพระเจ้าปิลยักษ์โดยไม่ปรากฏกายว่าพระองค์ทำผิดมหันต์ได้ทำกรรมอันชั่วช้าคนทั้งสามไร้ความผิดถูกพระองค์ฆ่าด้วยศรเพียงลูกเดียวเชิญเสด็จมาเถิดข้าพระเจ้าจะสั่งสอนพระองค์ซึ่งจะทำให้พระองค์ได้ไปเกิดบนสวรรค์พระองค์จงเลี้ยงดูบิดามารดาทั้งสองผู้ตาบอดโดยธรรมในป่าข้าพเจ้าเข้าใจว่าด้วยวิธีนี้พระองค์จึงจะพ้นจากนรกได้ไปเกิดในสวรรค์พระราชาสดับคำเทพธิดาทรงเชื่อว่าหากพระองค์เลี้ยงบิดามารดาของสุวรรณสามแล้วจะได้ไปเกิดในสวรรค์ทรงดำริว่าเราจะต้องการราชสมบัติไปทำไมเราจะเลี้ยงดูท่านทั้งสองนั้นทรงตั้งพระทัยมั่นร่ำไห้รำพันคร่ำครวญอยู่กลางป่าเพียงลำพังอย่างน่าเวทนาครั้นระงับความโศกให้เบาบางลงได้แล้วจึงเก็บดอกไม้มาบูชาร่างพระโพธิสัตว์ประพรมด้วยน้ำทำประทักษิณสามรอบแล้วทรงกราบเพราะเข้าใจว่าสุวรรณสามตายแล้วจากนั้นจึงถือหม้อน้ำที่พระโพธิสัตว์ใส่น้ำไว้เต็มแล้ว มุ่งหน้าไปทิศใต้ตามทางที่สุวรรณสามบอกไว้พระราชาทรงถือหม้อน้ำไปถึงอาสมเดินเข้าประตูบรรณศาลาของทุกกูลบัณฑิตเพราะพระองค์เดินลงเท้าหนักจึงทำให้อาสมกระเทือนทุกกูลบัณฑิตนั่งอยู่ภายในได้ฟังเสียงฝีพระบาทพระราชาก็ทราบว่าไม่ใช่เสียงเท้าสุวรรณสามจึงถามว่านั่นเสียงเท้าใครลูกสามเดินเบาวางเท้าเบาเสียงเท้าจึงไม่ดังท่านเป็นใครกันพระราชาทรงดำริว่าถ้าเราไม่บอกก่อนว่าเราเป็นพระราชาแต่บอกว่าเราฆ่าลูกของท่านตายแล้วท่านทั้งสองจะโกรธและด่าเราอย่างหยาบคายเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็จะโกรธจนถึงทำร้ายท่านทั้งสองจะเป็นอกุศลกรรมแก่เรามากยิ่งขึ้นแต่เมื่อบอกว่าเราเป็นพระราชาไม่มีใครไม่กลัวพระราชาเราจะบอกให้รู้ก่อนว่าเราเป็นพระราชาจึงวางหม้อน้ำไว้ที่โรงน้ำดื่มแล้วประทับยืนที่ประตูตรัสว่าเราเป็นพระราชาของชาวกาสีคนเรียกเราว่าพระเจ้าปิลยักษ์เราออกจากแว่นแคว้นเที่ยวแสวงหากวางเพราะติดใจในรสเนื้อกวางเราเป็นผู้ชำนาญในการยิงธนูจนเป็นที่ร่ำลือของคนไปทั่วว่ายิงธนูได้แม่นยำนักแม้ช้างอยู่ในระยะลูกธนูก็ไม่สามารถหนีรอดไปได้ทุกกูลบัณฑิตทราบว่าเป็นพระราชาก็เกิดความยินดีจึงกล่าวปฏิสันถารว่าข้าแต่มหาบพิตรพระองค์เสด็จมาดีแล้วพระองค์มีเดชานุภาพมากเสด็จมาไกลก็เหมือนไกลในอาสมมีผลมะพร้าวผลมะหาดผลมะซางและผลหมากเมาขอเชิญพระองค์เลือกเสวยแต่ผลที่ดีๆเถิดขอจงทรงดื่มน้ำเย็นที่ตักมาจากแม่น้ำมิคสัมมาตาซึ่งไหลมาจากซอกเขาตามพระประสงค์เถิดพระราชาทรงคิดว่ายังไม่ควรบอกว่าพระองค์ได้ฆ่าลูกของท่านทั้งสองตอนนี้ทำเป็นเหมือนไม่รู้ควรชวนพูดเรื่องอะไรๆไปก่อนแล้วตรัสว่าท่านทั้งสองตาบอดมองไม่เห็นอะไรๆในป่าใครเป็นคนเก็บผลไม้มาจัดเตรียมไว้อย่างเรียบร้อยเหมือนคนตาดีจัดแจงไว้ทุกกูลบัณฑิตกราบทูลว่าลูกสามเด็กหนุ่มน่ารักรูปร่างงดงามสมส่วนผมยาวดำเฟื้อยปลายงอนช้อนขึ้นข้างบนเก็บผลไม้มาขณะนี้เธอถือหม้อน้ำไปตักน้ำที่แม่น้ำประเดี๋ยวก็คงใกล้จะกลับมาแล้วพระราชาได้สดับดังนั้นแล้วทรงสะเทือนใจอย่างมากไม่อาจปกปิดไว้ได้จึงตรัสด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่าข้าพเจ้าได้ฆ่าสามผู้ปฏิบัติบำรุงท่านเสียแล้วบัดนี้เธอนอนอยู่ที่หาดทรายร่างกายเปรอะเปื้อนไปด้วยเลือดอาสมของนางปาริกาอยู่ใกล้กับทุกกูลบัณฑิตนางได้ยินการสนทนาระหว่างทุกกูลบัณฑิตกับพระราชาก็รู้สึกหวาดหวั่นต้องการจะทราบเหตุนั้นจึงออกจากอาสมของตนเกาะเชือกสาวเดินไปหาทุกกูลบัณฑิตกล่าวว่าท่านทุกกูลบัณฑิตท่านพูดอยู่กับใครว่าสามถูกฆ่าเสียแล้วแค่ได้ยินว่าสามตายหัวใจดิฉันก็สั่นไม่ต่างอะไรจากใบไม้อ่อนถูกลมพัดทุกกูลบัณฑิตได้โอวาทนางปาริกาว่าปาริกาท่านผู้นี้คือพระเจ้ากาสีพระองค์ยิงลูกสามเราตายที่หาดทรายริมฝั่งแม่น้ำมิคสัมมาตาเราทั้งสองอย่าโกรธพระองค์เลยนางปาริกากล่าวว่าบุตรที่รักกว่าจะได้มาก็แสนยากทั้งเป็นผู้เลี้ยงเราผู้ตาบอดในป่าจะไม่ให้โกรธคนฆ่าลูกคนเดียวของเราได้อย่างไรทุกกูลบัณฑิตกล่าวว่าบัณฑิตทั้งหลายสรรเสริญบุคคลผู้ไม่โกรธบุคคลผู้ฆ่าบุตรคนเดียวครั้นแล้วฤาษีทั้งสองก็ใช้มือตีอกชกตัวเองคร่ำครวญพรรณนาคุณของสุวรรณสามเป็นอันมากพระราชาปลอบใจท่านทั้งสองว่าพระคุณเจ้าทั้งสองอย่าเศร้าโศกเสียใจไปมากเลยข้าพเจ้าจะรับเลี้ยงดูพระคุณเจ้าในป่าใหญ่แทนสุวรรณสามข้าพเจ้ายิงธนูแม่นจะยิงกวางและเก็บผลไม้ในป่ามาเลี้ยงดูท่านทั้งสองข้าพเจ้าไม่ต้องการราชสมบัติจะเลี้ยงดูท่านทั้งสองไปตลอดชีวิตฤาษีทั้งสองทูลว่าพระองค์เป็นพระราชาของอาตมาทั้งสองการทำเช่นนั้นไม่สมควรพระราชาทรงดำริว่าน่าอัศจรรย์แม้เพียงคำหยาบของฤาษีทั้งสองนี้ที่ด่าทอพระองค์ผู้ทำร้ายถึงเพียงนี้ก็ไม่มีกลับยกย่องพระองค์เสียอีกจึงตรัสว่าท่านผู้เป็นเชื้อชาตินายพรานท่านกล่าวเป็นธรรมท่านเต็มไปด้วยความถ่อมตนขอท่านจงเป็นบิดาของข้าพเจ้าข้าแต่นางปาริกาขอท่านจงเป็นมารดาของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขออยู่ในฐานะสามบุตรของท่านจะทำกิจทุกอย่างตั้งแต่การล้างเท้าเป็นต้นขอท่านทั้งสอง อย่าถือว่าข้าพเจ้าเป็นพระเจ้าแผ่นดินจงถือว่าข้าพเจ้าเป็นเหมือนสามลูกของท่านเถิดฤาษีทั้งสองประคองอัญชลีทูลวิงวอนว่าขอถวายพระพรมหาบพิตรพระองค์ไม่มีหน้าที่ที่จะทำการงานให้อาตมาแต่ขอพระองค์จงทรงถือปลายไม้เท้านำทางไปหาสุวรรณสามเถิดอาตมาทั้งสองจะสัมผัสเท้าทั้งสองและดวงหน้าอันงดงามน่าดูของเธอแล้วทรมานตนให้ตายตามกันไปเมื่อท่านเหล่านั้นสนทนากันอยู่อย่างนี้พระอาทิตย์ได้อัสดงลงตามลำดับพระราชาทรงดำริว่าถ้าพระองค์นำฤาษีทั้งสองผู้ตาบอดไปหาสุวรรณสามดวงใจของท่านก็จะแตกสลายเพราะเห็นสุวรรณสามเมื่อท่านทั้งสองตายพระองค์ก็เหมือนนอนอยู่ในนรกพระองค์จะไม่ยอมนำฤาษีทั้งสองไปจึงตรัสว่าสามตายไปแล้วนอนอยู่ในป่าเหมือนดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ตกลง

ป่าใหญ่หัวใจแทบแตกสลายบิดาช้อนศีรษะสุวรรณสามขึ้นวางไว้บนตักมารดายกเท้าขึ้นวางไว้บนตักของตนนั่งร้องไห้บนรำพันอย่างน่าเวทนาว่าโลกนี้ช่างไม่ยุติธรรมขอให้ชาวโลกจงรู้ว่าความไม่เป็นธรรมกำลังเป็นไปในโลกนี้ลูกสามผู้งดงามน่ารักลูกหลับเอาจริงๆลูกเคลิบเคลิ้มเอามากมายเหลือเกินเหมือนคนดื่มสุราเข้มขัดเคืองใครมากมายขนาดนั้นวันนี้ลูกไม่พูดอะไรอะไรกับพ่อกับแม่บ้างเลยลูกปฏิบัติบำรุงพ่อแม่ทั้งสองผู้ตาบอดลูกมาตายเสียแล้วต่อไปใครเล่าจะทำความสะอาดชดาอันหมักหมมเปื้อนฝุ่นละอองเมื่อลูกมาตายเสียแล้วใครจะจับไปกวาดอาสมให้พ่อกับแม่ใครจะเตรียมน้ำเย็นน้ำร้อนให้อาบใครจะจัดหาผลไม้ในป่ามาให้พ่อกับแม่เมื่อมารดาพระโพธิสัตว์บ่นเพ้อมากแล้วก็เอามืออังที่อกพระโพธิสัตว์รู้สึกยังอุ่นอยู่จึงคิดว่าลูกสามยังมีไออุ่นอยู่ลูกเราเห็นจะสลบไปเพราะยาพิษเราจะกระทำสัจจกิริยาเพื่อถอนพิษคิดดังนี้แล้วได้กระทำสัจจกิริยาตั้งสัตยาธิษฐานว่าลูกสามมิได้แค่ประพฤติธรรมเท่านั้นแต่ยังเป็นผู้ประพฤติดังพรหมด้วยได้กล่าวคำจริงมาแต่ก่อนได้เลี้ยงบิดามารดามีความเคารพต่อญาติผู้ใหญ่ในตระกูลเป็นผู้เป็นที่รักยิ่งกว่าชีวิตของเราด้วยสัจวาจานี้ขอพิษของลูกสามจงหายไปบุญกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งที่ลูกสามเลี้ยงเราและบิดาของเธอด้วยอนุภาพกุศลบุญนั้นทั้งหมดขอพิษในกายลูกสามจงหายไปเมื่อมารดาทำสัจจกิริยาอย่างนี้สุวรรณสามก็พลิกตัวกลับนอนต่อไปบิดาคิดว่าลูกยังไม่ตายจึงทำสัจจกิริยาอย่างนั้นบ้างว่าลูกสามไม่ได้แค่ประพฤติธรรมเท่านั้นแต่ยังเป็นผู้ประพฤติดังพรหมด้วยได้กล่าวคำจริงมาแต่ก่อนได้เลี้ยงดูบิดามารดามีความเคารพต่อญาติผู้ใหญ่ในตระกูลเป็นผู้เป็นที่รักยิ่งกว่าชีวิตของเราด้วยสัจวาจานี้ขอพิษในกายลูกสามจงหายไปบุญกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งที่ลูกสามเลี้ยงดูเราและมารดาของเธอด้วยอนุภาพกุศลบุญนั้นทั้งหมดขอพิษในกายของลูกสามจงหายไปเมื่อบิดาทำสัจกิริยาอยู่อย่างนี้สุวรรณสามก็พลิกตัวอีกข้างหนึ่งแล้วนอนต่อไปพหุสุนทรีเทพธิดามองดูสุวรรณสามด้วยความเอ็นดูก็ได้ทำสัจจกิริยาเช่นกันว่าเราอยู่ที่ภูเขาคันธมาศมายาวนานคนอื่นซึ่งเป็นที่รักของเรากว่าสามไม่มีต้นไม้ทั้งหมดมีอยู่ที่เขาคันธมาศล้วนแต่เป็นไม้หอมด้วยสัจวาจานี้ขอพิษในกายของสามกุมารจงหายไปในการที่เทพธิดาทำสัจกิริยาจบลงเมื่อฤาษีทั้งสองบ่นเพ้อรำพันอยู่สุวรรณสามได้ลุกขึ้นอย่างรวดเร็วความเจ็บปวดทุกทรมานได้หายไปเหมือนน้ำกลิ้งตกจากใบบัวแม้แผลที่ถูกยิงก็ไม่ปรากฏความอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นพร้อมกันในขณะนั้นคือพระบรมโพธิสัตว์สุวรรณสามหายจากโรคดวงตาบิดามารดากลับเห็นเป็นปกติแสงเงินแสงทองยามรุ่งอรุณจับขอบฟ้าและท่านทั้งสี่มาปรากฏที่อาสมสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในขณะเดียวกันด้วยอนุภาพของเทวดาบิดามารดาทั้งสองกลับได้ดวงตาดีเป็นปกติแล้วยินดีอย่างเหลือเกินว่าลูกสามหายแล้วสุวรรณสามกล่าวกับท่านทั้งสองว่าลูกคือสุวรรณสามลูกหายเป็นปกติปลอดภัยดีแล้วขอท่านอย่าคร่ำครวญนักเลยยิ้มและพูดกับลูกด้วยวาจาอันไพเราะเถิดพระโพธิสัตว์มองเห็นพระราชาเมื่อจะทูลปฏิสันถานจึงกล่าวว่าข้าแต่มหาบพิตรพระองค์เสด็จมาดีแล้วเพราะพระองค์มีเดชานุภาพมากเสด็จมาไกลก็เหมือนไกลในอาสมมีผลมะพร้าวผลมะหาดผลมะสางและผลหมากเมาขอเชิญพระองค์เลือกเสวยแต่ผลที่ดีๆเถิดขอต้องทรงดื่มน้ำเย็นที่ตักมาจากแม่น้ำมิคสัมมตาซึ่งไหลจากซอกเขาตามพระประสงค์เถิดพระราชาเห็นความอัศจรรย์เช่นนั้นจึงตรัสว่าเรามึนงงไปหมดแปลกประหลาดใจมากเหลือเกินเราเห็นสามตายแล้วแต่ทำไมกลับฟื้นคืนมาได้อีกพระโพธิสัตว์กราบทูลว่าข้าแต่มหาราชเจ้าผู้คนเข้าใจว่าคนมีชีวิตอยู่ประสบความเจ็บปวดทุกทรมานอย่างร้ายแรงนิ่งเงียบไปว่าตายแล้วเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายย่อมคุ้มครองบุคคลผู้เลี้ยงดูบิดามารดาโดยธรรมแม้นับ

0: ปราชญ์ทั้งหลายในโลกนี้ย่อมสรรเสริญเขาผู้นั้นบุคคลนั้นตายจากโลกนี้ไปแล้วย่อมมีความสุขบันเทิงอยู่ในสวรรค์พระราชาเกิดความอัศจรรย์ใจว่าแม้เทวดาทั้งหลายก็ช่วยเยียวยารักษาโรคให้บุคคลผู้เลี้ยงดูบิดามารดาจึงประคองอัญชลีตรัสว่าข้าพเจ้าแปลกประหลาดใจมากจริงๆท่านบัณฑิตข้าพเจ้าขอถึงท่านเป็นสรณะขอท่านจงเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสุวรรณสามกราบทูลพระราชาว่าถ้าประสงค์จะไปสวรรค์เสวยทิพยสมบัติพระองค์จงปกครองแผ่นดินด้วยทศพิธราชธรรมจึงถวายโอวาทพระเจ้าปิณยักษ์ด้วยทศพิธราชธรรมว่าข้าแต่มหาราชเจ้าขอพระองค์ทรงประพฤติธรรมในพระชนกและพระชนนีในพระโอรสและพระมเหสีในมิตรและอมาตย์ในพาหนะและกองทัพในชาวบ้านและชาวนิคมในชาวเมืองและชาวชนบทในสมณะและพราหมณ์ในฝูงกวางและหมู่นกทั้งหลายครั้นพระองค์ประพฤติธรรมนั้นๆในโลกนี้แล้วจะได้ไปเกิดในสวรรค์ขอพระองค์จงทรงประพฤติธรรมเถิดธรรมที่พระองค์ประพฤติแล้วจะประสบแต่ความสุขความเจริญพระองค์ประพฤติธรรมในโลกนี้แล้วจะได้ไปเกิดในสวรรค์พระอินทร์เทวดาพร้อมทั้งหมู่พรหมเข้าถึงทิพยสถานได้ด้วยการประพฤติธรรมขอพระองค์อย่าประมาทในธรรมพระโพธิสัตว์แสดงธรรมกถาถวายพระราชาอย่างนี้แล้วเมื่อจะถวายโอวาทยิ่งขึ้นได้ถวายเบญจศีลพระราชาทรงรับโอวาทพระโพธิสัตว์ทรงไหว้และขอขมาโทษพระโพธิสัตว์แล้วเสด็จกลับกรุงพาราณสีทรงบำเพ็ญกุศลมีทานเป็นต้นทรงรักษาศีล5ครองราชสมบัติโดยธรรมครั้นสิ้นพระชนได้ไปเกิดในสวรรค์ฝ่ายพระโพธิสัตว์ปฏิบัติบำรุงบิดามารดาได้บรรลุอภิญญาและสมาบัติพร้อมทั้งบิดามารดาไม่ได้เสื่อมจากฌานเมื่อหมดอายุได้ไปเกิดในพรหมโลกพร้อมทั้งบิดามารดานั้นกลับชาติมาเกิดสมัยพุทธกาลพระบรมศาสดาทรงเล่าเรื่องสุวรรณสามแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายการเลี้ยงดูบิดามารดาเป็นวงของบัณฑิตทั้งหลายตรัสดังนี้แล้วทรงประกาศอริยสัจ4เพื่อประชุมชาดกเมื่อทรงแสดงอริยสัจ4จบลงพระภิกษุหนุ่มผู้เลี้ยงดูบิดามารดารูปนั้นได้บรรลุโสดาปัตติผลพระราชาปิลยัคฆราชในการนั้นกลับชาติมาเกิดเป็นพระอานนท์ในชาตินี้พหุสุนทรีเทพธิดาเกิดเป็นภิกษุณีชื่อว่าอุบลวรรณาท้าวสักกะเทวราชเกิดเป็นพระอนุรุทธะทุกกูลบัณฑิตผู้บิดาเกิดเป็นพระมหากัสสปะนางปาริกาผู้มารดาเกิดเป็นภิกษุณีชื่อภัททกาปิลานีส่วนสุวรรณสามบัณฑิตคือเราผู้สัมมาสัมพุทธเจ้าขออำนาจกุศลผลแห่งบุญที่ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้สดับการบำเพ็ญเมตตาบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขณะเสวยพระชาติเป็นพระสุวรรณสามกุมารผู้บังเกิดท่ามกลางป่าเขาเป็นบุตรของดาบทและดาบทสินีบิดามารดาทั้งสองซึ่งมีตาบอดสนิทเพราะพิษงูกุมารต้องคอยเลี้ยงดูผู้มีพระคุณทั้งสองตลอดมาด้วยความกตัญญูแม้ถูกพระเจ้าปิลยักษ์ยิงด้วยธนูถึงแก่ความตายก็กลับฟื้นคืนได้ด้วยการทำสัจจกิริยาของบิดามารดาและพหุสุนทรีเทพธิดาพร้อมด้วยพลาเดชานุภาพแห่งความกตัญญูอันเกิดจากเมตตาบารมีของพระสุวรรณสามนั้นตั้งแต่ต้นจนอวสานแล้วขออำนาจแห่งเมตตาบารมีของพระมหาโพธิสัตว์พระสุวรรณสามผู้ที่มนุษย์และเทวดาสรรเสริญว่าเป็นยอดแห่งบุคคลผู้กตัญญูต่อบิดามารดาได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายจงประสบความสุขสวัสดีสมบูรณ์ด้วยเมตตาบารมีเป็นผู้ปฏิบัติแน่วแน่มั่นคงในกตัญญูกตเวทิตาธรรมต่อบิดามารดาและผู้มีพระคุณมีเกียรติคุณปรากฏดุจดังพระสุวรรณสามสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการเถิด
1: คุณกำลังฟังรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนโครงการนำร่องวิทยุบริการการอ่านเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่โทรศัพท์02-2480555

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวรรควัดวรคติยราชนารีทรงเปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่34ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ณศูนย์การประชุม Impact Forum เมืองทองธานีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้ายกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคให้เป็นธรรมตามมาตรฐานสากลหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่ยืนยันการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน AFF ฮุนไดคัพ2026จะเน้นใช้นักกีฬาดาวรุ่งเป็นหลักต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่24มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:51 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัดวรคติยราชนารีเสด็จไปทรงเปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่34ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ณศูนย์การประชุม Impact Forum เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีจบข่าวในพระราชสำนัก
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ในการบำเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระสังฆราช26มิถุนายน2569
2: สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชเปิดเผยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในการพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลตามพระดำริสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและพิธีประทานที่ดินแก่โรงพยาบาลในพระนามสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาในวันที่26มิถุนายน2569เพื่อถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเวลา 7:00 นรัฐบาลโดยเสด็จพระราชกุศลพิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวน108รูปณลานหน้าพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเวลา 17:00 นพลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในการพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศตามพระดำริประกอบด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ99พรรษาเวลา 18:00 นประกอบพิธีประทานที่ดินแก่โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีมาลิชโยรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าพ.ศ.ยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคให้เป็นธรรมตามมาตรฐานสากล
3: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้แทนคณะรัฐมนตรีเสนอร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าพ.ศ.ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาโดยชี้แจงว่ากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันยังไม่สามารถให้ความคุ้มครองแก่ผู้บริโภคได้อย่างชัดเจนและเพียงพอโดยเฉพาะสินค้าในปัจจุบันที่มีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงมีกระบวนการผลิตที่ซับซ้อนทำให้ผู้ซื้อไม่สามารถตรวจพบความชำรุดบกพร่องได้ในขณะส่งมอบแต่เมื่อนำไปใช้งานระยะหนึ่งกลับพบปัญหาส่งผลให้ผู้บริโภคต้องแบกรับภาระในการพิสูจน์ความเสียหายและมักถูกปฏิเสธการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนสินค้าสำหรับสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีการกำหนดข้อสันนิษฐานทางกฎหมายว่าหากสินค้าเกิดความชำรุดบกพร่องภายในระยะเวลาที่กำหนดให้ถือว่าสินค้านั้นชำรุดบกพร่องมาตั้งแต่เวลาส่งมอบพร้อมทั้งกำหนดสิทธิ์ของผู้ซื้อไว้อย่างชัดเจนนอกจากนี้ยังมีมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคในระบบเช่าซื้อหรือผ่อนชำระ ดยให้สิทธิ์เลื่อนการชำระค่างวดได้ในระหว่างที่สินค้าอยู่ระหว่างการซ่อมแซมอย่างไรก็ตามกฎหมายดังกล่าวจะไม่ใช้บังคับกับสิ่งของใช้แล้วและสัตว์มีชีวิต
4: กำหนดข้อสันนิษฐานทางกฎหมายในเบื้องต้นไว้ก่อนว่าหากสินค้ามีความชำรุดบกพร่องภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดให้ถือว่าสินค้านั้นมีความชำรุดบกพร่องตั้งแต่เวลาที่มีการส่งมอบสินค้าโดยกำหนดเวลา6เดือนสำหรับสินค้าทั่วไปรถจักรยานยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ที่เป็นเครื่องยนต์สำหรับรถยนต์กำหนดระยะเวลาที่1ปีความชำรุดบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญผู้ซื้อมีสิทธิ์เรียกให้ผู้ขายเปลี่ยนสินค้าได้ทันที
3: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่าการเสนอกฎหมายฉบับนี้จะช่วยให้ประชาชนและผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรมและได้รับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ตามมาตรฐานสากลช่วยสร้างความเชื่อมั่นในการซื้อสินค้าขณะเดียวกันจะเป็นการกระตุ้นให้ผู้ประกอบธุรกิจเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบคุณภาพสินค้าของตนเองซึ่งจะช่วยลดข้อพิพาทและคดีความระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายได้อย่างมีประสิทธิภาพชวิษาปทุมมารายงาน
1: กรมธนารักษ์เปิดตัวระบบประเมินราคาที่ดินรูปแบบดิจิทัล D-Value อำนวยความสะดวกให้ประชาชนตรวจสอบได้ฟรีตลอด24ชั่วโมง
5: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากรมธนารักษ์ได้เปิดตัวระบบ D-Value หรือระบบประเมินราคาที่ดินรูปแบบดิจิทัลผ่านเว็บไซต์ assetprice.treasury.go.thหรือแอปพลิเคชัน TRD Property Valuation เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการทำงานตามแนวนโยบายรัฐบาลดิจิทัลและการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐช่วยอำนวยความสะดวกให้ประชาชนและภาคธุรกิจสามารถตรวจสอบราคาประเมินที่ดินระดับรายแปลงรายบล็อกและรายถนนได้ตลอด24ชั่วโมงโดยไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับการเข้าใช้งานผู้สืบค้นจะต้องยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือเป๋าตังเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลขั้นสูงสุดเมื่อตรวจสอบข้อมูลราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแล้วสามารถขอรับหนังสือรับรองทางอิเล็กทรอนิกส์ที่รองรับด้วยลายเซ็นดิจิทัลได้ภายใน10นาทีโดยไม่ต้องเดินทางหรือพิมพ์เอกสารกระดาษนอกจากนี้ข้อมูลดังกล่าวยังเชื่อมโยงตรงไปยังสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐเช่นธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารกรุงไทยและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรรวมถึงหน่วยงานภาครัฐอื่นๆทำให้ประชาชนสามารถนำข้อมูลไปประกอบธุรกรรมหรือขอสินเชื่อได้อย่างรวดเร็วแบบไร้รอยต่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและประหยัดเวลาเดินทางให้กับประชาชนแล้วยังถือเป็นการนำเทคโนโลยีมาเพิ่มความโปร่งใสและยกระดับกระบวนการทำงานของภาครัฐ
6: เราได้ใช้ดิจิตอลมาขับเคลื่อนเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนทำให้สามารถเข้าถึงราคาประเมินที่ดินได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงไม่ต้องไปขอเอกสารไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำปริ้นเอกสารในการขอราคารับรองราคาประเมินที่ดินสามารถไปเชื่อมโยงกับหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะธนาคารต่างๆที่เราสามารถเอาราคาประเมินที่ดินไปขอสินเชื่อได้เลยจากระบบดิจิตอลอันนี้ก็เป็นการอำนวยความสะดวกนะครับให้ประชาชนเป็นการยกระดับการทำงานของรัฐบาลซึ่งอันนี้ก็เป็นต้นแบบให้กับหน่วยราชการทั้งหมด
5: ด้านนายอัครุสนธยานนท์อธิบดีกรมธนารักษ์กล่าวเพิ่มเติมว่าจากราคาประเมินที่ใช้อยู่ในปัจจุบันยังคงต่ำกว่าราคาตลาดเฉลี่ยอยู่ประมาณร้อยละ30-40ในการประเมินราคาที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอบใหม่ในปีพุทธศักราช2570นั้นกรมธนารักษ์มีเป้าหมายที่จะปรับปรุงราคาประเมินให้สะท้อนภาวะเศรษฐกิจและเข้าใกล้ราคาตลาดที่แท้จริงมากยิ่งขึ้นปฏิพลสัตพรมมารายงาน
1: ตัวแทนภาคประชาชนและภาคธุรกิจที่สนับสนุนโครงการ THAI Passport ยื่นหนังสือเสนอข้อเรียกร้องต่อคณะกรรมการการสื่อสารให้ตรวจสอบความโปร่งใสเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดนายอลงกตมณีกาศประธานคณะกรรมการการสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรับยื่นหนังสือจากนางสาวสุจิตราทาปลัดตัวแทนภาคประชาชนและนายปรีชาศรีประดู่ตัวแทนภาคธุรกิจเพื่อขอให้ภาครัฐดำเนินโครงการ THAI Passport อย่างต่อเนื่องพร้อมยกระดับการเข้าถึงองค์ความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ให้แก่ประชาชนไทยอย่างทั่วถึงเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในยุคดิจิทัล นตัวแทนภาคประชาชนและภาคธุรกิจระบุว่าเทคโนโลยี AI เป็นสิ่งสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนทั้งด้านการศึกษาการแพทย์การเกษตรการบริการและการผลิตจึงควรส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงองค์ความรู้และพัฒนาทักษะได้อย่างเท่าเทียมซึ่งโครงการนี้จะมีบทบาทสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของแรงงานไทยทั้งนี้กลุ่มผู้ยื่นหนังสือได้เสนอข้อเรียกร้องสำคัญ5ประการประกอบด้วยการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องการจัดให้มีระบบติดตามและเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะการขยายโอกาสการเข้าถึงให้ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มการพัฒนาหลักสูตรที่นำไปประยุกต์ใช้ได้จริงและการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จที่ชัดเจนพร้อมย้ำว่าการตรวจสอบการใช้งบประมาณภาครัฐควรดำเนินควบคู่ไปกับการพัฒนาโครงการเพื่อความโปร่งใสและให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดจากการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี AI ในอนาคตกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเตรียมจัดโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ Plus โดยภาครัฐสนับสนุนเงินขยายธุรกิจร้อยละ50สูงสุดไม่เกินรายละ10,000 บาท
7: นายปูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ Plus เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจได้ขยายโอกาสธุรกิจด้วยการสนับสนุนจากภาครัฐที่จะช่วยจ่ายค่าแฟรนไชส์ให้ร้อยละ50มูลค่าสูงสุดไม่เกินรายละ 10,000 บาทนำร่องระยะแรก 10,000 รายโครงการนี้จะช่วยลดต้นทุนในการเริ่มต้นธุรกิจเพิ่มโอกาสสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สนใจสามารถเลือกแฟรนไชส์ได้ตามงบการลงทุนมีโอกาสขายง่ายและได้กำไรด้วยแฟรนไชส์ที่ดีมีมาตรฐานซึ่งจะนำไปสู่การเติบโตที่ยั่งยืนและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้คนไทยนอกจากนี้จะได้หารือกับห้างโมเดิร์นเทรดลดเว้นค่าเช่าพื้นที่ขายในช่วงเริ่มต้นธุรกิจ
8: เราให้ครึ่งหนึ่งนะครับถ้าเป็นแฟรนไชส์สัก 20,000 บาทก็ออกมา 10,000 ไม่ออกไม่ได้ครับเพราะว่าไม่จ่ายเลยนี่เดี๋ยวขายวันนี้พรุ่งนี้ไม่ขายแล้วเพราะฉะนั้นต้องรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของที่ต้องเกิดจากการลงทุนของตัวเองบรรลุวัตถุประสงค์ไม่ได้หมายถึงว่ามีคนหมื่นคนมาเข้าโครงการเรานะครับบรรลุวัตถุประสงค์คือคนหมื่นคนเนี่ยสามารถที่จะยืนได้มีรายได้เพิ่ม
7: กรมพัฒนาธุรกิจการค้ายังได้เปิดให้เจ้าของแบรนด์ผู้คิดค้นระบบธุรกิจเข้าไปลงข้อมูลในระบบได้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนี้โดยจะต้องเป็นนิติบุคคลที่ดำเนินการอยู่ผู้บริหารหลักมีสัญชาติไทยดำเนินธุรกิจแฟรนไชส์ไม่น้อยกว่า3ปีและมีสาขาตนเองไม่น้อยกว่า1สาขาทั้งนี้จะมีการคีออฟไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสในวันที่15กรกฎาคมนี้โดยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดงานนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: คณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานภายใต้คณะกรรมการระดับรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อม5ประเทศที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อหารือแนวทางความร่วมมือการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันข้ามแดน
9: นางระวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเดินทางเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานภายใต้คณะกรรมการระดับรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อม5ประเทศเรื่องมลพิษจากหมอกควันข้ามแดนในอนุภูมิภาคแม่โขงครั้งที่20ณนครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อหารือแนวทางความร่วมมือการป้องกันและแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควันข้ามแดนร่วมกับผู้แทนระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสจากประเทศเวียดนามกัมพูชาและเมียนมาในการประชุมครั้งนี้คณะผู้แทนไทยได้เน้นย้ำถึงเป้าหมายการลดจุดความร้อนหรือฮอตสปอตภายใต้แผนปฏิบัติการเชียงรายโดยเสนอให้คงเป้าหมายการลดจุดความร้อนที่ร้อยละ40สำหรับปี2569พร้อมพิจารณาขยายกรอบการดำเนินงานไปจนถึงปี2573เพื่อให้สอดคล้องกับรถแมปอาเซียนปลอดหมอกควันนอกจากนี้ไทยยังได้ร่วมแลกเปลี่ยนการดำเนินงานในฐานะผู้นำการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฟ้าใสหรือเคลียร์สกายซึ่งเป็นกรอบความร่วมมือสำคัญระหว่างไทยสปป.ลาวและเมียนมาเพื่อยกระดับการแบ่งปันข้อมูลคุณภาพอากาศและการเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการไฟป่าอย่างยั่งยืนด้านนายสุรินทร์วรกิจธำรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษได้รายงานการแก้ปัญหามลพิษทางอากาศของประเทศไทยต่อที่ประชุมพร้อมร่วมรับฟังรายงานสถานการณ์อุตุนิยมวิทยาจากศูนย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอุตุนิยมวิทยาเฉพาะทางอาเซียนซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการเฝ้าระวังและเตือนภัยล่วงหน้าโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยืนยันความพร้อมที่จะเดินหน้าผลักดันความร่วมมืออย่างแน่นแฟ้นเพื่อสร้างอากาศสะอาดและสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชนในภูมิภาคอาเซียนอย่างยั่งยืนต่อไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีเปิดศูนย์ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดและเซลล์บำบัดขั้นสูงเพื่อเพิ่มโอกาสรักษาโรคมะเร็งโรคเลือดและโรคทางพันธุกรรมหลายชนิดให้หายขาด
10: นายแพทย์ณัฐพงษ์วงศ์วิวัฒน์อธิบดีกรมการแพทย์เป็นประธานงานวันสถาปนา72ปีสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีพร้อมเปิดศูนย์ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดและเซลล์บำบัดขั้นสูงอย่างเป็นทางการโดยกล่าวว่าขณะนี้ไทยกำลังเผชิญกับวิกฤตเด็กเกิดน้อยมีเด็กเกิดใหม่เพียงประมาณ 400,000 คนต่อปีเท่านั้นการช่วยให้เด็กป่วยหายสามารถกลับไปใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพถือเป็นการคืนทรัพยากรมนุษย์ให้แก่ประเทศซึ่งสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีกรมการแพทย์ได้นำความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการแพทย์ทำให้การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดกลายเป็นความหวังของผู้ป่วยเด็กด้านนายแพทย์อาคมชัยวีรวัฒนะผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีกล่าวว่าการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์เป็นอีกแนวทางสำคัญในการรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวมะเร็งต่อมน้ำเหลืองและโรคเลือดรุนแรงโดยใช้ยาเคมีบำบัดขนาดสูงจำกัดเซลล์มะเร็งก่อนใช้สเต็มเซลล์ที่แข็งแรงเข้าไปสร้างระบบเลือดและภูมิคุ้มกันใหม่ช่วยเพิ่มโอกาสการรักษาและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเด็กขณะที่นายแพทย์อิสนันหุ่นนวลหัวหน้าศูนย์ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดและเซลล์บำบัดขั้นสูงกล่าวว่าการรักษาทั่วไปอาจได้รับผลแทรกซ้อนโรคอาจดื้อยาและเป็นซ้ำได้แต่การใช้เซลล์ต้นกำเนิดเป็นการแก้ไขความผิดปกติที่ทำให้เกิดโรคตั้งแต่ในระดับเซลล์ด้วยการให้เซลล์ใหม่ที่ปกติเข้าไปทดแทนซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสหายขาดได้ดีกว่าการรักษามาตรฐานโดยเฉพาะในโรคหายากศูนย์ดังกล่าวเปิดบริการมาแล้ว1เดือนทำการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ให้ผู้ป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองแล้ว2รายอนาคตจะให้บริการเด็กเรื่อยๆและพัฒนาเพื่อเป็นศูนย์ต้นแบบก่อนขยายไปยังสถานพยาบาลต่างๆที่มีความพร้อมต่อไปในอนาคตณรุมนอุดมพรรายงาน
11: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
12: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
13: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
12: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 20:18 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของโฆษกของอาลีบาบากรุ๊ปบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของจีนในวันนี้ที่ระบุว่าบริษัทอาลีบาบากรุ๊ปยื่นฟ้องกระทรวงกลาโหมสหรัฐที่ตัดสินใจประกาศขึ้นบัญชีบริษัทอาลีบาบากรุ๊ปเป็นองค์กรที่สนับสนุนกองทัพปลดปล่อยประชาชนหรือ PLA เมื่อวันที่8 มิถุนายนที่ผ่านมาโดยมองว่าการตัดสินใจดังกล่าวไม่มีมูลความจริงหรือข้อกฎหมายรับรองพร้อมเน้นย้ำว่าอาลีบาบากรุ๊ปไม่ได้เป็นบริษัททางทหารของจีนถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังทางการจีนประกาศมาตรการควบคุมการส่งออกต่อกลุ่มบริษัทของสหรัฐ10 แห่งที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมทางทหารของกองทัพสหรัฐเมื่อวันที่22 มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อตอบโต้ที่รัฐบาลสหรัฐขึ้นบัญชีดำบริษัทหลายแห่งของจีนอาทิ BYD อาลีบาบากรุ๊ปและไปตู่สำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือระหว่างพิธีประจำการเรือโบฮยอนเรือพิฆาตอเนกประสงค์ลำใหม่เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเกาหลีเหนือควรสร้างเรือรบขนาด 5,000 ตันจำนวน2 ลำต่อปีในอีก5 ปีข้างหน้านอกจากนี้เกาหลีเหนือยังวางแผนที่จะประจำการเรือพิฆาตขนาด 5,000 ตันที่ชื่อว่าคังกอนในเร็ววันนี้พร้อมกับเรือรบเชิงยุทธศาสตร์ขนาด 10,000 ตันในโอกาสนี้นายคิมจองอึนยังเน้นย้ำว่า กองทัพเรือเคยเป็นเหล่าทัพที่อ่อนแอที่สุดของกองทัพเกาหลีเหนือแต่ในเวลานี้ขีดความสามารถของกองทัพเรือเกาหลีเหนือยอดเยี่ยมเหนือจินตนาการและการสร้างฐานทัพเรือที่มีความทันสมัยถือเป็นภารกิจที่จำเป็นและเร่งด่วนสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายมินารุคิฮาระโฆษกรัฐบาลญี่ปุ่นในวันนี้ที่ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจีนจับกุมตัวพลเมืองชาวญี่ปุ่น2คนในเมืองต้าเหลียนเมืองทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีนเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาในข้อหาลักลอบนำเข้าสินค้าต้องห้ามโดยคดีดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการสอบสวนซึ่งพลเมืองชาวญี่ปุ่นที่ถูกควบคุมตัวในจีนยังคงมีสุขภาพดีและรัฐบาลญี่ปุ่นจะดำเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อให้ความคุ้มครองบุคคลเหล่านี้ด้านกระทรวงการต่างประเทศจีนอ้างว่าพลเมืองชาวญี่ปุ่น2คนที่ถูกจับกุมตัวในเมืองต้าเหลียนเนื่องจากกระทำการฝ่าฝืนกฎหมายของจีนแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างญี่ปุ่นและจีนย่ำแย่ลงหลังนางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเสนอให้มีการส่งกองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นไปยังเกาะไต้หวันหากจีนพยายามยึดครองเกาะแห่งนี้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
14: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม K นัดที่2ระหว่างโคลอมเบียพบ DR คองโกเกมนี้โคลอมเบียบุกทั้งเกมแต่ยิงไม่ผ่านมือของลีโอเนลเอ็มปาซี่นายทวารของ DR คองโกจนกระทั่งในนาทีที่76โคลอมเบียมาได้ประตูชัยจากดาเนียลมุนยอสจบเกมเฉือนชนะไป1ประตูต่อ0เก็บเพิ่ม3แต้มมี6คะแนนผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์แน่นอนแล้วส่วน DR คองโกยังมีลุ้นในนัดสุดท้ายสำหรับโปรแกรมต่อไปของกลุ่ม K โปรตุเกสพบโคลอมเบียและอุซเบกิสถานพบ DR คองโกแข่งพร้อมกันในวันที่28มิถุนายนเวลา 6:30 นแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่เปิดเผยถึงแนวทางการเตรียมทีมชาติไทยก่อนลงเล่นในศึกชิงแชมป์อาเซียน2026ระหว่างวันที่24กรกฎาคมถึง26สิงหาคมโดยระบุว่าทีมชุดนี้จะเน้นไปที่นักเตะดาวรุ่งและจะมีนักเตะตัวเก่าคอยประคองอยู่ในบางตำแหน่งโดยมีเป้าหมายสำคัญคือการให้โอกาสนักกีฬาอายุน้อยสำหรับทัวร์นาเมนต์นี้จะมองไปทีละเกมโดยมีเป้าหมายคือไปให้ได้ไกลที่สุดและจะไม่โยนความกดดันให้นักกีฬารวมถึงทำให้นักกีฬาเรียกฟอร์มที่ดีที่สุดออกมาสำหรับการแข่งขันอาเซียนฮุนไดคัพ2026ทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม B ร่วมกับมาเลเซียฟิลิปปินส์เมียนมาและสปป.ลาวซึ่งโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกจะบุกไปเยือนสปป.ลาวในวันที่25กรกฎาคมเวลา 20:00 น.งานวิ่งเพื่อแม่12สิงหาฮาล์ฟมาราธอนกรุงเทพ2026กลับมาจัดการแข่งขันอีกครั้งน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงติดตามได้จากรายงาน
15: ในขันประจวบเหมาะผู้อำนวยการสำนักจัดหารายได้สภากาชาติไทยพร้อมด้วยอาจารย์นายแพทย์อาทิตย์สพันธ์จุลกะทัพพระนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษและกรรมการอำนวยการศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อมะเร็งเต้านมและนายสุรพลอุทินทุประธานเจ้าหน้าที่บริหารศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ร่วมกันแถลงข่าวการวิ่งเพื่อแม่ที่จัดมาอย่างต่อเนื่องยาวนานของไทย12สิงหาฮาล์ฟมาราธอนกรุงเทพ2026ครั้งที่31หรือรันฟอร์มัม2026ในวันพุธที่12สิงหาคมนี้ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยกิจกรรมยังคงมุ่งส่งเสริมการออกกำลังกายการมีสุขภาวะที่ดีและการใช้เวลาร่วมกันของคนในครอบครัวเป็นการแข่งขันเป็น4ประเภทได้แก่ฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตรมินิมาราธอน10กิโลเมตรฟันรัน6กิโลเมตรและเดินวิ่ง 1.8 กิโลเมตรภายในสวนเบญจกิติโดยจะนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ศูนย์สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเพื่อมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาภรณ์สภากาชาดไทยเช่นเดียวกับทุกปีสำหรับเหรียญรางวัลในปีนี้จะรับการออกแบบภายใต้แนวคิดดอกมะลิโดยนักวิ่งจะได้รับเหรียญกรีบแรกและสามารถสะสมเหรียญต่อเนื่องในแต่ละปีจนครบ4กรีบก็ประกอบเป็นดอกมะลิที่บานอย่างสมบูรณ์ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่5กรกฎาคมผ่านเว็บไซต์ race.thailand/12aug-halfmarathon2026 พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
14: นายนิพนธ์ชวลิตมนเทียนนายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนางสาวอภิญญามีสามเสนผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานางสาวชูพิชชุติธรรมผู้อำนวยการอาวุโสโครงการการแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนนานาชาติ IYBC 2026ร่วมกันแถลงข่าวจัดการแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนนานาชาติ IYBC 2026ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยนายนิพนธ์ชวลิตมนเทียนกล่าวว่าสมาคมให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชนมาอย่างต่อเนื่องซึ่งการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เข้าร่วมการแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติจะช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์สร้างวินัยพัฒนาทักษะเพื่อพัฒนาต่อยอดสู่นักกีฬาทีมชาติไทยในอนาคต
16: รายการ IYBC ก็เป็นส่วนหนึ่งสามารถสร้างนักกีฬาไทยนะครับไปสู่เยาวชนทีมชาติได้สำหรับสมาคมชัดเจนนะครับว่าเรื่องบาสเกตบอลที่ต้องสนับสนุนนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมได้ขอทางผู้จัดในการจัดการแข่งขันเนี่ยว่าขอให้ทีมไทยได้มีส่วนร่วมมากๆนะครับเด็กเหล่านี้เขาจะไม่ได้เฉพาะเกมวันนี้หรอกเขาจะได้พบกับประเทศที่มีการแข่งขันบาสเกตบอลในระดับเรียกว่านานาชาติแมวมองนะครับจะไปมองเรามองเฉพาะเราไม่มองเฉพาะเด็กไทยผมก็มองคู่แข่งด้วย
14: สำหรับการแข่งขันในปีนี้มีทีมเข้าร่วมก็13ทีมจาก12ประเทศโดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น4รุ่นอายุได้แก่ประเภททีมชายรุ่นอายุไม่เกิน12ปีประเภททีมชายและทีมหญิงรุ่นอายุไม่เกิน14ปีประเภททีมชายและทีมหญิงรุ่นอายุไม่เกิน16ปีทั้งนี้การแข่งขันบาสเกตบอล IYBC จะจัดขึ้นภายใต้มาตรฐานสากลฟีบ้าเอเชียระหว่างวันที่24ถึง28กรกฎาคมนี้ที่โรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษาวิทยาเขตมินบุรีและโรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษาแผนกสวิทปุริมภัสสรการรายงาน
13: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
0: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
17: การควบคุมตนให้ประพฤติชอบด้วยกายวาจาและใจเป็นคุณสมบัติสำคัญสำหรับการดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงานทุกประเภทบุคคลพึงหมั่นอบรมตนให้เจริญในคุณธรรมซึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระอนุสาสสั่งสอนไว้ได้แก่สัญญมะคือการงดเว้นจากบาปหรือจากการเบียดเบียนรู้จักบังคับควบคุมตนมีให้ประพฤติทุจริตและธรรมะคือการฝึกฝนแก้ไขปรับปรุงตนข่มกำจัดส่วนร้ายและเสริมส่วนที่ดีงามให้ยิ่งขึ้นไปอยู่เสมอพระคติธรรมประทานเนื่องในวาระ69ปีโรงพยาบาลสงฆ์21กุมภาพันธ์2563
18: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: ขอให้ทุกท่านร่วมมือร่วมใจกันอย่างมั่นคงแน่วแน่และหากมีอุปสรรคปัญหาใดๆเกิดขึ้นก็เผชิญปัญหาอย่างผู้มีสติมีปัญญาและร่วมกันคิดอ่านปฏิบัติแก้ไขด้วยเหตุผลด้วยหลักวิชาและด้วยความบริสุทธิ์จริงใจรวมกำลังความรู้ความสามารถของทุกคนทุกฝ่ายมาใช้ให้ถูกต้องและเหมาะสมทันต่อเหตุการณ์พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวดลยาวาลีเดชใจและชลธรจันยาอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

0: ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: หึทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
2: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: นี่พวกเราเห็นเขาฮิตบุหรี่ไฟฟ้ากันอ่ะสูบแล้วมันดูเท่ด้วยเอาสักฟืดไหม
5: ไม่ดีหรอกมั้ง
6: ไม่ดีหรอกเท่แค่ไหนก็ไม่คุ้มหรอกนะรู้ไหมมันทำให้ติดนิโคตินเร็วมาก
4: แต่เขาบอกว่ามันเป็นแค่ไอ้น้ำมันไม่อันตรายนะ
6: ไม่จริงเลยบุหรี่ไฟฟ้ามีสารเคมีทำลายปอดเสี่ยงมะเร็งสมองเบลอส่งผลต่อการเรียนแล้วก็อารมณ์แปรปรวนอีกด้วยนะ
4: จริงเหรอแล้วมันผิดกฎหมายด้วยไหมล่ะ
6: ใช่ทั้งซื้อขายและครอบครองมีโทษหมดอนาคตไม่มีปุ่มย้อนกลับเลือกให้ดีก่อนชีวิตจะพัง
4: งั้นไม่ลองดีกว่าสุขภาพต้องมาก่อนแล้ว
6: ถูกต้องเลือกชีวิตเลือกอนาคตห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า
4: เจงเพ
7: บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายไม่ปลอดภัยและไม่ใช่ทางเลือกของเยาวชนไทยหยุดคิดสักนิดก่อนชีวิตจะพังด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
9: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเบียดเลย
8: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอปเอิร์ธเควกหรือว่าไทยดิซาสเตอร์อเลิร์ทอ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสต์ส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
9: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
8: โอเคร
10: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
11: ไม่พลาดทุกข่าวสารกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ประเด็นสำคัญและนโยบายรัฐบาลกับรายการคุยข่าวรอบวันติดตามได้ที่นี่สวทเชียงใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์20:30 น.ถึง21:00 น.
12: สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยข่าวรอบวันกับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์เราพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 20:30 ถึง 23:00 สวัสดีและทักทายคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการคุยข่าวรอบวันทั้งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดลำพูนและอำเภอแม่สะเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนกับเรื่องราวข่าวสารที่ทีมข่าวสวทเชียงใหม่นำมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังกันครับวันนี้อยู่กับผมคมสันคำวงรับหน้าที่ดำเนินรายการสำหรับช่วงนี้นะครับกลับมาอีกแล้วนะครับเรื่องของฝนฟ้านะฮะหลังจากที่เราได้คุยกันว่าช่วงปลายเดือนนี้ฝนจะทิ้งช่วงนะฮะส่วนตอนนี้เนี่ยฝนกลับมาอีกแล้วนะครับยาวไปจนถึงนู่นเลยฮะยาวไปถึงวันอังคารที่จะถึงนี้นะฮะฝนเพิ่มขึ้นเป็น60%ของพื้นที่หลังจากที่หลายๆพื้นที่เนี่ยฝนอาจจะทิ้งช่วงนะครับเป็น2-3วันที่ผ่านมาแต่บางพื้นที่นะครับจะบอกว่ามืดที่ไหนตกที่นั่นนะช่วงนี้ าจจะต้องติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการนะครับฝนกลับมาอีกแล้วนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่เตรียมเรื่องของการเพาะปลูกกันด้วยนะครับซึ่งก็สืบเนื่องจากวันนี้เองนะครับทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้ลงพื้นที่นะครับวันนี้ไปที่สายใต้ครับไปที่อำเภอแม่แจ่มนะฮะก็จะเป็นการลงพื้นที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนนะครับพบพี่น้องประชาชนที่อำเภอแม่แจ่มนะครับหลากหลายหน่วยงานที่ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้กันด้วยนะครับอีกสักครู่เนาะนำมาติดตามกันว่ามีหน่วยงานไหนกันบ้างนะครับหลักๆที่ลงพื้นที่ไปกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับเอาละครับไปติดตามหัวข้อข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้กันครับจังหวัดเชียงใหม่ขับเคลื่อนโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เชิญชวนประชาชนทุกช่วงวัยสมัครเข้าร่วมกิจกรรมและยังได้ช่วยทำบุญกับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอีกด้วยแม่ทัพภาคที่3ติดตามความคืบหน้าการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่รับฟังผลการดำเนินงานปัญหาและอุปสรรคมุ่งพัฒนาให้เป็นคลองสวยน้ำใสไหลดีชุมชนมีสุขเทศบาลตำบลขี้เหล็กอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมคิกออฟป้องกันโรคไข้เลือดออกโดยกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายซึ่งเป็นพาหะนำโรคหลายชนิดมักระบาดหนักในช่วงฤดูฝนพาณิชย์เชียงใหม่ลงพื้นที่อำเภอแม่แจ่มนำสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดจำหน่ายให้กับพี่น้องประชาชนช่วยลดภาระค่าครองชีพสำหรับรายละเอียดเรื่องราวต่างๆจะเป็นอย่างไรนั้นอีกสักครู่มาติดตามกันได้ในรายการคุยข่าวรอบวันครับ
9: บุคคลแล้วบุคคลเก็บของแล้วแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
8: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี่
9: เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเบื่อเลย
8: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสต์ส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
9: ใจเย็นๆลงละขอบค
8: ุ
9: ณมากนะ
8: โอเคร
10: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
12: ์กลับเข้าสู่รายการคุยข่าวรอบวันเรามาติดตามรับฟังข่าวแรกกันครับจังหวัดเชียงใหม่ขับเคลื่อนโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เชิญชวนประชาชนทุกช่วงวัยสมัครเข้าร่วมกิจกรรมและยังได้ทำบุญช่วยผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่ห้องประชุม4อาคารอำนวยการสารกลางจังหวัดเชียงใหม่นายศิวะธมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติครั้งที่1ทับ2569โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมในทุกมิติโดยบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้เพื่อขับเคลื่อนโครงการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการรณรงค์สร้างการรับรู้และป้องกันโรคหลอดเลือดสมองซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตและการพิการของคนไทยซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาการจัดกิจกรรมรายละเอียดการดำเนินงานตลอดจนกำหนดเป้าหมายจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมและมอบหมายภารกิจให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นด้านการประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนงานในแต่ละอำเภอการเตรียมสถานที่การจัดการจราจรการสนับสนุนอาหารและการปฐมพยาบาลสำหรับผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้แต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่31สิงหาคม2569ผ่านเว็บไซต์ wrb12.thai.run โดยอัตราค่าสมัครสำหรับบุคคลทั่วไปอายุ18ปีขึ้นไปจำนวน360บาทเด็กและเยาวชนอายุ 7-18 ปีจำนวน240บาทผู้สมัครจะได้รับเสื้อที่ระลึกและหมายเลขวิ่งหรือบีบและเหรียญที่ระลึกจะส่งฟรีถึงบ้าน านพร้อมทั้งได้รับความคุ้มครองจากประกันอุบัติเหตุกลุ่มตามเงื่อนไขของโครงการและสามารถนำค่าใช้จ่ายไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้2เท่าทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ป้องกันโรคหลอดเลือดสมองด้วยการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12นอกจากจะเป็นการสร้างสุขภาพที่แข็งแรงลดความเสี่ยงจากโรคหลอดเลือดสมองและร่วมส่งต่อโอกาสความหวังและกำลังใจให้แก่ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองทั่วประเทศเนื่องจากรายได้จากการสมัครส่วนหนึ่งจะนำเข้าสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชและบัญชีแสงนำใจไทยทั้งชาติระดับจังหวัดเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมป้องกันและลดความเสี่ยงจากการเกิดโรคหลอดเลือดสมองในพื้นที่ไปต่อกันที่แม่ทัพภาคที่3ติดตามความคืบหน้าการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่คาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่รับฟังผลการดำเนินงานปัญหาและอุปสรรคมุ่งพัฒนาให้เป็นคลองสวยน้ำใสไหลดีชุมชนมีสุขเราไปติดตามข่าวสารเรื่องนี้กับคุณพิมลการเดชะชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่ครับ
5: พลโทวรเทพบุญญาแม่ทัพภาคที่3ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค3และคณะลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่คาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่โดยมีนายชัชวาลปัญญารองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสรุปผลการดำเนินงานปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งถือเป็นหนึ่งใน7ชัยมงคลที่พญามังรายเลือกสร้างเมืองเชียงใหม่ความยาว 30.5 กิโลเมตรผ่านพื้นที่3อำเภอได้แก่อำเภอแม่ริมอำเภอเมืองเชียงใหม่และอำเภอหางดงการขยายตัวของเมืองโดยเฉพาะในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ที่มีการอยู่อาศัยอย่างหนาแน่นส่งผลให้คลองแม่ข่าเสื่อมทรามตามกาลเวลาแต่ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งพระราชทานพระบรมราโชบายในการฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองซึ่งคลองแม่ข่าถือเป็นหนึ่งใน10คลองนำร่องในการพัฒนาและส่งพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานในพระองค์มาช่วยเหลือแนะนำแนวทางการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องซึ่งการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าเป็นการบูรณาการร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนผ่านกลไกคณะกรรมการและคณะทำงานโครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าจังหวัดเชียงใหม่ภายใต้แผนแม่บทคลองแม่ข่าฉบับที่2พุทธศักราช 2566 ถึง 2570 โดยมุ่งพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าให้เป็นคลองสวยน้ำใสไหลดีชุมชนมีสุขตามแผนแม่บทคลองแม่ข่าทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้ส่งเสริมการปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมคลองสวยริมสองฝั่งคลองให้สวยงามเป็นพื้นที่นันทนาการให้คนริมคลองและชาวเชียงใหม่มาออกกำลังกายพักผ่อนปัจจุบันดำเนินการแล้วจำนวน10แห่งระยะทางรวม 8,077 เมตรและมีแผนการพัฒนาริมคลองให้สามารถเดินวิ่งและปั่นจักรยานเชื่อมต่อกันโดยมีตัวอย่างความสำเร็จคือคลองแม่ข่าที่ระแกง
12: ในช่วงนี้อย่างที่ระบาดกันก็จะเป็นเรื่องของยุงลายนะครับซึ่งเป็นช่วงของฤดูฝนหรือว่าหน้าฝนนั่นเองนะครับทางด้านเทศบาลตำบลขี้เหล็กอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ได้จัดกิจกรรมคิกออฟป้องกันโรคไข้เลือดออกโดยกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายซึ่งเป็นพาหะนำโรคหลายชนิดซึ่งมักจะระบาดในช่วงฤดูฝนที่อาคารโดมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลขี้เหล็กอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นายเกียรติศักดิ์มาลานายกเทศมนตรีตำบลขี้เหล็กเป็นประธานเปิดกิจกรรมคิกออฟป้องกันโรคไข้เลือดออกภายใต้โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโดยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายตามมาตรการ3เก็บ5ปอและ1ขอโดยมีคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่เทศบาลฝ่ายปกครองโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโรงเรียนภายในพื้นที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้สำหรับมาตรการ3เก็บป้องกันโรคประกอบด้วยเก็บบ้านให้ปลอดโปร่งไม่ให้มีมุมอับทึบเป็นที่เกาะพักของยุงเก็บขยะทิ้งและกำจัดเศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์และเก็บน้ำปิดฝาภาชนะใส่น้ำให้มิดชิดไม่ให้ยุงวางไข่เปลี่ยนน้ำหรือปล่อยทิ้งหากไม่จำเป็นส่วน5ปอปราบยุงลายได้แก่ปอปิดภาชนะขังน้ำให้มิดชิดป้องกันยุงลายลงไปวางไข่ปอเปลี่ยนน้ำในแจกันทางเก็บน้ำ ำทุก7วันเพื่อตัดวงจรลูกน้ำปอปล่อยปลากินลูกน้ำเช่นปลาหางนกยูงในอ่างเก็บน้ำหรือภาชนะที่ใส่น้ำถาวรปอปรับปรุงสภาพแวดล้อมรอบบ้านไม่ให้มีน้ำขังและปอปฏิบัตินำหลักการทั้งหลายมาปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอจนเป็นนิสัยและสุดท้ายขอขัดไข่ยุงขัดทำความสะอาดภาชนะใส่น้ำก่อนนำไปใช้ใหม่เพื่อขัดล้างไข่ยุงลายที่อาจเกาะอยู่ด้านในทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวเพื่อเป็นการรณรงค์ป้องกันและสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชนในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อจากยุงลายซึ่งเป็นพาหะนำโรคได้แก่โรคไข้เลือดออกโรคไข้ปวดข้อยุงลายหรือชีคุณกุญยาและโรคติดเชื้อไวรัสซิก้าซึ่งมักระบาดหนักในช่วงฤดูฝนเนื่องจากยุงลายชอบไปวางไข่ในน้ำนิ่งตามแหล่งน้ำขังต่างๆปิดท้ายกันที่ทางด้านพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ลงพื้นที่อำเภอแม่แจ่มนำสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดจำหน่ายให้กับ

0: อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ได้นำกิจกรรมธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชนเข้าร่วมให้บริการเพื่อลดภาระค่าครองชีพและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ให้สามารถเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดร้อยละ 20-30อาทิน้ำมันพืชน้ำตาลทรายไข่ไก่ข้าวสารบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปพร้อมกันนี้ได้ร่วมติดตามและหารือเกี่ยวกับปัญหาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักในพื้นที่อำเภอแม่แจ่มเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ปัญหาและพัฒนาความเป็นอยู่ของเกษตรกรในระยะยาว
1: ซึ่งหน่วยงานหลักๆนะครับที่ไปลงพื้นที่อำเภอแม่แจ่มนอกจากพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่แล้วเนี่ยก็จะมีสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะครับที่ร่วมจัดกิจกรรมกับผู้ว่าพบประชาชนประจำปี2569ที่อำเภอแม่แจ่มนะครับโดยมีการบริหารจัดการการส่งเสริมนะครับแล้วก็การสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการในพื้นที่แบบบูรณาการของจังหวัดเชียงใหม่นะฮะให้คำปรึกษาให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่กว่า20หน่วยงานเลยนะครับที่ลงพื้นที่อำเภอแม่แจ่มในครั้งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ผักนะครับกล้าผักแหนแดงสารชีวพันธุ์และเชื้อราไตรโคเดอร์มานะครับแล้วก็เชื้อราบิวเวอเรียนะครับซึ่งก็อยู่ในกิจกรรมของโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนซึ่งก็ถือว่าเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่จะให้ทุกจังหวัดดำเนินการให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนในเชิงรุกโดยมีการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่แบบบูรณาการระดับจังหวัดอำเภอโดยการออกบริการประชาชนในรูปแบบของ One Stop Service ให้ครอบคลุมเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับพี่น้องประชาชนและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่อีกด้วยนะครับเอาละครับนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้กับรายการคุยข่าวรอบวันสำหรับช่วงนี้จะพาไปติดตามข่าวสารดีๆกับพี่ๆอปมช.ในพื้นที่กันครับวันนี้คุณพี่มนกันจะพาไปติดตามข่าวสารดีๆกับพี่ๆอปมช.ท่านใดอำเภอไหนคุณพี่มนกันรออยู่แล้วครับ
2: รอบรั้วทั่วเชียงใหม่กับอปมช.ขอเล่า
0: เข้าสู่ช่วงรอบรั้วทั่วเชียงใหม่กับอปมช.ขอเล่าเจ้าวันนี้จะพาไปอุจากันในพื้นที่ของอำเภอหางดงไปปากับอ้ายอุเทนดีคำปวนอปมช.ของอำเภอหางดงตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีเจ้า
3: ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณฟังทุกท่านครับสวัสดีผู้ดำเนินรายการนะครับข่าวสารในพื้นที่อำเภอหางดงนะครับครับอำเภอหางดงได้จัดกิจกรรมนะครับเนื่องในวันไข้เลือดออกอาเซียนนะครับ
0: เจ้า
3: วันไข้เลือดออกอาเซียนจะตรงกันกับวันที่15เดือนมิถุนายนของทุกปีนะครับแต่ทางอำเภอหางดงได้จัดกิจกรรมขึ้นเมื่อวันพุธที่17มิถุนายน2569ที่ผ่านมานะครับโดยทางอำเภอหางดงนะครับกับโดยแกนนำของท่านจักรินทร์ศิรินทรภูมิท่านอำเภอหางดงเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมนะครับรวมมีทั้งหัวหน้าส่วนราชการนะครับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
0: เจ้า
3: ผู้บริหารสถานศึกษานะครับผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแต่ละแห่งนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรอสม.นะครับนักเรียนแล้วก็พี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอหางดงทั้ง11ตำบลเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวนะครับประมาณ800คนจัดขึ้นหน้าที่สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลสันทองหวานอำเภอหางดงนะครับแต
0: ่
3: จะมีการมอบวัสดุอุปกรณ์นะครับในการใช้ในการป้องกันควบคุมโรคอาทิเช่นเครื่องพ่นหมอกควันเครื่องพ่น ULV นะครับกำจัดตัวแก่ยุงลายนะครับซึ่งเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกมอบทรายอเบสนะครับในหรือว่าทรายเคมีนะครับที่นำไปใส่ในน้ำนะครับเพื่อป้องกันการวางไข่ของยุงลายนะครับครับในการนี้นะครับยังมีการจัดขบวนนะครับมีการปล่อยขบวนรถรณรงค์นะครับประชาสัมพันธ์ในการป้องกันและควบคุมโรคของแต่ละตำบลแต่ละแห่งนะครับเพื่อรณรงค์สร้างความตระหนักให้เกิดแก่พี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ยังมีการจัดทีมนะครับเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรคของทุกๆตำบลนะครับในกรณีที่เกิดโรคไข้เลือดออกเกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่นะครับ
0: เจ้า
3: ครับแล้วก็ยังมีการ

0: เพื่อความรู้แก่ประชาชนการดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นแหล่งพ่อพันธุ์ลูกน้ำยุงลายพาหะนำโรคไข้เลือดออกนะครับรวมทั้งส่งเสริมนะครับสร้างเครือข่ายเกิดขึ้นนะครับของมีการมีส่วนร่วมนะครับของภาคประชาชนกับภาครัฐนะครับเนาะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีที่จะขึ้นในพื้นที่อำเภอหางดงเข้าสู่ในช่วงของฤดูฝนนะครับการป้องกันโรคไข้เลือดออกที่มีการเกิดขึ้นนักในช่วงของฤดูฝนนะครับแล้วก็โรคที่มีพาหะนำโรคจากแมลงโดยเฉพาะยุงลายนะครับทำให้เกิดโรคแบบปีที่ผ่านมาก็คือโรคไข้ปวดข้อนะครับไข้ปวดข้อที่คุณยาในพื้นที่อำเภอหางดงเกิดขึ้นนักครับครับแล้วก็ทางกิจกรรมอื่นๆนะครับทางอำเภอหางดงนะครับคณะสงฆ์อำเภอหางดงร่วมกับอำเภอหางดงส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชมรมคณะผู้ใหญ่บ้านอำเภอหางดงและก็พระสงฆ์นิกรในพื้นที่อำเภอหางดงครับร่วมกันจัดพิธีบำเพ็ญกุศลตามมติของมหาเถรสมาคมนะครับที่ได้มีการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสันนิสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะครับกับทุกๆวันนะครับแล้วก็ทุกๆเนื่องในการครบกำหนดนะครับเพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านนะครับอันขออภัยครับพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นนะครับอันหาที่สุดมิได้นะครับก็จัดเวียนกันไปในพื้นที่ของแต่ละวัดแต่ละตำบลในพื้นที่ของอำเภอหางดงนะครับก็มีสถาประชาชนพระสงฆ์นิกรนะครับรวมถึงคณะส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรต่างๆนะครับเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวนะครับครับพื้นที่อำเภอหางดงก็เข้าสู่ในช่วงของฤดูฝนนะครับพื้นที่ช่วงนี้ภาคเกี่ยวกับเรื่องของเกษตรกรรมนะครับลำไยนะครับลำไยก็เริ่มมีการเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับเพราะว่าที่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนลำไยใส่สารนอกฤดูนะครับนอกก็เริ่มมีราคาที่ถือว่าราคาที่สูงนะครับในช่วงของนอกฤดูอย่างนี้นะครับเนาะก็ถือว่าพี่น้องแถวสวนลำไยได้ลืมตาปากนะครับได้มีในราคาที่ลำไยถือว่าสูงอยู่ในช่วงนี้คิดว่าในช่วงของฤดูจริงๆนะในห่วงเดือนประมาณปลายกรกฎาคมสิงหาคมและกันยายนก็คงจะมีราคาที่ดีกว่าปีที่ผ่านมาเพราะว่าปีที่ผ่านมาประสบปัญหาในเรื่องของราคาถูกนะครับทั้งระยะลำไยรูดร่วงแล้วก็ลำไยช่อนะครับในพื้นที่ของเกลือนดงซึ่งถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจพืชที่มีการเพาะปลูกกันนักพอสมควรเหมือนกันนะครับในเรื่องของสวนลำไยนะครับข่าวสารพื้นที่หางดงนะมาฝากคุณฟังประมาณนี้ครับวันนี้ครับ
1: เจ้าขอบคุณเจ้านักเลยเจ้า
0: ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีเจ้านี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารในพื้นที่ของอำเภอหางดงเจ้าหลากหลายเรื่องราวข่าวสารนำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงของรอบรั้วหัวเจียงใหม่กับอปมช.ขอเล่าเจ้าสำหรับวันพุธจะพาไปอู้จากันในพื้นที่ไหนอำเภออะหยังรอติดตามไปพร้อมๆกันเนอะเจ้า
2: และทั้งหมดนี้คือรายการคุยข่าวรอบวันขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการคุยข่าวรอบวันรวมถึงขอบคุณพี่ๆน้องๆฝ่ายประชาสัมพันธ์หน่วยงานต่างๆที่ร่วมส่งข้อมูลข่าวสารให้กับพวกเราได้นำมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังในรายการคุยข่าวรอบวันสำหรับวันนี้ผมคมสันคำวงพร้อมทีมข่าวและทีมงานสวทเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ขอนำรายการคุยข่าวรอบวันลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ

0: ู้ไปหมดเจ้าดูท่านล่องควันหนาแซ่บหูแซ่บตาไปหมดเจ้านี
1: ่นั่นนะช่วงนี้ต้องระวังไฟป่านะปอเช็คจุดฮอตสปอตกับค่า AQI ผ่านแอปเช็คฝุ่นถ้ามันเริ่มขึ้นสีส้มก็ว่าสีแดงแสดงว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอันตรายละต้องใส่หน้ากาก N95 ได้แล้วก็ว่าเจอไผ่เผาขี้เหงื่อหรือเศษวัสดุตามการเกษตรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยและที่สำคัญช่วงนี้ห้ามเผาเด็ดขาด
0: แล้วถ้าฝนตกหนักๆแล้วเจ้าพี่ปอจะมีวิธีสังเกตดินโคลนถล่มจะได้เจ้า
1: ก็สังเกตง่ายๆถ้าฝนตกหนักๆตลอด24ชั่วโมงน้ำในห้วยขุ่นมีสีเข้มๆมีกิ่งไม้ไหลมาพื้นดินเริ่มมีรอยแตกและปอพอก็แจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์จะไปรอจ้าเนอะเกี่ยมผลควรย้ายตี้เลย
0: โอ้เข้าใจแล้วเจ้าพี่ต้องสังเกตห้วยประเมินให้เป็นจะได้รับมือตันกับภัยต่างๆนะเจ้าเนาะ
1: แน่นแน่นแล้ว
2: สาธารณภัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์และเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับชลธรจันยาครับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งด่วนทุกจังหวัดชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่จะต้องรายงานตัววันที่1กรกฎาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
8: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งด่วนทุกจังหวัดชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่จะต้องรายงานตัววันที่1กรกฎาคมนี้นายธนนท์พรระพีพาสรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดขอให้สั่งชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ในวันที่1กรกฎาคม2569สืบเนื่องจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดส่งบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ที่จะบรรจุและแต่งตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569แต่เมื่อมีกรณีการทุจริตการสอบแข่งขันดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยคลายความเคลือบแคลงของสาธารณชนและเพื่อประโยชน์ทางราชการจึงขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้และแจ้งผู้สอบแข่งขันได้ให้ชะลอการเดินทางมารายงานตัวในวันที่1กรกฎาคมนี้ ศาลรัฐธรรมนูญยังคงรอรับฟังความเห็นเพิ่มเติมจากพยานผู้เกี่ยวข้องในประเด็นที่คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งที่มีการระบุบาร์โค้ด
9: ศาลรัฐธรรมนูญได้ประชุมพิจารณาเรื่องร้องเรียนจากผู้ตรวจการแผ่นดินขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามมาตรา213ของรัฐธรรมนูญกรณีที่กกต.และคณะได้ดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2569และได้กำหนดรูปแบบและจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งทั้งรหัสแท่งหรือบาร์โค้ดและรหัส QR Codeซึ่งมีความกังวลว่าจะสามารถสืบค้นและตรวจสอบตัวตนของผู้ลงคะแนนรวมถึงผลการลงคะแนนได้ทำให้การออกเสียงลงคะแนนอาจไม่เป็นโดยลับอันเป็นการกระทำที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญในหลายมาตราอาทิมาตรา4 25 72 34 50วงเล็บ7 43วรรค2 85 95และมาตรา224หลังจากการอภิปรายอย่างรอบคอบศาลรัฐธรรมนูญมีความเห็นว่าควรอำนวยความยุติธรรมโดยรอรับฟังความเห็นจากพยานผู้เกี่ยวข้องและถ้อยคำพยานเพิ่มเติมนอกจากนี้เพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดในการพิจารณาคดีสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญจะดำเนินการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเพื่อเสนอต่อศาลรัฐธรรมนูญต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
4: จังหวัดตากเปิดโครงการเสริมศักยภาพเครือข่ายบูรณาการทุกภาคส่วนป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
10: ที่โรงแรมเซ็นทรัลไลท์แม่สอดนายอาทรพิมพ์ชนกรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานโดยมีสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตากพร้อมด้วยส่วนราชการหน่วยงานความมั่นคงภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายด้านแรงงานเข้าร่วมเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 2551 รวมถึงประเด็นการใช้แรงงานเด็กแรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในรูปแบบต่างๆเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในพื้นที่จังหวัดตากอย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้ได้มีการฝึกปฏิบัติการรับมือเบื้องต้นเมื่อพบเหตุและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันระหว่างเครือข่ายอีกด้วยดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
4: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai.Join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time.We will remember her forever.
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: แม่คะทำไมเราต้องเคารพธงชาติและเปิดเพลงชาติไทยในเวลา8โมงเช้าและ6โมงเย็นล่ะคะ
4: ก็เพราะว่าธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยให้เราภาคภูมิใจในความเป็นชาติและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยไงล่ะ
5: ฟังนะลูกชาติไทยเรามีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติเรามีวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติของเราเอง
3: ค่ะพ่อ
4: เพราะฉะนั้นนะลูกเราจงภูมิใจในความเป็นชาติและช่วยกันปกป้องรักษาชาติไทยเพื่อให้ลูกหลานเราได้อยู่อาศัยอย่างสงบสุขสืบไป

0: ่องที่เปิ้ลไข้หูในเจียงใหม
1: ่และเรื่องที่เอียวสุรชัยอยากจะเล่า
0: เล่าเรื่องเมืองเจียงใหม่เจ้า
1: เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอียวสุรชัยสวทเชียงใหม่ FM 93.25

สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับผมเอียวสุรชัยเงินคำคงนะครับวันนี้เราเจอกันในวันพุธกลางสัปดาห์วันพุธที่24มิถุนายน2569นะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับถึงเวลายามค่ำคืนแบบนี้ตั้งแต่3ทุ่มนิดๆจนถึง4ทุ่มเอียวสุรชัยกลับมาพบกับท่านผู้ฟังนะครับทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz นะครับกับรายการเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ที่มีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันด้วยนะครับท่านผู้ฟังครับภาคเหนือของเรายังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้นะครับเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนนะครับภาคเหนือตอนบนของเรามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากก็จะอยู่ที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายนะครับแล้วก็ข้ามไปทางพะเยาแล้วก็จังหวัดน่านนะครับอุณหภูมิสูงสุดช่วงกลางวันก็ประมาณสัก 34-35 องศานะก็จะมีเมฆมาเป็นช่วงๆนะครับส่วนในช่วงเช้าก็จะอยู่สักประมาณ 24-26 องศานะครับแต่ว่ายามใดเนี่ยที่ไม่มีเมฆมาบดบังพระอาทิตย์นะโอ้โหแดดร้อนแดดจ้ามากๆนะฮะวันนี้เอี่ยวสุรชัยออกไปนอกสถานที่นะครับแถวคลองแม่คาเดี๋ยวจะมาเล่าให้ได้ฟังนะแต่ว่าพอลงนอกพื้นที่แล้วเนี่ยเจอแดดเนี่ยแดดร้อนแดดจ้านะฮะนะถ้าจะพูดถึงเรื่องของสภาพอากาศในช่วง7วันข้างหน้าล่ะเป็นอย่างไรกันบ้างหลายๆคนก็อยากจะวางแผนล่วงหน้านะครับในช่วงวันที่25และ26มิถุนายนวันพรุ่งนี้มะรืนนี้นะครับบ้านเราจะมีฝนร้อยละ30ถึงร้อยละ40ของพื้นที่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นในช่วงวันที่27 28 29 30นะฮะไปจนถึงสิ้นเดือนเนี่ยนะจะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นนะครับจะอยู่ที่ร้อยละ60ถึงร้อยละ70ของพื้นที่เลยนะครับช่วงนั้นก็อาจจะมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับท่านผู้ฟังครับอุณหภูมิก็จะลดต่ำลงนะสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังก็จะอยู่ในช่วงของวันที่27ถึง30มิถุนายนนั่นแหละนะครับเพราะอาจจะมีฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะครับเมื่อเช้านี้เอี่ยวสุรชัยไปล้างรถนะไม่ล้างก็ไม่ได้นะครับเดี๋ยวเขาจะมองหน้าเอาหน้าตาก็ดูดีๆแต่ทำไมรถเปื้อนอะไรทำนองนี้เนาะเราอาจจะคิดไปเองก็ได้นะจริงๆหน้าตาเขาอาจจะบอกว่าไม่ล้างรถก็ไม่แปลกนะหน้าตาแบบนี้เนาะเราก็ล้างรถไว้ก่อนนะครับก็ดูล่วงหน้าแล้วเนี่ย 2-3-4 วันเนี่ยยังคงฝนน้อยอยู่นะฮะเราก็ล้างได้นะฮะนี่คือการติดตามพยากรณ์ล่วงหน้าของเอี่ยวสุรชัยนะเดี๋ยวจะกลับมาเล่าอีกหลากหลายเรื่องราวนะครับที่เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่นะครับช่วงนี้ฟังเพลงเพราะๆกันก่อนนะครับตามรูปแบบของเราครับเพลงแรกก็อยากจะให้เป็นเพลงที่มีกลิ่นอายของความเป็นคนเมืองนะศิลปินล้านนาไปฟังกันก่อนนะครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ที่มีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันด้วยนะครับ

เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอี่ยวสุรชัยสวท.เชียงใหม่ FM 93.25 เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ที่มีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันด้วยนะครับทางสวท.เชียงใหม่ FM 93.25 MHz นะครับพักผ่อนยามค่ำคืนแบบนี้นะฟังเพลงไปด้วยฟังหลายๆเรื่องที่เอี่ยวสุรชัยหยิบยกมาพูดมาเล่าในรายการนะครับอย่างที่บอกนะอย่าทิ้งกันนะวิทยุเนี่ยนะครับเราเป็นคนเกิดมาในยุค80-90เอี่ยวสุรชัยเนี่ยเกิดก่อน80นิดนึงแต่ว่าถ้าเป็นวัยรุ่นนะต้องเรียกว่าเป็นวัยรุ่นยุค90นะฮะตอน80นี่ยังเป็นเด็กอยู่นะครับเนี่ยและยุคเรานะเราฟังวิทยุเราดูโทรทัศน์นะครับวิทยุนี่ขาดไม่ได้เลยจะทำอะไรก็ต้องฟังวิทยุนะครับก่อนจะหลับก่อนจะนอนนะทำการบ้านก็ฟังวิทยุนะครับไปไหนๆก็ฟังวิทยุเนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องคงเอกลักษณ์ของเรายุค 80-90 ไว้เนาะอย่าทิ้งวิทยุนะครับอย่างที่เคยบอกนะฟังจนแก่จนเฒ่านู่นเลยนะครับอ่ะวันนี้มีเรื่องเล่านะครับท่านผู้ฟังครับแม่ทัพภาคที่3ได้มาที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับวันนี้ท่านได้ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำเสียแล้วก็เกี่ยวกับการรื้อสิ่งกีดขวางที่คลองแม่ข่านะครับโดยพลโทวรเทพบุญยะแม่ทัพภาคที่3พร้อมคณะนะครับได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแล้วก็ติดตามการดำเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาคลองแม่ข่าของจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งมีนายชัชวาลปัญญาท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับก็ร่วมให้ข้อมูลและร่วมให้การต้อนรับนะครับจุดแรกที่แม่ทัพภาคที่3ลงไปเนี่ยก็ไปที่บริเวณสะพานแม่ข่าแถวๆระแกงนะที่ของแม่ขาคลองแม่ขาที่หลายๆคนไปเที่ยวกันเนี่ยนะหรือว่าคลองโอตารุเมืองไทยที่เขาว่ากันเนี่ยเนาะก็มีการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานแล้วก็แนวทางการพัฒนาคลองแม่ขาภายใต้การทำงานร่วมกันหลายฝ่ายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดเชียงใหม่เทศบาลนครเชียงใหม่ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานสิ่งแวดล้อมนะครับก็ร่วมด้วยช่วยกันนะนำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจต่างๆนะครับจากนั้นครับท่านก็เดินไปมอบถุงยังชีพให้กับกลุ่มผู้เปราะบางใกล้ๆนั่นแหละนะครับอยู่ในบริเวณริมคลองแม่ข่านั่นแหละนะฮะมี3รายด้วยกันนะครับเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแล้วก็เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชนช่วงนี้ค่าครองชีพมันสูงเนาะนอกจากนี้นะครับบริเวณนั้นเนี่ยนะก็ยังมีกำลังทหารแล้วก็จิตอาสาร่วมกันรื้อถอนเสาที่กีดขวางทางน้ำนะครับแล้วก็บริเวณริมคลองแม่ข่าเนี่ยนะเขาก็พัฒนาไปเยอะเลยเอี่ยวสุรชัยก็ไปนั่งคุยกับประธานชุมชนที่นั่นนะครับท่านก็บอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยนะแถวๆคลองแม่ข่าตั้งแต่จุดเนี้ยแถวระแกงเนี่ยยาวไปจนถึงนู่นเลยท้ายน้ำชุมชนฟ้าใหม่เขามีการพัฒนาเกือบจะเสร็จจะสิ้นแล้วนะครับสามารถที่จะเดินไปจนถึงนู่นเลยนะโอ้โหนะครับเราไม่ได้อยู่จุดนั้น 7-8 เดือนนะพัฒนาไปมากเลยนะครับ ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวสักวันคงจะมาเที่ยวเดินสำรวจดูว่าเป็นอย่างไรแล้วบ้างนะครับท่านผู้ฟังครับก็เป็นความร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับทั้งชุมชนที่อยู่บริเวณโดยรอบหน่วยงานส่วนราชการต่างๆนะครับที่ได้ร่วมด้วยช่วยกันพัฒนาคลองแม่ข่าให้เป็นหนึ่งในชัยมงคลของเมืองเชียงใหม่เมื่อก่อนเนี่ยแม่ประธานชุมชนก็บอกว่าเนี่ยลงเล่นน้ำเนี่ยนะโอ้สมัยก่อนเล่านะเขาเล่านะว่า50ปีก่อน60ปีก่อนเนี่ยนะครับน้ำบริเวณเนี่ยจะใสมากลงเล่นน้ำหาปูหาปลานะครับเก็บผักอะไรต่างๆเนี่ยนะท่านบอกว่าพ่อของพ่อแม่ของท่านเนี่ยเมื่อก่อนเป็นคนสันป่าตองนะ
ก็มาค้ามาขายตรงนี้เขาก็บอกว่าเออจับจองที่ดินเลยนะสมัยก่อนนะใครจะแผ่วถางตรงไหนนะฮะก็สามารถจับจองที่ดินได้นะสมัยโบราณนู้นแล้วนะครับแล้วก็เล่าบรรยากาศตอนเด็กๆให้เราฟังนะครับก็น่าสนใจนะอยากจะย้อนบรรยากาศไปนะเอี่ยวสุรชัยก็เล่าว่าเมื่อก่อนนะเอี่ยวสุรชัยเนี่ยเกิดโรงพยาบาลแม่และเด็กเนี่ยพ่อเนี่ยมาจากจอมทองนะลงรถที่ประตูเชียงใหม่นะครับแล้วก็เดินนะฮะพ่อก็บอกว่าเดินข้ามสะพานระแกงเนี่ยนะครับผ่านไปยังโรงพยาบาลแม่และเด็กเนี่ยนะครับอืมนะก็หวนถึงบรรยากาศนะครับที่เราพอมีข้อมูลมานะครับอ่ะพูดยังไม่จบเลยนะท่านแม่ทัพภาคที่3เนี่ยนะท่านผู้ฟังครับจากที่สะพานระแกงแล้วเนี่ยท่านแม่ทัพภาคที่3ก็เดินทางไปยังบริเวณสะพานศรีดอนชัยเพื่อเยี่ยมชมกิจกรรมของจิตอาสาประชาชนและก็หน่วยงานต่างๆที่นั่นก็ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์แล้วก็รักษาความสะอาดของคลองแม่ขาครับก็จะดูแลเรื่องของสิ่งแวดล้อมการพัฒนาคลองแม่ขามุ่งหวังให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่นะหลายพื้นที่หลายจุดเนี่ยเขามีทางเดินทำระเบียงโอ้ดีมากเลยนะครับหลายจุดเลยนะครับและอีกจุดหนึ่งที่ท่านไปก็คือไปดูความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียบริเวณสะพานแม่ขาแถวๆถนนอัสดาธรนะครับซึ่งจุดนั้นเนี่ยก็เป็นต้นน้ำขึ้นมาอีกนิดนึงเนาะเป็นย่านเศรษฐกิจย่านการท่องเที่ยวนะครับมีการลักลอบปล่อยน้ำเสียมีตะกอนดินต่างๆไปสะสมอยู่จุดนั้นนะครับซึ่งทางเทศบาลเนี่ยเขาก็พยายามปรับปรุงแก้ไขนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องร่วมด้วยช่วยกันตั้งแต่ต้นน้ำยันถึงปลายน้ำเลยถึงจะทำให้คลองแม่ขาน้ำสะอาดใสขึ้นมาได้นะครับอันนี้ก็เป็นภารกิจของแม่ทัพภาคที่3วันนี้นะครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่เรื่องที่น่าสนใจต่างๆเอี่ยวสุรชัยก็จะหยิบยกมาเล่าให้ได้ฟังกันนะครับ

เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอี่ยวสุรชัยสวท.เชียงใหม่ FM 93.25 ฟังเพลงเพราะๆร่วมกันนะครับวันนี้นะวันนี้มีเรื่องยาวนะเรื่องที่เล่าเนี่ยมันยาวๆทั้งนั้นเลยเดี๋ยวจะพยายามย่อก็แล้วกันนะครับสิ่งที่เป็นกระแสสังคมในตอนนี้ท่านผู้ฟังครับเรื่องของการทุจริตการสอบท้องถิ่นโอ้โหเป็นข่าวใหญ่กระแสดังไปทั่วประเทศไม่แน่ใจว่าไปทั่วโลกหรือยังเนี่ยนะฮะเป็นการโกงมโหฬารครั้งใหญ่เลยทีเดียวนะครับเรื่องนี้นะครับนายกอนุทินนะฮะบอกว่าสั่งยกเลิกผลสอบข้าราชการท้องถิ่นล็อตที่มีปัญหานะที่สอบช่วงเดือนธันวาคมปีที่แล้วเนี่ยนะครับแม้จะบรรจุไปแล้วก็ตามนะบอกว่าต้องยกเลิกนะไม่ต้องกลัวใครฟ้องหากผลออกมาทุจริตเนี่ยนะครับเนี่ยมันเหมือนเป็นการขายชาติขายหน้าขายตาไม่เอานะฮะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะท่านคุมกระทรวงมหาดไทยด้วยเนี่ยวันนี้เดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลครับมีการเรียกรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมีผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางมีปลัดกระทรวงมหาดไทยมีเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.เนี่ยนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆก็เข้าพบหารือที่ตึกไทยคู่ฟ้านะครับทำเนียบรัฐบาลครับหลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.แล้วก็กองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือว่าบก.ปปป.นะเข้าจับกุมขบวนการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นโอ้โหมูลค่าความเสียหายเนี่ยนะ 4,500 ล้านบาทเลยนะครับนะนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าสิ่งที่จะต้องดำเนินการต่อไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนำคนผิดมาลงโทษการยึดทรัพย์สินจากการกระทำความผิดที่ผ่านไปแล้วเพื่อประโยชน์ของการทุจริตนี้เนี่ยนะครับต้องลงโทษผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยู่ในกระทรวงมหาดไทยนะครับซึ่งอาจจะไม่ได้จบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอย่างเดียวนะครับอาจจะมีหน่วยงานหน่วยอื่นๆหรือว่ามากกว่านั้นนะครับก็จะต้องดำเนินการอย่างเต็มที่หาแนวทางหาแผนการที่จะดำเนินการต่อไปซึ่งเรื่องของการสอบครั้งนี้เนี่ยคงเป็นเรื่องที่ชัดเจนที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยจะต้องยกเลิกครับแม้จะมีการประกาศผลสอบไปแล้วแต่ก็ต้องหาวิธีเพราะในเมื่อที่มามันไม่ถูกต้องเนี่ยนะครับใครได้รับความเดือดร้อนก็ต้องไปไล่บี้กันเอาเองนะครับเพราะจะมาใช้ว่าบรรจุไปแล้วประกาศผลสอบไปแล้วไม่ได้นะครับเมื่อการสอบมันผิดกฎหมายก็ต้องยกเลิกนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ไม่ต้องกลัวใครมาฟ้องเพราะว่าหากพวกเราทุกคนดำเนินการสอบสวนคดีนี้ทุกอย่างก็จะเรียบร้อยมีคำพิพากษาแล้วก็มีการยืนยันที่พิสูจน์ด้วยหลักฐานนะนายกบอกว่าอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นคนที่มาจากกลไกนี้ก็ถือว่าไม่มีคุณสมบัตินะนายกบอกว่าไม่มีคุณสมบัตินะครับนายกรัฐมนตรีกล่าวชื่นชมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอื่นๆด้วยนะแต่อย่างไรก็ตามนะครับนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าต้องขอชื่นชมในฐานะหัวหน้ารัฐบาลนะครับก็ต้องขอชื่นชมในการดำเนินการทุกหน่วยงานนะครับที่รวดเร็วเฉียบขาดนะไม่มีการดำเนินการที่รั่วไหลเลยนะครับเป็นไปตาม MOU ที่เราเซ็นกันไว้นะเรื่องของการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดการกระทำทุจริตในทุกรูปแบบเนี่ยนะครับขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ได้ช่วยกันปราบปรามการทุจริตในลักษณะนี้นะครับท่านผู้ฟังครับรอติดตามกันต่อไปนะครับว่าท้ายที่สุดแล้วจะเป็นอย่างไรเขาจะมีขั้นตอนอย่างไรซึ่งเรื่องนี้ก็ถือเป็นกระแสหนักมากในช่วงนี้ที่เราจะต้องติดตามกันนะครับโอ้โหฟังแล้วเราก็เครียดแทนเลยนะครับว่าโอ้โหสังคมไทยเป็นไปได้ขนาดนี้แล้วก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะเราก็เชื่อนะว่าคงไม่ใช่แค่นี้ไม่ใช่แค่ปีที่ผ่านมาปีเดียวนะทำครั้งแรกจะทำ
เยอะขนาดนี้มันเป็นไปไม่ได้มันไม่รู้ว่ามันเป็นธรรมเนียมที่เคยทำมากี่สิบปี20ปีมาแล้วก็ไม่รู้นะครับท่านผู้ฟังครับอันนี้เราในฐานะพี่น้องประชาชนก็มีสิทธิ์ตั้งข้อสังเกตมีสิทธิ์สงสัยได้นะครับเดี๋ยวรอดูการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องว่าจะมีมาตรการออกมาอย่างไรนะครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ที่มีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันด้วยครับ

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีขอเชิญองค์กรภาครัฐภาคเอกชนเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประจำปี2570ประกอบด้วยรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีรางวัลคุณากรรางวัลครูยิ่งคุณและรางวัลครูขวัญศิษย์สำหรับจังหวัดเชียงใหม่คณะกรรมการคัดเลือกเปิดรับการเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดตั้งแต่บัดนี้จนถึง30มิถุนายน2569ในวันและเวลาราชการณกลุ่มงานครุสภาจังหวัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่โทร0531116122ผู้ประสงค์จะส่งแบบเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสามารถดาวน์โหลดเอกสารและติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.pmca.or.th เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอียวสุรชัยสวท.เชียงใหม่ FM 93.25เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับผมเอียวสุรชัยเงินคำคงนะครับเพลงก็เพราะเนาะแล้วคนจัดรายการล่ะเสียงเพราะหรือเปล่า นะครับแอบหยอกนะแอบหยอกท่านผู้ฟังครับมีข่าวดีอีกหนึ่งเรื่องนะครับแม้จะยังไม่มาแต่มันมีข่าวมานะครับรอลุ้นไม่เกิน2ปีเขาบอกว่าสวนสัตว์เชียงใหม่พร้อมต้อนรับแพนด้าคู่ใหม่นะครับคาดว่าจะใช้ระยะเวลาไม่เกิน2ปีตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างประสานงานกันอยู่นะครับเรื่องนี้เป็นการเปิดเผยของนายบุญชอบสุทธมนัสวงศ์นะครับท่านเป็นประธานกรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับก็เปิดเผยว่าแพนด้าเป็นสัตว์ยอดนิยมที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวมาตลอดช่วง20ปีที่ได้อยู่ที่สวนสัตว์เชียงใหม่นะครับล่าสุดในขณะนี้ครับทางองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยได้มีการประสานประเทศจีนครับคาดว่าอีกไม่นานนายกรัฐมนตรีจะได้เดินทางไปเยือนประเทศจีนซึ่งก็จะได้มีการพูดคุยขอสนับสนุนหมีแพนด้ามาจัดแสดงที่สวนสัตว์เชียงใหม่นะครับโดยสวนสัตว์เชียงใหม่เนี่ยมีความพร้อมที่จะต้อนรับแพนด้าคู่ใหม่มาจัดแสดงที่สวนสัตว์เชียงใหม่แล้วนะครับคาดว่าไม่นานใช้เวลาไม่เกิน 1-2 ปีนะครับในการดำเนินการในกระบวนการต่างๆเกี่ยวกับการส่งหมีแพนด้าการส่งสัตว์เนี่ยนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนคนไทยได้มีความรักความชอบหมีแพนด้าได้มาเที่ยวชมกันเนาะรุ่นลูกๆเราเนี่ยเขาไม่เคยเห็นนะตัวเป็นๆเนี่ยนะครับไม่แน่ใจว่าเขาจะเคยเห็นหรือเปล่านะเหมือนลูกเอี่ยวสุรชัยเนี่ยนะครับแต่รุ่นเราเนี่ยตอนนั้นเป็นกระแสดังมากๆเลยเนาะที่มีแพนด้าช่วงลิ้นหุ่ยลิ้นปิงที่มาอยู่ที่บ้านเราเนี่ยนะครับก็เตรียมรอกันก็แล้วกันแล้วก็ลุ้นกันไปด้วยนะครับว่าเชียงใหม่ของเราจะมีโอกาสต้อนรับหมีแพนด้าจากจีนคู่ใหม่มาอยู่ที่บ้านเราหรือไม่อย่างไรนะครับตอนนี้เริ่มมีกระแสข่าวมาแล้วบ้างแล้วนะฮะท่านผู้ฟังครับมีอีกเรื่องนึงนะอันนี้เป็นเรื่องไม่ดีนะครับมีโจรใจบาปครับเข้าไปกุฏิเจ้าอาวาสวัดธาตุคำนะที่ตำบลหายาเนี่ยนะครับซึ่งท่านเนี่ยเบิกเงินสดมา 60,000 บาทเตรียมไว้ทำบุญวัดนะแต่วัดโดนจนใจบาปย่องเข้ากุฏิฉกเงิน 4,000 บาทในขณะที่ท่านหลับนะครับย่ำใจนะย่ำใจวนกลับมาพร้อมสังฆทานเนี่ยทำทีว่าจะมาทำบุญนะให้เนียนๆหน่อยนะฮะกลับมาจะเอาเงินที่เหลือไงสามเณรลูกศิษย์วัดพบพิรุธนะครับก็ได้มีการเข้าล็อกคุมตัวไว้นะครับก็ส่งตำรวจนะครับคนร้ายก็ร้องขอความเมตตาบอกว่าจะไม่ทำอีกแล้วนะครับสำนึกผิดแล้วอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังนะทรัพย์สินเงินทองต่างๆนะครับช่วงนี้ต้องยอมรับว่าเศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะครับเงินขาดมือบางคนก็อาจจะหน้ามืดตามัวได้นะครับหลงผิดได้นะครับเพราะฉะนั้นป้องกันที่ตัวเองไว้ก่อนดีที่สุดนะครับเงินเอ่ยทองหยองอะไรต่างๆเนี่ยนะครับ
ต้องไม่ใส่นะระมัดระวังไว้นะครับใส่หายฝังไว้ที่บ้านก็แล้วกันเนาะนะครับอ่ะเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ที่มีเพลงก็เพราะให้ได้ฟังกันด้วยอ่ะช่วงนี้ฟังเพลงกันก่อนนะครับ

ท่านผู้ฟังครับเวลาก็ไล่หลังมาทุกทีทุกทีแล้วนะครับอยากจะประชาสัมพันธ์นะช่วงนี้เชียงใหม่ของเราเขามีแคมเปญ Happy เชียงใหม่นะครับที่สมาคมเกี่ยวกับด้านธุรกิจด้านการท่องเที่ยวเนี่ยนะโรงแรมสปาร้านค้าต่างๆเขาก็พยายามลดราคาหรือว่ามีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับการท่องเที่ยวช่วงกรีนซีซั่นนะครับอยากจะเชิญชวนทุกคนทุกท่านนะถ้ามีโอกาสนะครับมาเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่มาสัมผัสกับธรรมชาติวัดวาอารามสิ่งต่างๆที่น่าสนใจเชียงใหม่ก็คือเชียงใหม่เชียงใหม่มีมนต์เสน่ห์ที่พร้อมจะดึงดูดทุกท่านนะมาในช่วงนี้เนี่ยมันไม่เบียดเสียดมันไม่ยัดเยียดนะครับแล้วก็สัมผัสกับความเขียวขจีอีกหนึ่งรูปแบบนะเขาบอกว่าแถวๆดอยอินทนนท์บรรยากาศดีมากเลยหน้าฝนแบบนี้เนี่ยนะครับเขียวขจีอากาศชื้นเย็นสดชื่นนะครับอุณหภูมิประมาณ12องศาเซลเซียสนะครับแต่ใครจะมาเดินแถวๆสวนอบจ.หลังศาลากลางหลังที่ทำงานเอี่ยวสุรชัยนี่ก็ได้นะอากาศดีๆนะครับทั้งยามเช้าทั้งยามเย็นมีคนมาออกกำลังกายมีนั่งพักผ่อนเอาเสื่อมาปูกันนะครับตอนเช้าก็เห็นท่านนายกอบจ.พี่ชัยเลิศพงษ์อดิศรเนี่ยก็มานั่งดื่มกาแฟนะฮะก็เป็นบรรยากาศของการท่องเที่ยวในเมืองเชียงใหม่แล้วก็อีกหลายๆจุดเลยทีเดียวนะครับฝากกันไว้ด้วยก็แล้วกันนะอ่ะเสียดายครับเวลาหมดเวลานะเอาเมื่อเช้านี้เจอกับหัวหน้าเอ๋นะหัวหน้าฝ่ายข่าวสวท.เชียงใหม่นะก็แอบมาหยอกๆเราว่าโอ้คนฟังรายการเอี่ยวสุรชัยเยอะนะครับไม่รู้ว่ามาให้กำลังใจหรือว่ามามาจุภาษากำเมืองมองหูว่ามาซุยมาจุเอากอยนะเราก็จัดรายการวิทยุในทุกคืนเนี่ยนะครับใครติดตามเอี่ยวสุรชัยบ้างเอายกมือขึ้นหน่อยนะส่งกระแสจิตมาก็ได้นะครับท่านผู้ฟังครับอย่าหลอกกันนะและอย่าทิ้งกันไปก่อนนะต้องฟังจนจบรายการนะครับเสียดายครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับแม้ว่าเอี่ยวสุรชัยยังอยากจะนั่งจัดรายการต่อแต่ไม่ได้ละนะเดี๋ยวข่าวต้นชั่วโมงจะมาละวันพรุ่งนี้3 ทุ่มเจอกันใหม่นะครับค่ำคืนนี้พักผ่อนกันให้เยอะๆโชคดีทุกคนทุกท่านนะครับราตรีสวัสดิ์ครับ

0: ลธรธัญญาครับรัฐบาลพร้อมร่วมมือกับทุกหน่วยงานตรวจสอบทุจริตการสอบท้องถิ่นทุกขั้นตอนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: รัฐบาลพร้อมร่วมมือกับทุกหน่วยงานตรวจสอบทุจริตการสอบท้องถิ่นทุกขั้นตอนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการคัดเลือกบุคลากรเข้ามาปฏิบัติหน้าที่อย่างโปร่งใส
5: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นว่าที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้วางมาตรการป้องกันอย่างรัดกุมในทุกขั้นตอนตั้งแต่กระบวนการออกข้อสอบการจัดพิมพ์การขนส่งตลอดจนการตรวจผลคะแนนแต่เมื่อมีกระแสข่าวพบช่องโหว่การทุจริตรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจและพร้อมจะดำเนินการแก้ไขอย่างเด็ดขาดหลังจากนี้จะมีการยกระดับความร่วมมือโดยการจัดทำบันทึกข้อตกลงหรือ MOU ร่วมกับหน่วยงานตรวจสอบหลายภาคส่วนเพื่อเข้ามาช่วยติดตามและตรวจสอบกระบวนการจัดสอบทั้งหมดอย่างใกล้ชิดเพื่อรักษาไว้ซึ่งระบบคุณธรรมและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการสอบคัดเลือกบุคลากรเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเร่งแก้ปัญหาการจัดสอบเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒหลังมีกระแสข่าวเรื่องการทุจริต
6: นายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีการตรวจสอบมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒหรือมศว.ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งมีกระแสข่าวเรื่องการทุจริตว่าอธิการบดีมศว.ได้ออกแถลงการชี้แจงข้อเท็จจริงในเบื้องต้นแล้วในส่วนของกระทรวงอว.ยืนยันว่าการทำงานมีความโปร่งใสและพร้อมให้ข้อมูลกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องซึ่งกรอบระยะเวลาในการตรวจสอบต้องดำเนินการให้เร็วที่สุดเนื่องจากขณะนี้มีข้อมูลครบถ้วนแล้วพร้อมมอบหมายให้ปลัดกระทรวงอว.เร่งประสานงานและดำเนินการตรวจสอบเพื่อให้ชุดข้อมูลมีความถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันย้ำว่าการปราบปรามการทุจริตถือเป็นนโยบายสำคัญที่นายกรัฐมนตรีได้กำชับกระทรวงอว.ร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการทำความจริงให้ปรากฏด้วยความโปร่งใสและชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้องแก่สังคมโดยเร็วเพื่อให้ประชาชนเกิดความสบายใจและสามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกรณีการจำหน่ายนมหมดอายุค้างสต็อกขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหลังพบไม่ผ่านการประมูลตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง
7: นายธีรชัยแสนแก้วที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากกรณีผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.ออกหนังสือชี้แจงและรายงานต่อนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถึงการจำหน่ายนมหมดอายุค้างสต็อกกว่า 15,000 พาเลทภายหลังได้รับหนังสือดังกล่าวแล้วยังมีข้อข้องใจในรายละเอียดการจำหน่ายนมชุดดังกล่าวโดยมองว่าการดำเนินการอาจไม่เป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจโดยปกติต้องมีการรายงานต่อคณะกรรมการอสค.และต้องมีการเปิดให้ประมูลราคาตามกระบวนการอย่างเปิดเผยแต่จากรายงานที่ได้รับไม่มีขั้นตอนการดำเนินการตามกระบวนการดังกล่าวจึงมองว่าเป็นเรื่องผิดปกติล่าสุดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งการให้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงทั้งหมดแล้วพร้อมมอบหมายให้ตนเองนำคณะลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดที่สำนักงานองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.จังหวัดปทุมธานีในวันที่29มิถุนายนนี้ย้ำว่าจะเรียกเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลเพื่อให้การดำเนินงานของอสค.เป็นไปอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ชวนันท์มาลีรายงาน
0: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะเพื่อนฝันวันนี้วันพุธที่24มิถุนายน2569สุภฤกษ์ธรรมฤดีควบคุมเสียงค่ะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้เป็นเพลงที่ทรงพระราชนิพนธ์ในปี2489ขณะนั้นยังทรงเป็นพระอนุชาธิราชในรัชกาลที่8ในช่วงปลายรัชกาลแล้วค่ะและเมื่อทรงพระราชนิพนธ์ทำนองเสร็จได้พระราชทานให้ศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐนนครอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประพันธ์คำร้องภาษาไทยออกบรรเลงครั้งแรกวันที่4มิถุนายน2489นะคะส่วนคำร้องภาษาอังกฤษซึ่งท่านผู้หญิงนพคุณทองใหญ่ณอยุธยาเป็นผู้ประพันธ์ขึ้นภายหลังชื่อเนียดอนคืนนี้เพลงพระราชนิพนธ์เนียดอนขับร้องโดยคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติค่ะ

นั่นคือเพลงพระราชนิพนธ์เนียดอนโดยคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่4เกิดขึ้นในปี2489ชื่อภาษาไทยคือใกล้รุ่งส่วนชื่อภาษาอังกฤษคือเนียดอนโดยท่านผู้หญิงทพคุณทองใหญ่ณอยุธยาประพันธ์ขึ้นภายหลังนะคะท่านผู้ฟังคะสำหรับเพลงของกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์ที่บันทึกแผ่นครั่งตราโคลัมเบียของในห้างกมลสุโกศลซึ่งก็ประมาณราวๆปี2495ซึ่งเป็นช่วงที่เปลี่ยนชื่อจากกรมโฆษณาการมาเป็นกรมประชาสัมพันธ์นั้นได้มีการบันทึกแผ่นครั่งตราโคลัมเบียเอาไว้เป็นจำนวนมากเลยนะคะทั้งกับวงกรมโฆษณาการกรมประชาสัมพันธ์และวงสุนทรภรณ์ด้วยค่ะคืนวันนี้เราจะฟังเพลงจากแผ่นครั่งตราโคลัมเบียซึ่งบันทึกแผ่นโดยวงสุนทรภรณ์เอาไว้รักมันจักกระจี้โดยคุณจันทนาโอบายวาทครูแก้วและครูเวทเป็นผู้แต่งต่อได้หาดสวรรค์โดยคุณชวีช่วงวิทย์ค่ะครูแก้วแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนอง

ที่จบไปสองเพลงนั้นรักมันจักรจี้และหาดสวรรค์เป็นแผ่นตราโคลัมเบียนะคะบรรเลงด้วยวงสุนทรภรณ์ชุดต่อไปจะเริ่มด้วยมนต์สวัสดิ์โดยคุณวินัยจุลบุษปะค่ะครูเอิบประภัยเพียงผสมแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูเวศนะคะคุณพันศรีพุ่มชูศรีในเพลงหงเหินและคุณมัทนาโมรากุลศิลปินแห่งชาติทางที่ต้องกลับสองเพลงหลังนี้ครูแก้วแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูเวศสุนทรจามอน

พลงของวงดนตรีสุนทราภรณ์ที่บันทึกแผ่นเสียงตราโคลัมเบียที่เราจะฟังกันต่อไปนี่นะคะจะเริ่มด้วยเสียงของคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติค่ะรักแท้รักเทียมครูแก้วแต่งคำร้องค่ะทำนองเป็นของครูเวทนะคะต่อได้ศาสนารักผลงานของครูแก้วและครูเอื้อค่ะคุณมัทนาโมรากุลศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงและเพลงที่3กล่อมรักคุณวินัยจุลบุษปะขับร้องครูแก้วและครูเวทร่วมกันแต่งเริ่มด้วยรักแท้รักเทียม

สามเพลงที่จบไปนั้นคือเพลงรักแท้รักเทียมศาสนารักและกล่อมรักเป็นเพลงที่บรรเลงด้วยวงสุนทรภรณ์แผ่นตราโคลัมเบียของนายห้างกมลสุโกศลนะคะซึ่งจะสังเกตว่าแผ่นตราโคลัมเบียโดยวงสุนทรภรณ์นี้ก็จะมีเสียงของคุณวินัยมากทีเดียวซึ่งเราจะฟังกันอีก3เพลงต่อไปนี้ค่ะยามจนกลิ่นเนื้อนางและทานสวาทคุณวินัยขับร้องทั้ง3เพลงนะคะแล้วก็เป็นผลงานของครูแก้วและครูเอื้อทั้ง3เพลงเช่นเดียวกัน

วันนี้เราฟังเพลงจากแผ่นตราโคลัมเบียซึ่งบรรเลงด้วยวงสุนทรภรณ์กันค่ะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งชุดจุฬาตรีคูณทั้งชุดเลยค่ะเราฟังจุฬาตรีคูณโดยคุณมัทนามุรกุลศิลป

0: ุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
1: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
0: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกำชับทุกหน่วยงานยึดมาตรฐานคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอย่างโปร่งใสอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกำชับทุกหน่วยงานยึดมาตรฐานคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม
6: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าได้กำชับผู้บริหารทุกหน่วยงานให้ดำเนินการสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยความสุจริตโปร่งใสและเป็นธรรมโดยกระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่สำคัญในการสร้างคนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศผู้ที่จะเข้ามาเป็นครูหรือบุคลากรทางการศึกษาจะต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกโดยยึดหลักความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงที่สำคัญต้องไม่มีการทุจริตเกิดขึ้นเพราะการทุจริตเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้ในระบบการศึกษาทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการเปิดรับแจ้งเบาะแสจากประชาชนที่พบเห็นพฤติกรรมหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตในการสอบคัดเลือกโดยกระทรวงศึกษาธิการพร้อมตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมาและดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดเพื่อรักษามาตรฐานและความน่าเชื่อถือของระบบการศึกษาไทยศิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: ธนาคารแห่งประเทศไทยยืนยันไม่มีนโยบายออกใบอนุญาตให้บุคคลทั่วไปประกอบธุรกิจฟอเร็กซ์พร้อมเตือนผู้ฝ่าฝืนรวมถึงผู้ให้บริการรับส่งเงินเพื่อชำระธุรกรรมฟอเร็กซ์มีความผิดตามกฎหมาย
7: นางสาวชยวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.ชี้แจงกรณีการประกอบธุรกิจให้บริการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพื่อการลงทุนหรือเก็งกำไรอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหรือ Forex ว่าที่ผ่านมาธปท.ไม่มีนโยบายในการให้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจดังกล่าวดังนั้นการประกอบธุรกิจ Forexรวมถึงให้บริการรับส่งเงินเพื่อทำธุรกรรมโฟเร็กซ์ทั้งในและต่างประเทศมีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินพุทธศักราช2485มีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน3ปีหรือทั้งจำทั้งปรับนอกจากนี้การโฆษณาชวนเชื่อหรือชักชวนประชาชนให้ร่วมลงทุนเทรดโฟเร็กซ์จะเข้าข่ายความผิดฐานช่อโกงประชาชน มีโทษจำคุกสูงถึง5ปีถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 500,000 ถึง1ล้านบาทรวมถึงปรับเพิ่มอีกไม่เกินวันละ 10,000 บาทจนกว่าจะหยุดกระทำผิดด้านความคืบหน้ากรณีธุรกิจ Forex แอบแฝงในช่องทางเพย์เมนต์เกตเวย์ขณะนี้ธปท.กำลังร่วมมือกับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ตรวจสอบอย่างเร่งด่วนหากพบความผิดจะสั่งระงับการเข้าถึงแพลตฟอร์มทันทีโดยผู้ประกอบธุรกิจเพย์เมนต์เกตเวย์มีหน้าที่ต้องตรวจสอบร้านค้าอย่างเข้มงวดหากปล่อยปละละเลยธปท.มีอำนาจสั่งระงับบริการสั่งปรับหรือเสนอเพิกถอนใบอนุญาตได้นพศรแก้วคำรายงาน
1: ทีมชาติบราซิลได้เนมาร์กลับมาพร้อมลงสนามในการแข่งขันฟุตบอลโลก2026พบสกอตแลนด์คืนนี
8: ้การแข่งขันฟุตบอลโลก2026ในคืนนี้จนถึงช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้มีลงสนามทั้งหมด6คู่เป็นการแข่งขันในนัดสุดท้ายของกลุ่ม A B และ C โดยคู่ที่น่าสนใจอยู่ในกลุ่ม C ระหว่างบราซิลพบสกอตแลนด์ที่ทั้ง2ทีมต้องการ3แต้มเพื่อเข้ารอบต่อไปซึ่งจะลงแข่งขันเวลา 3:00 น.เกมนี้มีรายงานว่าเนย์มาร์สตาร์ตัวเก่งของทัพแซมบ้ากลับมาซ้อมแล้วและพร้อมลงสนามส่วนราฟินญาที่บาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังยังต้องเช็คอาการอีกครั้งส่วนสกอตแลนด์ไม่มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บตัวหลักทั้งแอนดรูว์โรเบอร์สันกัปตันทีมสกอตแม็กโทมิเน่จอห์นแม็กกินอยู่ครบพร้อมลงสนามส่วนโปรแกรมคู่อื่นๆสวิตเซอร์แลนด์พบแคนาดาและบอสเนียพบกาตาร์เวลา 2:00 น.โมร็อกโกพบเฮติเวลา 5:00 น.แอฟริกาใต้พบเกาหลีใต้และเช็กพบเม็กซิโกเวลา 8:00 น.ปุริมภัสสอนการรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันพุธที่24มิถุนายน2569เพลงแรกในช่วงนี้คือเพลงประชาธิปไตยนางสาวสิรินขุนพุ่มบันทึกเสียงเป็นแผ่นตราเทพดุริยางค์

ที่จบไปนั้นคือเพลงประชาธิปไตยนางสาวสิรินคุณพุ่มบันทึกเสียงนะคะต่อด้วยเพลงรักชาติโดยคุณประภาเป้าประเสริฐผลงานของพลตรีโลหิตวาทการค่ะ

เพลงผลงานของพลตรีโลหิตจิตวาทการจากละครเรื่องเจ้าหญิงแสนหวีปี2481ชื่อเพลงรักชาติโดยคุณประภาเป้าประเสริฐจบไปแล้วนะคะท่านผู้ฟังคะวันนี้24มิถุนายนเราจะฟังเพลงวันชาติที่ขึ้นต้นว่า24มิถุนาเพลงนี้เกิดขึ้นหลังจากคณะราษฎรได้ทำการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี2475นะคะก็ประสงค์ที่จะจัดงานเฉลิมฉลองจึงได้จัดการประกวดเพลงขึ้นผู้ที่ชนะเลิศก็คือนายบุญธรรมตราโมทหรืออาจารย์มนตรีตราโมทศิลปินแห่งชาติแห่งกรมศิลปากรนั่นเองนะคะและใช้ชื่อเพลงว่าเพลงวันชาติตั้งแต่ปี2482ค่ะฟังเพลงวันชาติจากแผ่นตรากระต่ายนะคะ

ที่จบไปนั้นคือเพลงวันชาติได้ใช้ต่อมาเป็นเวลา21ปีค่ะและได้มีการปฏิวัติกันหลายครั้งในที่สุดเพลงนี้ก็กลายเป็นความหลังไปฟังเพลงหวานน้ำคำโดยคุณรุจิอุทัยกรผลงานของคุณบุญช่วยกมลวาทินต่อได้หวานใจหวานเพลงโดยคุณเบญจาตุงคมณีค่ะเป็นแผ่นตราเทพดุริยางค์

จบไปสองเพลงแล้วนะคะเพลงเก่าหวานน้ำคำและหวานใจหวานเพลงต่อได้เพลงธาตุรักโดยคุณนันทาปิตะนิลพลินเป็นผลงานของครูสง่ารัมพีศิลปินแห่งชาติค่ะคุณรัตดาศรีวรนันท์เพลงฝ่ายสูงขับร้องไว้เมื่อปี2498ผลงานของครูไพบูลย์บุตรขันธ์และเสน่ห์นางโดยคุณวรรลบวิชุกรผลงานของครูปอชื่นประโยชน์ศิลปินแห่งชาติต่อได้คุณชวลีช่วงวิทย์ค่ะเสน่ห์ชายชมโดยครูสไลไกรเลิศรวมช่วงนี้4เพลงนะคะเริ่มด้วยธาตุรัก

บไป4เพลงแล้วค่ะธาตุรักฝ่ายสูงเสน่ห์นางและเสน่ห์ชายชมครูล้วนควันธรรมในเพลงนักเลงลูกเต๋าค่ะแต่งเองร้องเองต่อได้นักร้องเมืองไทยครูนครมงคลายนขับร้องและแต่งเองด้วยบรรเลงด้วยวงนครและสหายเพลงที่3นักรบชายแดนโดยคุณรุ่งฤดีแพ่งผ่องใสศิลปินแห่งชาติครูพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่ง3เพลงค่ะ

การจะทอดทิ้งหรือก็ไม่ดีจะขาดไมตรีคุณเห็นได้ทียิ่งขี่แพะไล่หากว่าชอบแบบชรินงามเมืองเขากระเดื่องประเทศนักร้องรูปหล่อ

คงได้อาศัยหลวงพ่อพอหลับนอนหากว่าชอบแบบเพลงชีวิตท่านต้องคิดเขาแบบคำรนหมอคนนี้เสียงเขาแบนอีกคนจะร้องให้เหมือนคำรนต้องทำเสียงแบนแบน

ีฟ้าเจ้าข้าเทวดาจูทรงโปร

จบไป3เพลงนั้นคือนักเลงลูกเต๋านักร้องเมืองไทยและนักรบชายแดนมีเพลง2เพลงนะคะที่แต่งคู่กันไว้โดยสนิทสอค่ะเพลงแรกไม่รักพี่แล้วจะรักใครเป็นฝ่ายชายขับร้องคือคุณนิทัศน์ละอองศรีต่อด้วยเพลงชื่อเดียวกันแต่เป็นเนื้อเพลงของฝ่ายหญิงคือเพลงไม่รักพี่แล้วจะรักใครคุณศรีสุดาเริงใจขับร้องผลงานของสนิทสอนะคะและเพลงที่3ไม่รักไม่ว่าคุณธนงศักดิ์ภักดีเทวาขับร้องเป็นผลงานของคุณจงรักจันทร์คณาเป็นชุดสุดท้ายของเพื่อนฝันในคืนนี้ค่ะสุภฤกษ์ธรรมฤดีดิฉันจารุลินมุสิกพงศ์พบกับเพื่อนฝันครั้งต่อไปวันจันทร์นะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำเสนอรายการธรรมรับอรุณโดยมูลนิธิปัญญาภาวนากับพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญในทุกวันพระราชเป็นช่วงกลางพระสูตรที่เป็นกลางข้อมูลที่มีบทเปลี่ยนชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้ผลจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงามเป็นประสูตรเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสัมมาทิฏฐิได้ในวันนี้ก็นำเสนออนัมมตัคคะปริยายเป็นอุปมาที่พระพุทธเจ้ายกขึ้นเปรียบเทียบถึงความที่เราจะไปตามหาจุดเริ่มต้นที่สุดเบื้องปลายมันจะหาไม่เจอเลยของอะไรของสังสารวัฏนี่แหละท่านบวชว่าแต่ละชาติแต่ละชาติที่เราเกิดมาอุ้ยนับไม่ถ้วนมันเยอะมากแล้วแต่ละชาติละชาติที่เกิดมานั้นก็มีทุกข์ที่เกิดขึ้นในแต่ละชาติละชาตินั้นมากขนาดที่เรียกว่าถ้าเอามารวมกันไม่ต้องเอาทั้งหมดก็ได้เอาแค่หนึ่งกับนี่มันนานเท่าไหร่เอาแค่หนึ่งกับประมาณหนึ่งแล้วเอามารวมกันอะไรอ่ะความทุกข์เปรียบกับอะไรความทุกข์ที่เกิดจากประสบกับความตายประสบกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจแล้วร้องไห้เอาน้ำตาเนี่ยมารวมกันตั้งฟังเปรียบเทียบกับน้ำทะเลในมหาสมุทรโอ้ยน้ำทะเลในมหาสมุทรยังน้อยกว่าอีกอะความยาวนานจนมันนับไม่ได้หาที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้มันนานขนาดนี้ไม่ยะการอธิบายด้วยอุปมาอันนี้ท่านเรียกว่าอนัมมตัคคะปริยายยังมีพระสูตรที่เกี่ยวกับความโศกว่าสิ่งที่รักที่พอใจจะทำให้เกิดความโศกไม่ได้จะทำให้เกิดความสุขความสมหวังซึ่งฟังดูแล้วมันเหมือนย้อนแย้งท่านผู้ฟังจนกระทั่งเป็นเรื่องเข้าไปถึงในพระราชวังของพระเจ้าพระเศนิโกศลในพระสูตรที่ชื่อว่าปิยชาติกสูตรและยังได้ฟังฐานะสูตรคือฐานะที่ใครๆไม่พึงได้5ประการมาประกอบกันด้วยเพื่อให้เข้าใจว่าเป็นธรรมดาล่ะที่เราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นขอเชิญรับฟังประสูตรว่าด้วยหญ้าและท่อนไม้ตินะกัตถสูตรอนัมมตัคคะสังยุตสูตรที่1มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีในเขตกรุงสาวัตถีตอนที่นั้นได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายสังสารวัฏนี้มีเบื้องต้นและเบื้องปลายอันบุคคลไปตามอยู่รู้ไม่ได้แล้วที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายย่อมไม่ปรากฏแก่เหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกางกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกไว้วนเวียนท่องเที่ยวไปมาอยู่ เปรียบเหมือนเมื่อบุรุษตัดท่อนหญ้าท่อนไม้กิ่งไม้ใบไม้ในชมพูทวีปนี้แล้วรวมเป็นกองเดียวกันครั้นรวมกันแล้วจึงมัดละ4นิ้ววางเอาไว้สมมุติว่านี้เป็นมารดาของเรานี้เป็นมารดาของมารดาของเรามารดาของมารดาแห่งบุรุษนั้นไม่พึงสิ้นสุดส่วนหญ้าท่อนไม้กิ่งไม้ใบไม้ในชมพูทวีปนี้พึงหมดสิ้นไปข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าสังสารวัฏนี้มีเบื้องต้นและเบื้องปลายอันบุคคลไปตามอยู่รู้ไม่ได้ที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายย่อมไม่ปรากฏแก่สัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกางกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกไว้ท่องเที่ยวไปมาอยู่อุปมานี้ฉันใดอุปมาก็ฉันนั้นพวกเธอทั้งหลายเสวยความทุกข์ได้รับความลำบากได้รับความพินาศจนเต็มป่าช้าเป็นเวลายาวนานแล้วอิสตนายประเหตุนั้นแหละจึงควรเบื่อหน่ายควรคลายกำหนัดควรเพื่อหลุดพ้นจากสังขารทั้งปวงพระสูตรที่สองว่าด้วยแผ่นดินปฐวีสูตรอิสตนายสังสารวัฏนี้มีเบื้องต้นและเบื้องปลายอันบุคคลไปตามอยู่รู้ไม่ได้แล้วที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายย่อมไม่ปรากฏแก่สัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกางกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกไว้ท่องเที่ยวไปมาอยู่เปรียบเหมือนบุรุษพึงปั้นผืนปฐพีนี้ให้เป็นก้อนก้อนละเท่าผลกระเบาแล้ววางไว้สมมุติว่านี้เป็นบิดาของเรานี้เป็นบิดาของบิดาของเราบิดาของบิดาแห่งบุรุษนั้นไม่พึงสิ้นสุดส่วนผืนปฐพีนี้พึงหมดไปสิ้นไปเพราะนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าสังสารวัฏนี้มีเบื้องต้นและเบื้องปลายนั้นบุคคลไปตามอยู่รู้ไม่ได้แล้วที่สุดเบื้องต้นที่สุดเบื้องปลายย่อมไม่ปรากฏแก่เหล่าสัตว์ผู้ถูกอวิชชากีดขวางถูกตัณหาผูกไว้วนเวียนท่องเที่ยวไปอุปมานี้ฉันใดอุปมาก็ฉันนั้นพวกเธอทั้งหลายได้เสวยความทุกข์เสวยความลำบากได้รับความพินาศเต็มป่าช้าเป็นเวลายาวนานประเหตุนี้แหละจึงควรเบื่อหน่ายควรคลายกำหนัดควรเพื่อหลุดพ้นจากสังขารทั้งปวงพระสูตรที่สามว่าด้วยน้ำตาอัสสุสูตรภิกษุทั้งหลายสังสารวัฏนี้มีที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายอันบุคคลไปตามอยู่รู้ไม่ได้แล้วที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายย่อมไม่ปรากฏแก่เหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกางกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกไว้ท่องเที่ยวไปมาอยู่พุทธทั้งหลายจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรน้ำตาที่หลั่งไหลของพวกเธอทั้งหลายผู้วนเวียนท่องเที่ยวไปร่ำครวญร้องไห้อยู่ประสบกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจเพราะพลัดพรากจากสิ่งที่น่าพอใจโดยกาลนานี้กับน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่อย่างไหนจะมากกว่ากันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทั้งหลายรู้ธรรมตามที่พระองค์แสดงแล้วว่าน้ำตาที่หลั่งไหลของพวกข้าพระองค์ทั้งหลาย ผู้วนเวียนท่องเที่ยวไปกร่ำครวญร้องไห้อยู่เพราะประสบกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจเพราะพลัดพรากจากสิ่งที่พอใจโดยกาลนานี้นี่แหละมากกว่าส่วนน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ไม่มากกว่าเลยพระเจ้าข้าสาธุสาธุถูกแล้วถูกแล้วโปรดทั้งหลายรู้ธรรมตามที่เราแสดงแล้วอย่างนี้ถูกต้องแล้วน้ำตาที่หลั่งไหลของพวกเธอทั้งหลายผู้วนเวียนท่องเที่ยวไปกร่ำครวญร้องไห้อยู่พระประสบกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจพระพลัดพรากจากสิ่งที่น่าพอใจโดยกรณานี้แหละมากกว่าส่วนน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ไม่มากกว่าเลยพวกเธอทั้งหลายได้ประสบความตายของมารดามาช้านานน้ำตาที่หลั่งไหลของพวกเธอทั้งหลายผู้ประสบความตายของมารดาคร่ำครวญร้องไห้อยู่เพราะประสบกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจเพราะพลัดพรากจากสิ่งที่น่าพอใจนี้แหละมากกว่าส่วนน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ไม่มากกว่าเลยพวกเธอทั้งหลายได้ประสบความตายของบิดาความตายของพี่ชายน้องชายความตายของพี่สาวน้องสาวความตายของบุตรความตายของธิดาความเสื่อมของญาติความเสื่อมแห่งโภคะความเสื่อมเพราะโรคมาช้านานแล้วน้ำตาที่หลั่งไหลของพวกเธอทั้งหลายผู้ประสบกับความตายของบิดาของพี่ชายน้องชายของพี่สาวน้องสาวความตายของบุตรความตายของธิดาหรือความเสื่อมเพราะโรคเป็นต้นกร่ำครวญร้องไห้อยู่เพราะประสบกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจเพราะพลัดพรากจากสิ่งที่พอใจนี่แหละมากกว่าส่วนน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ไม่มากกว่าเลยข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะสังสารวัฏนี้มีที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายอันบุคคลไปตามอยู่รู้ไม่ได้แล้วภิกษุทั้งหลายประเหตุนั้นจึงควรเบื่อหน่ายควรคลายกำหนัดควรเพื่อหลุดพ้นจากสังขารทั้งปวงพระสูตรที่สี่ว่าด้วยน้ำนมคีระสูตรภิกษุทั้งหลายสังสารวัฏนี้มีที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายนั้นบุคคลไปตามอยู่รู้ไม่ได้แล้วที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายย่อมไม่ปรากฏแก่เหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกางกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกไว้ท่องเที่ยวไปมาอยู่พวกเราจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรน้ำนมของมารดาที่พวกเธอทั้งหลายผู้วนเวียนท่องเที่ยวไปโดยกาลนานี้ดื่มกินแล้วกับน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่อย่างไหนจะมากกว่ากันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทั้งหลายรู้ธรรมะตามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วว่าน้ำนมของมารดาที่พวกข้าพระองค์ทั้งหลายผู้วนเวียนท่องเที่ยวไปโดยการนานนี้ดื่มกินแล้วนี่แหละมากกว่าส่วนน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ไม่มากกว่าเลยพระเจ้าค่ะถูกแล้วถูกแล้วภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายรู้ทำตามที่เราแสดงแล้วอย่างนี้ถูกต้องแล้วน้ำนมของมารดาที่พวกเธอทั้งหลายผู้วนเวียนท่องเที่ยวไปโดยการนานนี้ได้ดื่มแล้วนี่แหละมากกว่าส่วนน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ไม่มากกว่าเลยข้อนั้นเพราะเหตุไรพระสังสารวัฏนี้มีที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลาย นั้นบุคคลไปตามอยู่รู้ไม่ได้แล้วเพียงแค่นี้ก็พอแล้วเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงพอเพื่อจะคลายกำหนัดพอเพื่อจะหลุดพ้นพระสูตรที่5ว่าด้วยภูเขาปัพพตสูตรครั้นนั้นภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับทว่าอภิวาทแล้วนั่งณที่ควรข้างหนึ่งได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกับหนึ่งนั้นนานเท่าไรหนอพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบว่าภิกษุกับหนึ่งนั้นนานหนักหนามิใช่เรื่องง่ายที่จะทำการนับกับนั้นว่าเท่านี้ปีเท่านี้ร้อยปีเท่านี้พันปีหรือเท่านี้แสนปีข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอาจจะอุปมาได้หรือไม่พระเจ้าข้าสามารถอุปมาได้ภิกษุเปรียบเหมือนภูเขาศิลาแท่งทึบลูกใหญ่มีความยาวหนึ่งโยชน์กว้างหนึ่งโยชน์สูงหนึ่งโยชน์ไม่มีช่องไม่มีโปร่งบุรุษพึงเอาผ้าจากแคว้นกาสีมาลูบภูเขานั้น100ปีต่อครั้งภูเขาศิลาลูกใหญ่นั้นพึ่งหมดไปสิ้นไปเพราะความพยายามนี้ยังเร็วกว่าส่วนกับหนึ่งยังไม่หมดสิ้นไปกับนั้นนานนักหนาอย่างนี้ก็ในบรรดากับที่นานนักหนาอย่างนี้เธอได้ท่องเที่ยวไปมิใช่หนึ่งกับมิใช่ร้อยกับมิใช่พันกับมิใช่แสนกับข้อนั้นเพราะเหตุไรพระสังสารวัตนี้มีที่สุดเบื้องต้นและเบื้องปลายอันบุคคลไปตามอยู่รู้ไม่ได้แล้วภิกษุประเหตุนี้แหละจึงควรเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงควรเพื่อที่จะคลายกำหนัดควรเพื่อที่จะหลุดพ้นพระสูตรที่6ว่าด้วยเมล็ดผักกาดสาสปะสูตรภิกษุรูปหนึ่งได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งณที่สมควรได้ทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกับหนึ่งนั้นนานเพียงไรหนอพระเจ้าข้าภิกษุกับหนึ่งนั้นนานหนักหนาไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะนับกับนั้นว่าเท่านี้ปีเท่านี้ร้อยปีหรือเท่านี้แสนปีก็พระองค์อาจจะอุปมาได้หรือไม่พระเจ้าข้าข้อนี้สามารถทำได้ภิกษุเปรียบเหมือนนครที่สร้างด้วยเหล็กมีความยาวหนึ่งโยชน์กว้างหนึ่งโยชน์สูงหนึ่งโยชน์เต็มไปด้วยเมล็ดพันธุ์ประกาศรวมกันเป็นกลุ่มก้อนบุรุษผู้หนึ่งพึงหยิบเมล็ดผักกาดออกจากนครนั้น100ปีต่อ1เมล็ดเมล็ดผักกาดกองใหญ่นั้นพึงหมดไปสิ้นไปเพราะความพยายามนี้ยังเร็วกว่าส่วนกับ1นั้นยังไม่หมดสิ้นไปกับ1นั้นนานอย่างนี้แลในบรรดากับที่นานหนักหนาอย่างนี้เธอได้ท่องเที่ยวไปแล้วมิใช่หนึ่งกับมิใช่ร้อยกับมิใช่พันกับมิใช่แสนกับข้อนั้นเพราะเหตุไรพระสังสารวัตนี้มีที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายอันบุคคลไปตามอยู่รู้ไม่ได้แล้วด้วยเหตุเพียงเท่านี้พอแล้วเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงพอเพื่อจะคลายกำหนัดพอเพื่อจะหลุดพ้นไปจากพระสูตรที่7ว่าด้วยสาวกสาวกสูตรคร ะนั้นภิกษุจำนวนมากได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับทว่าอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกับทั้งหลายที่ผ่านไปแล้วมากเท่าไหร่หนอพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายกับทั้งหลายที่ผ่านไปแล้วมีมากนักหนามิใช่เรื่องง่ายที่จะนับกับเหล่านั้นว่าเท่านี้กับเท่านี้ร้อยกับเท่านี้พันกับหรือเท่านี้แสนกับก็พระองค์อาจจะอุปมาได้หรือไม่พระเจ้าข้าข้อนี้อาจอุปมาได้ภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนสาวกสี่รูปในธรรมวินัยนี้ผู้มีอายุร้อยปีมีชีวิตร้อยปีหากเธอเหล่านั้นพึงระลึกย้อนหลังไปได้วันละ100,000กับกับที่เธอเหล่านั้นระลึกไปยังไม่ถึงมีอยู่ต่อมาสาวกสี่รูปมีอายุร้อยปีมีชีวิตร้อยปีพึงมรณภาพไปทุกร้อยปีกับที่ผ่านไปแล้วมากหนักหนาอย่างนี้มิใช่เรื่องง่ายที่จะนับกับเหล่านั้นว่าเท่านี้กับเท่านี้ร้อยกับเท่านี้พันกับหรือเท่านี้แสนกับข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะสังสารวัฏนี้มีที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายอันบุคคลไปตามอยู่รู้ไม่ได้แล้วเพียงเท่านี้ก็พอแล้วเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงพอเพื่อจะคลายกำหนัดพอเพื่อจะหลุดพ้นไปจากพระสูตรที่8ว่าด้วยแม่น้ำคงคาคังคาสูตรมีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวรุวันสถานที่ให้เหยื่อแก่กระแตในเขตกรุงราชคฤห์ครั้นนั้นพราหมณ์คนหนึ่งได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรได้ทูลถามกับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกับทั้งหลายผ่านพ้นไปมากแล้วเท่าไหร่หนอพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบว่าพราหมณ์กับทั้งหลายที่ผ่านไปแล้วมากนักหนาไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะนับกับเหล่านั้นว่าเท่านี้กับเท่านี้ร้อยกับเท่านี้พันกับหรือเท่านี้แสนกับก็พระองค์อาจอุปมาได้หรือไม่ข้อนี้สามารถอุปมาได้พราหมณ์เปรียบเหมือนแม่น้ำคงคานี้เริ่มต้นจากที่ใดและถึงมหาสมุทรณที่ใดเม็ดทรายในระหว่างนี้ง่ายที่จะนับได้ว่าเท่านี้เม็ดเท่านี้ร้อยเม็ดเท่านี้พันเม็ดหรือเท่านี้แสนเม็ดกับทั้งหลายที่ผ่านพ้นไปแล้วมากกว่าเม็ดทรายเหล่านั้นมิใช่เรื่องง่ายที่จะนับกับเหล่านั้นว่าเท่านี้กับเท่านี้ร้อยกับเท่านี้พันกับหรือเท่านี้แสนกับข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าสังสารวัฏนี้มีที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายอันบุคคลไปตามอยู่รู้ไม่ได้แล้วที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายย่อมไม่ปรากฏแก่เหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกางกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกไว้ท่องเที่ยวไปมาอยู่ก็สัตว์เหล่านั้นได้สวยความทุกข์ความลำบากได้รับความพินาศเต็มป่าช้าเป็นเวลายาวนานพราหมณ์เพราะเหตุนี้แหละควรที่จะเบื่อหน่ายควรที่จะคลายกำหนัด ควรเพื่อหลุดพ้นจากสังขารทั้งปวงเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วพราหมณ์ผู้นั้นจึงได้กราบทูลว่าท่านพระโคดมภาษิตของพระโคดมชัดเจนไพเราะยิ่งนักภาษิตของพระโคดมชัดเจนไพเราะยิ่งนักขอท่านพระโคดมจงทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตพระสูตรที่9ว่าด้วยท่อนไม้ทันทะสูตรในสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณเขตกรุงสาวัตถีได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายดังนี้ว่าภิกษุทั้งหลายสังสารวัฏนี้มีที่สุดเบื้องต้นและเบื้องปลายอันบุคคลไปตามอยู่รู้ไม่ได้แล้วที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายย่อมไม่ปรากฏแก่เราสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกางกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกไว้ท่องเที่ยวไปมาอยู่เปรียบเหมือนเมื่อท่อนไม้ที่บุคคลโยนขึ้นไปบนอากาศบางคราวตกลงทางโคนบางคราวก็ตกลงทางขวางบางคราวก็ตกลงทางปลายข้อนี้ฉันใดก็ฉันนั้นสัตว์ทั้งหลายผู้ถูกอวิชชากีดขวางถูกตัณหาผูกไว้วนเวียนท่องเที่ยวไปบางคราวจากโลกนี้ไปสู่โลกอื่นบางคราวก็จากโลกอื่นมาสู่โลกนี้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเหตุว่าสังสารวัฏนี้มีที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายอันบุคคลไปตามอยู่รู้ไม่ได้แล้วโดยเหตุเพียงเท่านี้ก็พอแล้วเพื่อชุบเบือนายในสังขารทั้งปวงพอที่จะคลายกำหนัดพอเพื่อจะหลุดพ้นพระสูตรที่10ว่าด้วยบุคคลปุคคละสูตรมีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณภูเขาคิจกูฏเขตกรุงราชคฤห์ได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายสังสารวัฏนี้มีที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายอันบุคคลไปตามอยู่รู้ไม่ได้แล้วที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายย่อมไม่ปรากฏแก่เราสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกางกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกไว้ท่องเที่ยวเป็นมาอยู่เปรียบเหมือนโครงกระดูกร่างกระดูกกองกระดูกของบุคคลคนหนึ่งผู้วนเวียนท่องเที่ยวไปตลอดหนึ่งกับถ้านำกระดูกนั้นทั้งหมดมากองรวมกันได้กระดูกที่กองรวมกันไว้ไม่สูญหายไปพึ่งใหญ่เท่าภูเขาเวปุลานี้เพราะนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าสังสารวัฏนี้มีที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายอันบุคคลไปตามอยู่รู้ไม่ได้แล้วที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายย่อมไม่ปรากฏแก่สัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกางกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกไว้ท่องเที่ยวไปมาอยู่ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ก็พอแล้วเพื่อจะเบื่อหน่ายจากสังขารทั้งปวงพอเพื่อจะคลายกำหนัดพอเพื่อจะหลุดพ้นไปจากได้ตรัสคำที่เป็นคาถาสืบไปว่าเราผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ ได้กล่าวไว้ว่ากระดูกของบุคคลคนหนึ่งที่สะสมไว้หนึ่งกับพึงกองสุมเท่าภูเขาก็ภูเขาที่เรากล่าวถึงนั้นคือภูเขาหลวงชื่อเวปุลละอยู่ทิศเหนือของภูเขาคิจกูฏซึ่งตั้งล้อมรอบกรุงราชคฤห์แฟนมกตเมื่อบุคคลเห็นอริยสัจคือทุกข์เหตุเกิดแห่งทุกข์ความดับทุกข์และอริยมรรคมีองค์แปดอันยังสัตว์ให้ถึงความดับทุกข์ด้วยปัญญาอันชอบเมื่อนั้นเขาท่องเที่ยวไปเจ็ดชาติเป็นอย่างมากก็ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้เพราะสังโยชน์ทั้งปวงสิ้นไปวรรคที่หนึ่งอนัมมัตถะสังยุตจบปิยชาติกะสูตรว่าด้วยทุกข์เกิดจากสิ่งเป็นที่รักก็สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเจตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีในเขตกรุงสาวัตถีก็สมัยนั้นแลลูกชายคนเดียวซึ่งเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของกษัตริย์บดีคนหนึ่งเสียชีวิตลงประการเสียชีวิตของลูกชายคนเดียวนั้นการงานเขาก็ไม่เป็นอันทำอาหารก็ไม่เป็นอันกินกระบดีได้ไปยังป่าช้าร่ำครวญถึงลูกชายว่าลูกโทนเจ้าอยู่ที่ไหนลูกโทนเจ้าอยู่ที่ไหนจากนั้นกระบดีนั้นก็ได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งณที่ควรข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับกระบดีนั้นว่ากระบดีหน้าตาของท่านแสดงว่าท่านกำลังไม่มีจิตไม่มีใจหน้าตาของท่านผิดปกติไปแล้วข้าแต่ท่านผู้เจริญหน้าตาของข้าพเจ้าจะไม่ผิดปกติไปได้อย่างไรเล่าเพราะว่าบุตรน้อยนั้นเป็นที่รักที่พอใจคนเดียวของข้าพเจ้าตายเสียแล้วเพราะการตายของบุตรน้อยนั้นการงานก็มืดมนข้าวปลาอาหารก็มืดมนข้าพเจ้าเอาแต่ไปสู่ที่เผาลูกแล้วคร่ำครวญอยู่ว่าลูกน้อยคนเดียวอยู่ไหนลูกน้อยคนเดียวอยู่ไหนก็ได้บดีข้อนี้เป็นอย่างนั้นแหละข้อนี้เป็นอย่างนั้นแหละคือความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจความคับแค้นใจทั้งหลายเกิดจากสิ่งอันเป็นที่รักมีของรักเป็นแดนเกิดก็แต่พระองค์ผู้เจริญก็ความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายจะเกิดจากของรักมีของรักเป็นแดนเกิดได้อย่างไรเพราะว่าความเพลิดเพลินและความสุขโสมนัสต่างหากที่เกิดจากของรักมีของรักเป็นแดนเกิดกระบดีนั้นไม่ยินดีคัดค้านภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็ลุกจากที่นั่งจากไปก็สมัยนั้นนักเลงสกาเป็นอันมากเล่นสกากันอยู่ในที่ไม่ไกลจากพระผู้มีพระภาคขณะนั้นเองกระบดีนั้นได้เข้าไปหานักเลงสกาเหล่านั้นเล่าเรื่องให้ฟังดังนี้ว่าพ่อมหาจำเริญฉันขอโอกาสเถิดเมื่อตะกี้นี้ฉันได้เข้าไปเฝ้าพระสมณโคดมถึงที่ประทับพระสมณโคดมได้กล่าวกับฉันอย่างนี้ว่าความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจเกิดจากของรักมีของรักเป็นแดนเกิดแต่ฉันก็กล่าวว่าก็ความโศกความร่ำไรรำพันจะเกิดจากของรักได้อย่างไรแท้จริงความยินดีและโสมนัสเกิดจากสิ่งอันเป็นที่รักมาจากสิ่งอันเป็นที่รักต่างหากพ่อหมาจำเริญจากนั้นฉันก็ไม่ยินดี
2: คัดค้านภาษิตของพระสมณโคดมลุกจากที่นั่งมาแล้วก็นักเลงสกาเหล่านั้นจึงได้พูดเสริมว่าข้อนั้นเป็นอย่างนั้นแหละก็ระเบิดีข้อนั้นเป็นอย่างนั้นเพราะความยินดีและความโสมนัสย่อมเกิดจากสิ่งอันเป็นที่รักมีสิ่งเป็นที่รักเป็นแดนเกิดก็ระเบิดีนั้นมีความคิดว่าความเห็นของเราตรงกันกับพวกนักเลงสกาแล้วก็จากไปต่อมาเรื่องที่พูดกันนี้ได้แพร่เข้าไปถึงพระราชบังโดยลำดับครั้นนั้นพระเจ้าประเสนที่โกศลได้รับสั่งเรียกพระนางมัลลิกาเทวีมาแล้วตรัสถามว่ามัลลิกาก็คำว่าความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายเกิดจากสิ่งอันเป็นที่รักมีมาจากสิ่งอันเป็นที่รักพระสมณโคดมของเธอตรัสไว้หรือก็แต่มาราชก็ถ้าพระดำรัสนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสไว้จริงพระดำรัสนั้นก็ต้องเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าพระเจ้าประเสนที่โกศลจึงได้ตรัสว่านางมัลลิกานี้คล้อยตามดำรัสของพระสมณโคดมเท่านั้นจึงได้กล่าวว่าถ้าดำรัสเป็นของพระผู้มีพระภาคตรัสไว้จริงพระดำรัสก็ต้องเป็นอย่างนั้นศิษย์คล้อยตามอาจารย์จึงกล่าวว่าข้อนี้ก็ต้องเป็นอย่างนั้นฉันใดเธอก็ฉันนั้นเหมือนกันคล้อยตามพระดำรัสของพระสมณโคดมเท่านั้นจึงตรัสอย่างนี้มัลลิกาเธอจงหลบหน้าไปให้พ้นจงไปจากที่นี่เสียลำดับนั้นพระนางมัลลิกาจึงรับสั่งพราหมณ์ชื่อนาลีชังคะมาแล้วตรัสว่ามาเถิดท่านพราหมณ์ท่านจงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายพิวาทเบื้องพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล่าวแล้วทูลถามถึงสุขภาพความมีโรคาพาธน้อยความกระปี้กระเปร่ามีกำลังพลังตามคำของฉันแล้วจงกราบทูลถามอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระดำรัสนี้ที่ว่าความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายเกิดจากสิ่งอันเป็นที่รักมีมาจากสิ่งอันเป็นที่รักพระผู้มีพระภาคตรัสไว้จริงหรือเธอทรงจำพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคให้ดีแล้วมาบอกฉันธรรมดาพระตถาคตทั้งหลายย่อมตรัสไม่เป็นสองคือไม่ผิดพลาดแน่ก็บรามนาลีชังคะรับพระสาวนีของนางมัลลิกาแล้วจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคสนทนาปราศัยพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วก็นั่งณที่ควรข้างหนึ่งได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคว่าก็แต่ท่านพระโคดมผู้เจริญพระนางมัลลิกาเทวีขอถวายอภิวาทเรื่องพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล่าวก็ได้ทูลถามถึงสุขภาพปรนามัยของพระผู้มีพระภาคแล้วรับสั่งทูลถามอย่างนี้ว่าพระดำรัสที่ว่านี้ว่าความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายเกิดจากของรักมีของรักเป็นแดนเกิดนี้นั้นพระผู้มีพระภาคตรัสไว้จริงหรือในที่นั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบว่าข้อนี้เป็นอย่างนั้นพราหมณ์ข้อนี้เป็นอย่างนั้นเพราะว่าความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายเกิดจากของรักมีของรักเป็นแดนเกิดปรามก็การที่ความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจจะเกิดขึ้นจากสิ่งอันเป็นที่รักมีมาจากสิ่งเป็นที่รักได้อย่างไรท่านพึงทราบโดยเปรยอย่างนี้ คือเรื่องเคยมีมาแล้วในกรุงสาวัตถีนี่แหละมารดาของหญิงคนหนึ่งได้ตายไปเพราะความตายของมารดานั้นหญิงนั้นจึงเป็นบ้ามีจิตเลื่อนลอยเข้าสู่ถนนทุกถนนเข้าสู่ตรอกทุกตรอกแล้วได้กล่าวอย่างนี้ว่าพวกท่านได้พบมารดาของฉันบ้างไหมพวกท่านได้พบมารดาของฉันบ้างไหมก็การที่ความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจนั้นเกิดจากของรักมีของรักเป็นแดนเกิดได้อย่างไรท่านพึงทราบโดยปริยายนี้คือเรื่องเคยมีมาแล้วในกรุงสาวัตถีนี่แหละบิดาของหญิงคนหนึ่งได้ตายไปหรือพี่ชายหรือน้องชายพี่สาวน้องสาวบุตรธิดาสามีของหญิงคนหนึ่งได้ตายไปเพราะความตายของสามีนั้นหญิงคนนั้นจึงเป็นบ้ามีจิตเลื่อนลอยเข้าสู่ถนนทุกถนนเข้าสู่ตรอกทุกตรอกแล้วพร่ำบ่นอย่างนี้ว่าพวกท่านได้พบเห็นบิดาพี่ชายน้องชายพี่สาวน้องสาวบุตรภรรยาหรือสามีของฉันบ้างไหมปรามก็การที่ความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายเกิดจากสิ่งอันเป็นที่รักมีมาจากสิ่งอันเป็นที่รักนี้ท่านพึงทราบโดยปริยายอย่างนี้เถิดว่าเรื่องเคยมีมาแล้วคือในกรุงสาวัตถีนี่แลมารดาของชายคนหนึ่งได้ตายไปบิดาของชายคนหนึ่งได้ตายไปพี่ชายน้องชายพี่สาวน้องสาวบุตรธิดาหรือภรรยาของชายคนหนึ่งได้ตายไปเพราะความตายของบุคคลเหล่านั้นเป็นต้นชายนั้นจึงเป็นบ้ามีจิตเลื่อนลอยเข้าสู่ถนนทุกถนนเข้าสู่ตรอกทุกตรอกแล้วได้กล่าวอย่างนี้ว่าพวกท่านได้พบเห็นมารดาบิดาพี่น้องชายพี่น้องหญิงบุตรธิดาหรือภรรยาของข้าพเจ้าบ้างไหมปรามก็การที่ความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายเกิดจากของรักมีของรักเป็นแดนเกิดนี้ท่านพึงทราบโดยอธิบายอย่างนี้ว่าเรื่องเคยมีมาแล้วในกรุงสาวัตถีนี่แหละหญิงคนหนึ่งได้ไปยังตระกูลของพวกญาติพวกญาติของหญิงนั้นต้องการจะพรากสามีของนางแล้วยกนางให้แก่ชายคนอื่นแต่หญิงนั้นไม่ปรารถนาชายคนอื่นนั้นต่อมาหญิงนั้นได้บอกกับสามีว่าพี่พวกญาติของดิฉันต้องการจะพรากท่านแล้วยกดิฉันให้แก่ชายอื่นแต่ดิฉันไม่ปรารถนาชายคนนั้นต่อจากนั้นสามีจึงได้ฟันภรรยาขาดออกสองท่อนแล้วจึงฆ่าตัวตายตามโดยคิดว่าเราทั้งสองจะไม่พรากจากกันก็การที่ความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายเกิดจากของรักมีของรักเป็นแดนเกิดนี้ท่านพึงทราบโดยอธิบายนี้เถิดกระนั้นนาลีชังคพรามชื่นชมยินดีภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็ลุกขึ้นจากที่นั่งแล้วได้เข้าไปเฝ้าพระนางมัลลิกาเทวีถึงที่ประทับกราบทูลเรื่องราวการสนทนาปราศัยทั้งหมดกับพระผู้มีพระภาคให้พระนางทราบลำดับนั้นพระนางมัลลิกาเทวีจึงได้เข้าไปเฝ้าพระเจ้าประเสนที่โกศลถึงที่ประทับแล้วทูลถามว่าข้าแต่มหาราชทูลกระหม่อมเข้าพระทัยความข้อนั้นว่าอย่างไรว่าพระกุมารีพระนามว่าวชิรกุมารีเป็นที่รักของพระองค์ใช่หรือไม่มัลลิกาถูกแล้ว วชิรกุมารีเป็นที่รักของเราก็พระองค์จะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรเพราะวชิรกุมารีถ้ามีอันแปลเปลี่ยนผันไปเป็นอย่างอื่นแล้วความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจจะพึงเกิดขึ้นแก่พระองค์หรือไม่มัลลิกาก็ถ้าวชิรกุมารีแปรผันคือตายหรือเป็นอย่างอื่นไปแม้ชีวิตของเราก็ต้องแปรผันเป็นอย่างอื่นไปด้วยก็ทำไมความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจจะไม่เกิดขึ้นแก่เราเล่าข้าแต่มหาราชก็ข้อนี้แหละที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมุ่งหมายเอาไว้จึงได้ตรัสบอกว่าความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายจึงเกิดจากของรักมีของรักเป็นแดนเกิดพระชฆ่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์จะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรก็พระนางบาสภคติยาเป็นที่รักของพระองค์อย่างนั้นหรือถูกแล้วมัลลิกาพระนางบาสภคติยาเป็นที่รักของเราก็พระองค์จะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรก็ถ้าความแปรเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นเกิดขึ้นแก่พระนางบาสภคติยาความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายจะเกิดขึ้นแก่พระองค์หรือไม่มัลลิกาเพราะพระนางวาสภคติยาถ้าแปรผันเป็นไปอย่างอื่นแม้ชีวิตของเราก็ต้องแปรผันเป็นไปอย่างอื่นด้วยทำไมความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายจะไม่เกิดขึ้นแก่เราเล่าข้อนี้แหละมหาราชที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมุ่งหมายตรัสไว้ว่าความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายเกิดจากของรักมีของรักเป็นแดนเกิดถ้าแต่มหาราชก็ทูลกระหม่อมจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรก็เสนาบดีชื่อวิทูธภะเป็นที่รักของทูลกระหม่อมใช่หรือไม่ถูกแล้วมัลลิกาเสนาบดีชื่อวิทูธภะเป็นที่รักของเราก็แต่มหาราชก็ถ้าความแปรผันเป็นไปอย่างอื่นเกิดขึ้นแก่เสนาบดีวิทูธภะความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายจะเกิดขึ้นแก่พระองค์หรือไม่มัลลิกาเพราะความแปรผันเป็นไปอย่างอื่นกับวิทูธภะเสนาบดีความแปรผันเป็นไปอย่างอื่นในชีวิตของเราก็จะต้องมีทำไมความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายจะไม่เกิดขึ้นแก่เราเล่าข้าแต่มหาราชข้อนี้แหละที่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามุ่งหมายเอาไว้จึงตรัสว่าความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายเกิดจากของรักมีของรักเป็นใดเกิดพระชฆ่าข้าแต่มหาราชพระองค์จะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรก็แคว้นกาสีและแคว้นโกศลเป็นที่รักของพระองค์หรือไม่พระชก้ามัลลิกาถูกแล้วแคว้นกาสีและแคว้นโกศลเป็นที่รักของเราเพราะอนุภาพแห่งแคว้นกาสีและแคว้นโกศลเราจึงใช้สอยแก่นจันทร์ที่เกิดจากแคว้นกาสีได้ทัดส่งดอกไม้ของหอมและเครื่องรูปลายรูปตาข้าแต่มหาราชก็พระองค์จะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรเพราะความที่แคว้นกาสีและแคว้นโกศลแปรผัน เป็นไปอย่างอื่นคือถูกทอดทิ้งหรือตกไปอยู่ในเงื้อมมือของศัตรูก็ความโศกความร่ำไรลำพันธ์ความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายจะเกิดขึ้นแก่พระองค์หรือไม่พระเจ้าข้ามัลลิกาเพราะความที่แคว้นกาสีและแคว้นโกศลแปรผันเป็นไปอย่างอื่นแม้ชีวิตของเราก็ต้องแปรผันเป็นอย่างอื่นไปด้วยจะป่วยกล่าวใบใหญ่ถึงความโศกความร่ำไรลำพันธ์ความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายมหาราชข้อนี้แลที่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามุ่งหมายเอาไว้จึงตรัสว่าความโศกความร่ำไรลำพันธ์ความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายเกิดจากสิ่งอันเป็นที่รักมีของรักเป็นใดเกิดพระสุขาในที่นั้นพระเจ้าประเสริฐที่โกศลจึงได้ตรัสว่าน่าสัจจริงมัลลิกาข้อนี้ไม่เคยปรากฏเลยที่พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นจะทรงเห็นชัดแทงตลอดด้วยพระปัญญาแล้วมาเถิดมัลลิกาช่วยล้างมือให้ฉันทีจากนั้นพระเจ้าประเสริฐที่โกศลทรงลุกขึ้นจากที่ประทับห่มผ้าเฉียงบ่าข้างหนึ่งประกองพระหัตถ์ไปทิศทางที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่แล้วทรงเปล่งอุทานขึ้นสามครั้งว่าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสามครั้งดังนี้แหละปิยชาติกสูตรจบ
3: ฐานะสูตรว่าด้วยฐานะที่ใครๆไม่พึงได้ภิกษุทั้งหลายฐานะ5ประการต่อไปนี้อันสมณะหรือพราหมณ์เทพมารพรหมหรือใครๆในโลกไม่พึงได้5ประการอะไรบ้างคือ1ขอสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาว่าอย่าแก่เลยขอสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาว่าอย่าเจ็บไข้เลยขอสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาว่าอย่าตายเลยขอสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาว่าอย่าสิ้นไปเลยขอสิ่งที่มีความชิบหายเป็นธรรมดาว่าอย่าชิบหายไปเลยขอสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาของปุถุชนผู้ไม่ได้สดับย่อมแก่ไปเมื่อสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาแก่ไปแล้วเขาไม่พิจารณาให้เห็นดังนี้ว่าไม่ใช่สิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาของเราคนเดียวเท่านั้นที่แก่ไปแต่จริงสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาของสัตว์ทั้งปวงที่มีการมาการไปการจุติและการอุบัติก็แก่ไปทั้งสิ้นเมื่อสิ่งที่มีความแก่ไปเป็นธรรมดาแก่ไปแล้วถ้าเราจะพึงเศร้าโศกลำบากร่ำไรทุบอกคร่ำครวญหลงงมงายอาหารเราก็ไม่อยากจะรับประทานกายก็จะเศร้าหมองการงานก็จะหยุดชะงักพวกศัตรูก็จะพึงดีใจและพวกมิตรก็จะเสียใจเมื่อไม่พิจารณาเห็นดังนั้นปรากฏสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาแก่ไปแล้วเขาย่อมเศร้าโศกลำบากร่ำไรทุบอกกร่ำกรวนหลงงมงายนี้เรียกว่าปุถุชนผู้ไม่ได้สดับถูกลูกศรคือความโศกที่มีพิษทิ่มแทงแล้วย่อมทำตนนั่นเองให้เดือดร้อนก็สิ่งที่มีความเจ็บเป็นธรรมดาของปุถุชนผู้ไม่ได้สดับย่อมเจ็บไข้สิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาก็ย่อมตายไปสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาก็สิ้นไปสิ่งที่มีความชิบหายเป็นธรรมดาของปุถุชนผู้ไม่ได้

0: ความแก่เป็นธรรมดาของอริยสาวกนั้นแก่ไปแล้วอริยสาวกพิจารณาเห็นดังนี้ว่าไม่ใช่สิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาของเราคนเดียวเท่านั้นที่แก่ไปแท้จริงสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาของสัตว์ทั้งปวงที่มีการมาการไปการจุติการอุบัติก็แก่ไปทั้งสิ้นเมื่อสิ่งที่มีความแก่ไปแล้วถ้าเราจะพึงเศร้าโศกลำบากร่ำไรทุกอกคร่ำครวญหลงงมงายอาหารเราก็ไม่อยากจะรับประทานกายก็จะเศร้าหมองการงานก็จะหยุดชะงักพวกศัตรูก็จะดีใจพวกมิตรก็จะเสียใจเมื่อเขาพิจารณาดังนั้นอริยสาวกนั้นย่อมไม่เศร้าโศกไม่ลำบากไม่ร่ำไรไม่ทุบอกไม่คร่ำครวญไม่หลงงมงายนี่เรียกว่าอริยสาวกผู้ได้สดับถอนลูกศรคือความโศกที่มีพิษทิ่มแทงปุถุชนผู้ไม่ได้สดับทำตนนั่นเองให้เดือดร้อนอริยสาวกผู้ไม่มีความโศกปราศจากลูกศรย่อมดับทุกข์ได้ด้วยตนเองก็เมื่อสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาของอริยสาวกผู้ได้สดับเกิดเจ็บไข้สิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาก็ตายไปสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาก็สิ้นไปสิ่งที่มีความชิบหายไปเป็นธรรมดาของอริยสาวกผู้ได้สดับก็ย่อมชิบหายไปเมื่ออริยสาวกพิจารณาเห็นดังนั้นย่อมไม่เศร้าโศกไม่ลำบากไม่ร่ำไรไม่ทุบอกไม่คร่ำครวญไม่หลงงมงายนี่เรียกว่าอริยสาวกผู้ได้สดับถอนลูกศรคือความโศกที่มีพิษทิ่มแทงปุถุชนผู้ไม่ได้สดับทำตนนั่นเองให้เดือดร้อนอริยสาวกผู้ไม่มีความโศกปราศจากลูกศรย่อมดับทุกข์ได้ด้วยตนเองและที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นคืออนัมตัคคะปริยายที่มาในสังยุตตนิกายปิยชาติกสูตรมาในมัชฌิมนิกายและฐานสูตรที่มาในอังคุตรนิกายช่วงของกลางพระสูตรจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพฤหัสในรายการธรรมารับรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆรายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภีปุณโญและพบกันใหม่วันพรุ่งนี้เจริญพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นกรุงเทพมหานครเปิดให้บริการทำบัตรประชาชนวันที่28มิถุนายนนี้อำนวยความสะดวกประชาชนใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
2: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่Do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและแอป PEA Water สำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและ REC ไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
3: รับโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์กรุงเทพมหานครเปิดให้บริการทำบัตรประชาชนวันที่28มิถุนายนนี้อำนวยความสะดวกประชาชนใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
7: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้เตรียมความพร้อมรองรับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกได้เปิดให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนแก่ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มีบัตรประจำตัวประชาชนหมดอายุชำรุดสูญหายหรือมีความจำเป็นต้องจัดทำบัตรใหม่เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการใช้สิทธิ์เลือกตั้งซึ่งแนะนำให้รีบดำเนินการขอมีบัตรใหม่ก่อนวันเลือกตั้งหรือใช้บริการในวันที่28มิถุนายนเพื่อให้สามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้อย่างสะดวกและไม่พลาดการมีส่วนร่วมทางประชาธิปไตยโดยประชาชนสามารถติดต่อขอทำบัตรประจำตัวประชาชนได้ที่สำนักงานเขตทั้ง50เขตใกล้บ้านรวมถึงจุดบริการด่วนมหานครจำนวน19แห่งทั่วกรุงเทพมหานครซึ่งเปิดให้บริการในวันเลือกตั้งเพื่อมีความสะดวกแก่ประชาชนที่ไม่สามารถเดินทางไปยังสำนักงานเขตได้จุดท้ามารักษาพันธ์รายงาน
0: หอการค้าไทยประสานสมาคมอาหารแช่เยื่อแข็งไทยเร่งรับซื้อกุ้งร้อยตันต่อวันช่วยเกษตรกรดูดซับผลผลิตส่วนเกินจากกรณีมาเลเซียระงับนำเข้ากุ้งไทย
8: นายพศอารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าหอการค้าไทยบูรณาการความร่วมมือกับสมาคมอาหารแช่เยื่อแข็งไทยเพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งภาคใต้จากกรณีที่ประเทศมาเลเซียประกาศระงับการนำเข้ากุ้งทะเลส่งผลให้เกิดภาวะผลผลิตตกค้างและราคาหน้าฟาร์มมีแนวโน้มชะลอตัวโดยมอบหมายให้ศูนย์ประสานงานและประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรและอาหารเป็นกลไกกลางในการประสานงานกับกลุ่มสมาชิกห้องเย็นผู้ผลิตและแปรรูปส่งออกเพื่อช่วยรับซื้อกุ้งโดยตรงจากเกษตรกรในเบื้องต้นมากกว่า100ตันต่อวันหวังดูดซับผลผลิตส่วนเกินออกจากระบบและรักษาเสถียรภาพตลอดห่วงโซ่อุปทานทางนี้การพิจารณารับซื้อจะดำเนินการภายใต้เงื่อนไขที่ฟาร์มต้องเข้าร่วมโครงการตรวจยาปฏิชีวนะก่อนประมูลกุ้งอย่างเคร่งครัดเพื่อเป็นการรักษามาตรฐานคุณภาพสินค้าควบคุมความปลอดภัยทางอาหารและตอกย้ำความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคเป็นการปกป้องภาพลักษณ์ของอุตสาหกรรมกุ้งไทยให้ยังคงจุดแข็งในการเป็นผู้นำด้านการส่งออกอาหารทะเลคุณภาพของโลกได้อย่างยั่งยืนปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
0: เช้าวันนี้บริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนและบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดประกาศปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอลทุกชนิด80สตางค์ต่อลิตรยกเว้นกลุ่มแก๊สโซฮอลพรีเมียมและดีเซลราคาคงเดิมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026กลุ่ม B สวิตเซอร์แลนด์กับแคนาดาผ่านเข้ารอบส่วนบอสเนียยังมีลุ้น
9: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดสุดท้ายสวิตเซอร์แลนด์เฉือนชนะแคนาดาเจ้าภาพร่วม2ประตูต่อ1ทำให้ขุนพลแดนนาฬิกาเก็บเพิ่ม3แต้มมี7คะแนนผ่านเข้ารอบเป็นอันดับที่1ของกลุ่มส่วนแคนาดาแม้จะแพ้ในเกมนี้แต่มี4แต้มตุนไว้แล้วผ่านเข้ารอบในฐานะรองแชมป์กลุ่มส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันบอสเนียที่ยังมีลุ้นเข้ารอบในฐานะอันดับ3ที่ดีที่สุดเอาชนะกาตาร์3ประตูต่อ1เก็บเพิ่มเป็น4คะแนนจบอันดับ3ของกลุ่มโอกาสเข้ารอบสูงสำหรับการแข่งขันคู่อื่นๆในวันนี้บราซิลพบสกอตแลนด์และโมร็อกโกพบเฮติกำลังแข่งขันอยู่ในขณะนี้ด้านเม็กซิโกเจ้าภาพร่วมพบสาธารณรัฐเช็กและเกาหลีใต้พบแอฟริกาใต้แข่งขันเวลา 8:00 นปุริภัทรสอนการรายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
10: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ิบข่าวอุ่นอุ่นข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 819 891 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพบกันในรายการข่าวยามเช้าวันนี้วันพฤหัสบดีที่25 มิถุนายน 2569ค่ะวันนี้ขึ้น11ค่ำเดือน8ปีมะเมียค่ะ
0: วันนี้เงินเดือนออกนะคะตั้งแต่เช้าตรู่ตื่นหรือยังเงินเดือนเข้าปุ๊บตื่นปั๊บเลยใช่ไหมค่ะยินดีกับทุกท่านด้วยนะคะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้ใจศิลป์คนคล่องเจนันแก้วกลับมาพร้อมกับช่างเทคนิคของเรานะคะที่อยู่เบื้องหลังของเราทุกวันนะคะวันนี้คุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีนะคะช่างเทคนิคค่ะ Facebook Live นะคะเพจข่าวยามเช้าโดยน้องแดนอัคเดชคัมภีระค่ะ
1: ค่ะพบกันนะคะสำหรับข่าวยามเช้าวันนี้เดี๋ยวมาติดตามกันม
0: ี
1: หลายข่าวที่เรายังคงต้องติดตามกันแล้วก็มีข่าวสารที่จะมาแจ้งกันด้วย
0: ถูกต้องนะคะเตรียมตัวเลยเมฆขลาไม่ใช่จะมาล่อแก้วนะแต่เป็นพายุที่ต้องเตรียมรับ
1: ค่ะ
0: นะคะแล้วก็อีกหลายประเด็นด้วยโอ้โหมีความคืบหน้าเยอะมากเลยนะคะเมื่อวานนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่หลายๆท่านติดตามโดยเฉพาะเรื่องของการทุจริตในการสอบท้องถิ่นนะคะนอกจากนี้เองยังมีความร่วมไม้ร่วมมือกับต่างประเทศที่ท่านนายกรัฐมนตรีเองไปหารือนะคะแต่เป็นการหารือทางโทรศัพท์กับนายกออสเตรเลียย้ำว่าจะผลักดันการค้าการลงทุนความมั่นคงนะคะแล้วก็เชิญท่านมาเยือนประเทศไทยในโอกาสครบรอบ75ปีความสัมพันธ์ทางการทูตด้วยนะคะยังมีอีกหลายๆประเด็นที่เห็นบอกว่าการนำพรบ.เลมอนลอของท่านสุภมาที่ท่านลุยอยู่ตอนนี้กับสคบ.ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ดำเนินการไปคืบหน้าทีเดียวผ่านฉลุยแล้วของชำรุดต้องเปลี่ยนได้ไม่ต้องพิสูจน์เองจากนี้ไปท่านย้ำนะเป็นการคือพอท่านมาลงลึกในรายละเอียดของผู้ที่เป็นผู้บริโภคทั้งหลายกับสคบแล้วหลายท่านบอกว่าชื่นชมมากเลยการทำงานของท่านเชิงรุกมาก
1: ค่ะเอาไปดูพยากรณ์อากาศกันหน่อยนะคะว่าเมฆขลานี่จะยังไงกัน
0: ค
1: ่ะนะคะประเทศไทยค่ะยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้โดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยค่ะเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นเมฆลาบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกหรือตะวันทางด้านของตะวันออกของเกาะไต้หวันค่ะมีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นโดยพายุนี้ค่ะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยค่ะ
0: ค่ะแน่นอนล่ะค่ะว่าในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยาเองก็ยังคงเกาะติดในเรื่องของการเตือนพี่น้องประชาชนด้วยนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะพอไปดูภาพรวมสภาพอากาศวันนี้ทั่วไทยฝนฟ้าคะนองจะเยอะสุดเลยก็คือภาคใต้ทั้ง2ฝั่งนะคะฝั่งอันดามันกับอ่าวไทยฝน 60% ของพื้นที่นอกนั้น 30-40% ของพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางนะคะ 30% ของพื้นที่ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครปริมณฑล 40% ของพื้นที่ค่ะ
1: ค่ะมาดูกันนะ 6:12 นาทีสำนักพระราชวังค่ะมีการแจ้งเข้าพระบรมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามสำหรับวันนี้นะคะ25-26 มิถุนายน 2569ค่ะเนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันรสมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาดังนี้สำหรับในวันนี้ค่ะ25 มิถุนายน 2569เปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตั้งแต่เวลา 8:30 นาทีถึง 12:00 นาฬิกาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหา ปราสาทได้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานปิดเวลา11นาฬิกาค่ะสำหรับในวันพรุ่งนี้วันที่26มิถุนายน2569เปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตั้งแต่เวลา13นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทได้ตั้งแต่เวลา13นาฬิกาถึง20นาฬิกาจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดหน้าถนนหน้าพระลานปิดเวลา19นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพกรณีเข้ากราบบังคมพระบรมศพสวมชุดสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีนั้นต้องสวมกระโปรงหรือว่าผ้านุ่งค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะในส่วนของข่าวสารอื่นๆที่เราจะตามกันนะคะโดยเฉพาะเรื่องความสัมพันธ์กับต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นนะคะสถาบันในส่วนของสถาบันกษัตริย์นะคะรวมไปถึงผู้นำประเทศก็ยังมีคงก็ยังคงมีการติดตามกันตลอดเลยนะคะในการหารือแล้วก็ผลักดันเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของการค้าการลงทุน
1: ค่ะ
0: นะคะแน่นอนแล้วค่ะว่าท่านนายกรัฐมนตรีเองเมื่อวานนี้เวลาสักเที่ยงครึ่งนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้หารือทางโทรศัพท์นะคะกับนายแอนโทนีอัลบานิสนายกรัฐมนตรีเครือรัฐออสเตรเลียค่ะเพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับออสเตรเลียในประเด็นสำคัญต่างๆและแนวทางกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นทั้งสองฝ่ายนะคะเห็นพ้องเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงค่ะโดยเฉพาะเรื่องนี้เลยการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาตินะคะการแก้ไขปัญหากระบวนการหลอกลวงทางออนไลน์และการเสริมสร้างความมั่นคงทางไซเบอร์ซึ่งที่ผ่านมาก็ได้มีความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมนะคะระหว่างหน่วยงานด้านความมั่นคงของทั้งสองประเทศโอกาสนี้ผู้นำทั้งสองฝ่ายก็ได้หารือการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกันด้วยนะคะเพื่อจะได้กระชับความสัมพันธ์แล้วก็ต่อยอดความร่วมมือทุกมิติในโอกาสครบรอบ75ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตพร้อมทั้งผลักดันความสัมพันธ์ไทยออสเตรเลียให้ก้าวหน้าและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนของทั้งสองประเทศต่อไปค่ะ
1: ค่ะที่สำคัญนะคะทางด้านของกรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศค่ะได้มีการเผยแพร่ประกาศความว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคมพุทธศักราช2569การนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวลีนารีรัตน์ราชกัญญาจะเสด็จโดยเสด็จไปในที่หมายต่างๆในกรุงปารีสด้วยการเสด็จพระราชดำเนินเยือนในครั้งนี้ค่ะมีขึ้นเนื่องในโอกาสครบ170ปีในปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสค่ะเมื่อพุทธศักราช2399และต่อเนื่องจากการครบรอบ340ปีเมื่อปีที่ผ่านมานะคะของการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศในครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2228ค่ะ
0: คุณผู้ฟังผู้ชมครับไปดูกันหน่อยร่างกฎหมายที่เป็นกฎหมายฉบับแรกของรัฐบาลนายกอนุทินชาญวีรกูลนะคะที่เสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภาแล้วก็สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการยกระดับการคุ้มครองสิทธิประชาชนค่ะซึ่งเรียกได้ว่าเรื่องนี้นะคะท่านรัฐมนตรีสุภมาศอิสระภักดีท่านลุยตลอดเลยนะคะแล้วก็เห็นผลเรียกว่าตอนนี้ผ่านฉลุยนะคะที่ท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีนำพรบเลมอนลอของชำรุดต้องเปลี่ยนได้ไม่ต้องพิสูจน์เองนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ทางด้านนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบในฐานะผู้แทนคณะรัฐมนตรีค่ะเสนอร่างพระราชบัญญัติความรับผิดชอบนะคะความรับผิดขออภัยค่ะเสนอร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อกะความชำรุดบกพร่องของสินค้าพ.ศ.ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาในวาระที่1ขั้นรับหลักการโดยที่ประชุมมีมติรับหลักการร่างกฎหมายทั้ง6ฉบับที่เสนอประกบกันนะคะแล้วก็ให้ใช้ร่างของครม.เป็นร่างหลักในการพิจารณา ซึ่งร่างกฎหมายฉบับนี้คุณผู้ฟังผู้ชมคะถือเป็นกฎหมายฉบับแรกที่รัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภาสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการยกระดับการคุ้มครองสิทธิประชาชนโดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่16มิถุนายน2569ที่ผ่านมานะคะซึ่งทางด้านรัฐมนตรีสุภมาท่านก็บอกว่าตอนนี้ปัจจุบันนี้สินค้าหลายประเภทค่ะมีเทคโนโลยีซับซ้อนผู้บริโภคก็ไม่สามารถที่จะตรวจพบความชำรุดบกพร่องได้ด้วยตัวเองในตอนที่ซื้อกว่าจะรู้ก็ใช้งานไปแล้วสักระยะหนึ่งนะคะท่านบอกว่าเวลาเกิดปัญหาคนซื้อกลับต้องเป็นฝ่ายพิสูจน์เองว่าความเสียหายมีอยู่ก่อนแล้วนะคะทำให้หลายคนเสียเงินเสียเวลาแล้วก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมท่านก็ย้ำนะคะว่ากฎหมายฉบับนี้จึงเข้ามาแบ่งเบาภาระตรงจุดนั้นนะคะแล้วก็สร้างหลักประกันที่ชัดเจนให้กับผู้บริโภคสาระสำคัญของร่างกฎหมายวางหลักให้ผู้ขายต้องรับผิดเมื่อสินค้าชำรุดบกพร่องโดยกำหนดข้อสันนิษฐานทางกฎหมายนะคะว่าถ้าหากสินค้าเสียหายในระยะเวลาที่กำหนดให้ถือว่าเสียมาตั้งแต่วันส่งมอบนะคะผู้ซื้อไม่ต้องพิสูจน์เองโดยสินค้าทั่วไปนะคะอย่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์และรถจักรยานยนต์หรือมอเตอร์ไซค์นี่แหละกำหนดไว้6เดือนนะคะส่วนรถยนต์กำหนดไว้1ปีนะคะร่างกฎหมายยังให้สิทธิผู้ซื้อเรียกให้ผู้ขายซ่อมแซมเปลี่ยนสินค้าลดราคาหรือเลิกสัญญาและคืนเงินนะคะถ้าหากเป็นความบกพร่องร้ายแรงในสาระสำคัญผู้ซื้อขอเปลี่ยนสินค้าได้ทันทีเลยนะคะสินค้าทั่วไปภายใน7วันแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้ากับเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ภายใน14วันนะคะนับจากวันที่รับสินค้าด้านการซ่อมก็กำหนดให้ผู้ขายซ่อมสินค้าทั่วไปให้เสร็จภายใน60วันและรถยนต์ภายใน90วันนอกจากนี้นะคะยังกำหนดความรับผิดโดยเคร่งครัดโดยเฉพาะรถยนต์และรถจักรยานยนต์หรือมอเตอร์ไซค์นะคะที่ผู้ขายต้องรับผิดทุกกรณีเมื่อพบความบกพร่องภายในระยะเวลาและระยะทางที่กำหนดทั้งนี้พี่น้องประชาชนที่อาจจะไปพบเห็นปัญหาหรือบริการสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบค่ะนะคะ1166 1166นะคะหรือแอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศค่ะ
1: ค่ะก็ดีใจกับผู้บริโภคทั่วประเทศ
0: ได้รับการคุ้มครองนะ
1: ค่ะได้รับการคุ้มครองแล้วค่ะ
0: ค่ะ
1: ไปดูกันหน่อยนะคะ6นาฬิกา20นาทีเรื่องเราต้องบอกว่าเป็นเรื่องใหญ่เรื่องยาวแล้วก็ใหญ่ระดับประเทศ
0: โอ้โหหลายคนคือก่อนหน้านี้ติดตามข่าวนี้อยู่ก็ไม่คือทุกสื่อเขานำเสนอเราด้วยทุกสื่อด้วยนะคะแล้ววิทยุแห่งประเทศไทยก็นำเสนอหลากหลายในหลากหลายมุมเหมือนกันในส่วนของทุกๆรายการของเรา
1: เราก็จะนำเสนอในส่วนของการดำเนินการในส่วนต่างๆทั้งผู้ที่ได้รับผลกระทบนะคะแล้วก็ในส่วนของการดำเนินการของ
0: ผู้
1: ที่เกี่ยวข้องเนี่ยว่าจะดำเนินการในส่วนของการแก้ไขในเรื่องดังกล่าวอย่างไรเรื่องของการปรับปรามการทุจริตเนี่ยนะของในส่วนท้องถิ่นเนี่ยในส่วนการสอบนะในเรื่องนี้ซึ่งคือถามว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรต้องบอกกันแบบนี้ก่อนว่าเมื่อมีการสอบเกิดขึ้นเนี่ยก็จะมีทั้งผู้สอบแล้วคือมีผู้สอบเนี่ยที่เขามั่นใจมากเลยว่าเขาเนี่ยเขาทำข้อสอบได้นะ
0: คือมีกรณีว่าสอบไปแล้วคนที่เขาทำข้อสอบเนี่ยเขาบอกว่าเขาอยากจะขอตรวจสอบคะแนนนะคะแต่ว่าพอไปทำเรื่องแล้วเจ้าหน้าที่บ่ายเบียงก็เลยเป็นที่มาอันนี้เล่าสั้นๆว่าเป็นแบบนี้ก็เลยเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่เราได้ติดตามข่าวกัน
1: ใช่ก็มีการไปร้องปปช.เกิดขึ้นนะก็คือเป็นในส่วนของกระบวนการตรวจสอบพอปปช.ไปตรวจสอบแล้วเนี่ยก็มีมูลเหตุเกิดขึ้นพอไป
0: ซุ่มตั้งหลายวันนะ
1: พอไปตรวจณสถานที่เนี่ยที่ได้ข้อมูลมาก็ปรากฏว่าพบหลักฐานก็เลยเป็นที่มานะคะว่าข่าวที่หลายๆท่านได้รับทราบกันซึ่งล่าสุดเองเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็เรียกผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปพูดคุยกันที่เมื่อวานนี้นะคะที่ทำเนียบรัฐบาลซึ่งท่านเองก็รอที่จะต้องคุยเจรจาโทรศัพท์กับทางด้านของออสเตรเลียด้วยนะ
0: ใช่ใช่เรื่องนี้เรื่องใหญ่มากเพราะว่าท่านก็คือให้ยกเลิกผลการสอบที่ผ่านมาด้วยทั้งคนที่บรรจุแล้วด้วยนะ ที่มีส่วนนะ
1: ค่ะ
0: ท่านว่ายังไงบ้างเรื่องนี
1: ้ค่ะซึ่งล่าสุดเองนะคะเมื่อวานนี้ค่ะโดยทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็บอกนะว่าต้องเดินหน้าปราบปรามเรื่องของการทุจริตในของการสอบข้าราชการท้องถิ่นอย่างจริงจังหากพบนะให้ตัดตอนความผิดพร้อมให้เป็นโมฆะทันทีตามหลักกฎหมายโดยเมื่อวานนี้กับทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านได้แถลงจุดยืนนะคะในกรณีเรื่องของการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะเรื่องของการแก้ไขข้อสอบเพื่อเอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งถือเป็นการกระทําที่เข้าข่ายทุจริตอย่างร้ายแรงค่ะปิดโอกาสสําหรับผู้ที่มีความรู้ความสามารถนะคะอันนี้ท่านบอกเลยนะคะและส่งผลเสียต่อระบบของราชการไทยซึ่งท่านบอกว่ายอมรับไม่ได้อย่างเด็ดขาดค่ะสําหรับประเด็นผลสอบที่เป็นโมฆะนั้นท่านขอชี้แจงนะคะว่าหากผลการตรวจสอบเนี่ยท่านบอกว่าหากผลการตรวจสอบพบหลักฐานการทุจริตในส่วนใดส่วนนั้นต้องเป็นโมฆะทันทีโดยจะบังคับใช้ทฤษฎีผลไม้มีพิษท่านว่าอย่างนี้นะคะหากมีจุดเริ่มต้นเนี่ยของกระบวนการที่ไม่ถูกต้องผลลัพธ์ที่ตามมาทั้งหมดก็ถือว่าไม่ถูกต้องเช่นกันนะคะแม้จะมีการบรรจุเข้าแต่งตั้งเป็นข้าราชการแล้วแต่หากตรวจสอบแล้วพบว่ามาจากการทุจริตก็ต้องยกเลิกกระบวนการทั้งหมดโดยไม่มีข้อยกเว้นค่ะส่วนการดำเนินคดีและการตรวจสอบของคลิปเสียงที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยค่ะในฐานะผู้ที่เสียหายตอนนี้ได้มอบให้กับทางปลัดกระทรวงมหาดไทยเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าที่ตำรวจเพื่อสอบสวนควบคู่ไปกับการทำงานของสำนักงานปปช.ด้วยและยืนยันนะคะว่าพร้อมให้ความร่วมมือในการสืบสวนหาข้อจริงไม่ว่าจะเป็นการพิสูจน์อัตลักษณ์ของคลิปเสียงหรือการตรวจสอบเส้นทางการทุจริตค่ะโดยสั่งให้ดำเนินการอย่างเต็มที่และรอบคอบที่สุดหากพบพฤติกรรมหรือว่ามีความผิดกฎหมายเพียงกรณีเดียวเนี่ยก็ถือว่าความผิดนั้นสำเร็จและต้องลงโทษตามกฎหมายนั้นอย่างเด็ดขาดนอกจากนี้ค่ะทางกระทรวงมหาดไทยเองก็เตรียมที่จะขยายผลการตรวจสอบย้อนหลังในทุกมิติด้วยเพื่อที่จะสร้างความโปร่งใสและเรียกความเชื่อมั่นให้แก่พี่น้องประชาชนซึ่งก็ย้ำนะคะว่าการบริหารราชการแผ่นดินนั้นต้องควบคู่ไปกับความยุติธรรมค่ะหากพบการทุจริตหรือการประพฤติมิชอบก็จะดำเนินการตามทางวินัยและก็กฎหมายอย่างถึงที่สุดค่ะเพื่อรักษาไว้ซึ่งระบบคุณธรรมของข้าราชการไทยต่อไปค่ะ
0: ค่ะพอฟังดูตอนนี้มันมีหลายส่วนที่เกี่ยวข้องหนึ่งในส่วนของกระบวนการสอบในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะรวมไปถึงคนที่สอบด้วยนะคะผู้บริสุทธิ์ก็มีซึ่งท่านก็บอกว่าต้องพิจารณารายละเอียดอีกครั้งนะคะคนที่ไม่ได้ทุจริตไม่ต้องกังวลนะคะขณะที่กระทรวงมหาดไทยตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงการทุจริตสอบท้องถิ่นดังกล่าวกำหนดระยะเวลา7วันยืนยันว่าถ้าหากพบผู้กระทำผิดดำเนินการทันทีนะคะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อสังคมนะคะเรื่องนี้นายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านก็ได้ออกมาพูดหลังจากประชุมร่วมกับท่านนายกนะคะกรณีดังกล่าวว่าท่านนายกมีคำสั่งให้ยกเลิกผลการสอบข้าราชการท้องถิ่นในรอบดังกล่าวเพราะว่าเรื่องนี้กระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนแต่ยืนยันว่าการยกเลิกผลการสอบจะมีขั้นตอนการพิจารณาที่เหมาะสมมุ่งเป้าไปที่ผู้ทุจริตการสอบก่อนนะคะถ้าพบความผิดชัดเจนยกเลิกผลการสอบทันทีส่วนผู้บริสุทธิ์ต้องพิจารณารายละเอียดอีกครั้งนะคะก็ขอให้ผู้ที่ไม่ได้ทุจริตไม่ต้องกังวลนะคะนอกจากนี้จะดำเนินการกับผู้กระทำความผิดอย่างเด็ดขาดซึ่งกระทรวงมหาดไทยจะแจ้งความร้องทุกข์ในความผิดตามที่ปรากฏเป็นหลักฐานชัดเจนจากนั้นให้ตำรวจขยายผลสืบสวนต่อไปนะคะแล้วก็ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงโดยมีนายสันติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยดูแลด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นประธานระยะเวลาให้แล้วเสร็จเนี่ย7วันนะคะแล้วถ้าพบว่ามีข้าราชการทั้งส่วนกลางส่วนท้องถิ่นเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการเอาผิดทันทีแล้วต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ส่วนพื้นที่ที่เป็นข่าวตอนนี้นะคะที่เพชรบูรณ์นะคะอำเภอวิเชียรบุรีที่มีกระแสข่าวว่าเกี่ยวข้องกับการทุจริตครั้งนี้ก็ได้มีการสอบวินัยร้ายแรงผู้อำนวยการที่มีชื่อในข่าวแล้วถ้าพบว่ามีความผิดทางจังหวัดก็จะสั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ทันทีปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านบอกด้วยนะคะว่าคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงขออภัยค่ะ คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงทุจริตการสอบท้องถิ่นนี้จะตรวจสอบคลิปเสียงอย่างที่บอกด้วยนะคะที่มีการเจรจาซื้อตำแหน่งมีอักษรพอพานสอเสืออะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยนะคะท่านก็บอกว่าเดี๋ยวจะเชื่อมโยงกับรัฐมนตรีไหนหรือเปล่าเนี่ยจะนำหลักฐานนี้มอบให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อขยายผลนะคะในการตรวจสอบว่ามีใครที่เกี่ยวข้องขณะที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบได้ที่จะบรรจุเนี่ย
1: ก็คือก่อนหน้านี้เขามีการเรียกที่จะให้มารายงานตัวเนี่ยในวันที่1กรกฎาคมสำหรับบัญชีนี้นะ
0: ใช่ก็เลยออกคำสั่งด่วนที่สุดเรื่องชะลอการบรรจุและแต่งตั้ง ผู้สอบแข่งขันได้ในวันที่1กรกฎาคม2569ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดนะคะก็ชะลอก่อนนะคะแต่ว่านี่มีส่วนที่เกี่ยวข้องคือมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒที่มีส่วนเกี่ยวว่าทั้งเรื่องของข้อสอบเรื่องของการส่งข้อสอบยังไงเนี่ยเรื่องนี
1: ้
0: ก
1: ่
0: อนที่เราจะไปฟังตีของร้องข่าว
1: ตรงนี้นะครับซึ่งล่าสุดนี้เมื่อวานทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒก็ได้ออกแถลงการระบุตามที่ได้ปรากฏในข้อมูลของข่าวสารผ่านสื่อมวลชนเนี่ยแล้วก็สังคมออนไลน์ด้วยเกี่ยวกับการดำเนินการของทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒเนี่ยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสำนักทดสอบทางการศึกษาแล้วก็จิตวิทยาซึ่งทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒขอเรียนชี้แจงเบื้องต้นนะครับเพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่สาธารณชนดังนี้ซึ่งทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒค่ะตอนนี้อยู่ระหว่างพิจารณาตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวพร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ค่ะเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนแล้วก็รวดเร็วอย่างเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายแล้วก็จะดำเนินการเปิดเผยข้อมูลในส่วนที่สามารถเปิดเผยได้ตามกฎหมายเพื่อให้ข้อเท็จจริงปรากฏอย่างชัดเจนโปร่งและเป็นประโยชน์ต่อการสร้างสรรค์ความเชื่อมั่นของสาธารณชนทั้งนี้ค่ะการดำเนินการดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักของหลักธรรมาภิบาลหลักนิติธรรมภายใต้กรอบของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดซึ่งทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒนั้นขอยืนยันเจตนารมณ์ในการปฏิบัติภารกิจด้วยความรับผิดชอบยึดมั่นในมาตรฐานทางวิชาการและคำนึงถึงสาธารณะเป็นสำคัญโดยจะดำเนินการในเรื่องดังกล่าวโดยความรอบคอบและเป็นธรรมพร้อมรายงานความคืบหน้าต่อไปนะคะอย่างที่ได้ดำเนินไปว่าล่าสุดนี้ทางกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นเนี่ยก่อนหน้านี้เขามีการเรียกผู้ที่สอบบรรจุแข่งขันของบัญชีที่มีปัญหาเนี่ยได้ให้มารายงานตัวในวันที่1กรกฎาคมล่าสุดเขาก็สั่งเรียกว่าชะลอเรื่องการบรรจุที่เรียกมารายงานตัวในวันที่1กรกฎาคมออกด่วนที่สุดเลยนะ
0: ค่ะส่วนทางด้านนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายท่านก็ออกมายืนยันว่าระบบการสอบของกพต่างกับนะคะการสอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสถท่านบอกไม่มีช่องโหว่สอบแล้วสอบเลยแก้ไขไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ท่านย้ำว่าแง่ของท่านพอมีการเปิดโปงกระบวนการตรงนี้แล้วถือว่าเป็นสิ่งที่ดีจะได้ไม่ต้องให้เกิดเหตุการณ์นี้ซ้ำอีกแต่อย่างไรก็ตามนะคะในการสอบกพนะคะในฐานะที่ท่านดูแลสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนจะดูแลควบคุมเรื่องการจัดสอบบรรจุข้าราชการไม่ให้เกิดการทุจริตนะคะดำเนินการตามขั้นตอนนะคะซึ่งท่านก็กำชับว่าวางระบบดีนะคะวางระบบได้ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้ในการสอบที่จะต้องเป็นระบบปิดเพื่อไม่ให้มีการแก้ไขข้อมูลได
1: ้
0: นะคะท่านก็เลยย้ำว่ายืนยันว่าระบบการสอบกพต่างจากระบบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือว่าสถเป็นคนละระบบกันนะคะแต่แล้วก็เบื้องต้นได้รับรายงานจากกพว่าไม่มีช่องโหว่ในการทุจริตเนื่องจากไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้สอบแล้วสอบเลยนั่นเอง
1: ค่ะ
0: พักกันนะคะติดตามตีคล้องร้องข่าวเดี๋ยวกลับมาช่วงท้ายกับข่าวยามเช้าค่ะ
1: ค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้ารำไห้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจ กู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช็อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: ของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีสั่งเร่งดำเนินคดีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุจริตข้าราชการท้องถิ่นทุกขั้นตอนเลยครับโดยไม่เกรงใจใครไม่ปล่อยให้ผู้ทุจริตเข้าสู่ระบบราชการเด็ดขาดครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่24มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เรียกประชุมและสั่งการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งดำเนินการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดและวางมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำขึ้นอีกพร้อมกำชับให้ดำเนินการกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับอย่างเด็ดขาดไม่ปล่อยไว้เลยทีเดียวครับโดยกล่าวถึงกรณีการยกเลิกการสอบว่าหากตรวจสอบพบการทุจริตอันนี้ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตนั้นก็ต้องถือว่าให้เป็นโมฆะไปเลยสำหรับการสอบในครั้งนี้แม้จะมีการบรรจุเข้ารับราชการแล้วก็ตามหากต้นทางของการเข้าสู่ตำแหน่งมาจากการทุจริตอันนี้เอาไว้ไม่ได้ปล่อยไม่ได้ครับบุคคลเหล่านั้นก็ต้องพ้นจากตำแหน่งแล้วครับในส่วนของกระทรวงมหาดไทยก็ถือว่าเป็นผู้เสียหายครับพี่น้องจึงมีหน้าที่ที่จะต้องไปแจ้งความดำเนินคดีเพื่อให้ตำรวจสามารถเข้ามาดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายได้แล้วขณะนี้สำนวนหลักๆอยู่ที่สำนักงานปปช.เพราะว่าผู้ร้องกลุ่มแรกเป็นผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมเป็นผู้ที่สอบได้แต่ยังไม่ได้รับการบรรจุจึงไปยื่นเรื่องต่อทางปปช.ดังนั้นแล้วตำรวจจึงมีบทบาทสำคัญในการให้การสนับสนุนการดำเนินงานของปปช.ตามกระบวนการที่เกี่ยวข้องแล้วนายกรัฐมนตรีก็กล่าวอีกว่าการนำข้อสอบข้าราชการท้องถิ่นมาแก้ไขได้เพื่อกำหนดให้ใครคนใดคนหนึ่งเข้ารับราชการเข้ารับการบรรจุข้าราชการถือเป็นการเอาเปรียบและเป็นการขายชาติอย่างหนึ่งทั้งยังปิดโอกาสผู้ที่มีความรู้ความสามารถให้ต้องมาแพ้กับกระบวนการทุจริตเช่นนี้เป็นการนำผู้ที่ทุจริตเข้าสู่ระบบราชการตั้งแต่วันแรกรัฐบาลจะไม่ปล่อยให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นอย่างเด็ดขาดนี่คือคำพูดของนายกรัฐมนตรีครับพี่น้องแล้วนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้ไปเปิดงานความปลอดภัยและอาชีวะอนามัยแห่งชาติครั้งที่38ชูความปลอดภัยเป็นหัวใจการพัฒนาประเทศครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่24มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานเปิดงานความปลอดภัยและอาชีวะอนามัยแห่งชาติครั้งที่38ณ Impact เมืองทองธานีนายกรัฐมนตรีก็ได้แสดงความยินดีกับสถานประกอบกิจการที่ได้รับรางวัลแห่งความสำเร็จด้านความปลอดภัยและอาชีวะอนามัยแล้วครับซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานของประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรมเพราะว่าความปลอดภัยนั้นเป็นหัวใจสำคัญของความสำเร็จในการทำงานทุกประเภทแหละครับองค์กรที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของพนักงานก็จะสามารถยกระดับประสิทธิภาพการทำงานและสร้างผลลัพธ์ที่ดีในระยะยาวแม้ว่าการลงทุนด้านความปลอดภัยจะมีต้นทุนแต่ว่าสิ่งที่ได้กลับมาคือประสิทธิภาพในการทำงานคุณภาพชีวิตของแรงงานและความยั่งยืนขององค์กรทางรัฐบาลก็พร้อมแล้วที่จะสนับสนุนการลงทุนและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นให้กับทั่วโลกเห็นว่าประเทศไทยนั้นมีความพร้อมทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์เทคโนโลยีและศักยภาพในการรองรับอุตสาหกรรมและนวัตกรรมและก็ย้ำอีกว่าทางรัฐบาลเองจะทำหน้าที่ดึงดูดการลงทุนเข้ามาในประเทศไทยและสร้างความมั่นใจให้แก่ภาคธุรกิจและผู้ประกอบการทุกภาคส่วนอีกด้วยครับพี่น้องยังไม่หมดครับสำหรับภารกิจของนายกรัฐมนตรีซึ่งนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้ไปเปิดงานที่ชื่อว่า Thailand Fast Pass อำนวยความสะดวกผู้ประกอบการตั้งเป้าว่าสร้างการลงทุน700,000,000,000 บาทครับ พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่23มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ไปเปิดงาน Thailand Fast Pass และก็ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือระหว่าง8หน่วยงานด้วยกันเพื่อเร่งรัดกระบวนการอนุญาตและอำนวยความสะดวกด้านการลงทุนลดระยะเวลาดำเนินการในขั้นตอนสำคัญลง 20-50% เลยทีเดียวก็ช่วยให้การลงทุนเกิดขึ้นได้รวดเร็วและก็สร้างแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจได้อย่างเป็นรูปธรรมเลยครับโดยนายกรัฐมนตรีก็เน้นย้ำเลยครับว่าความเร็วและความเร็วเป็นปัจจัยสำคัญเลยทีเดียวของการแข่งขันทางเศรษฐกิจในปัจจุบันทางรัฐบาลจึงมุ่งปรับบทบาทภาครัฐจากผู้กำกับดูแลสู่ผู้อำนวยการความสะดวกสู่ผู้อำนวยความสะดวกครับยกระดับการอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจและพัฒนาระบบราชการให้มันมีประสิทธิภาพโปร่งใสและสอดคล้องกับมาตรฐานองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนากันด้วยครับซึ่งก็ให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพภาครัฐคุณภาพของกฎระเบียบความโปร่งใสธรรมาภิบาลและการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนก็เพื่อเสริมความเชื่อมั่นของนักลงทุนและรักษาบทบาทของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางการลงทุนสำคัญของภูมิภาคเลยทีเดียวครับและนอกจากนี้ Thailand Fast Pass ก็จะเป็นกลไกเร่งเปลี่ยนยอดขอรับการส่งเสริมการลงทุนให้เกิดเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจจริงๆกันสักทีครับพร้อมได้ตั้งเป้าว่าจะผลักดันให้เกิดการลงทุนจริงเกือบ 700,000 ล้านบาทเลยทีเดียวในปี2569นี้และทั้งนี้ทั้งนั้นกลไก Fast Pass ก็จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจไทย5ด้านด้วยกันนั่นก็คือด้านที่1ครับด้านการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยด้านที่2ด้านการสร้างงานใหม่และอาชีพใหม่ด้านที่3ทักษะใหม่และการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านที่4ในด้านโอกาสของผู้ประกอบการและผู้ผลิตในประเทศไทยและด้านที่5คือด้านการสร้างเงินหมุนเวียนกลับสู่เศรษฐกิจท้องถิ่นนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการประชุมอาเซียนรัสเซียที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งให้ขยายผลการประชุมอาเซียนรัสเซียเพื่อเร่งความร่วมมือพลังงานปุ๋ยและเทคโนโลยีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่23มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้รายงานผลสำเร็จจากการเข้าร่วมประชุมระดับผู้นำอาเซียนรัสเซียเนื่องในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียโดยมุ่งเสริมสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนกับภูมิภาคยูเรเซียผ่านความร่วมมือด้านพลังงานก๊าซปุ๋ยการค้าการลงทุนเทคโนโลยีและความมั่นคงทางอาหารกันด้วยก็เพื่อสร้างรายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศไทยพร้อมทั้งได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆนานาของประเทศไทยและครับบอกว่าให้ไปเร่งขับเคลื่อนต่อขับเคลื่อนความร่วมมือด้านพลังงานและปุ๋ยส่งเสริมความเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจดิจิทัลและเดินหน้าเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียก็เพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุนระหว่างกันนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องการขยายมาตรการช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรโดยคณะรัฐมนตรีได้มีการขยายมาตรการเหล่านี้เอ้าขยายยังไงมาตรการว่ายังไงกันบ้างมาฟังกันครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่23มิถุนายน2569คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบขยายระยะเวลามาตรการและโครงการของกระทรวงพาณิชย์เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในภูมิภาคตะวันออกกลางอันได้แก่โครงการธงเขียวราคาประหยัดพลัสและโครงการเยียวยาลดค่าครองชีพประชาชนซึ่งจากเดิมจะสิ้นสุดในเดือนพฤษภาคม2569ไปจนถึงเดือนกันยายน2569อันนี้ขยายแล้วนะครับภายใต้กรอบวงเงินเดิมกว่า179ล้านบาทครับก็เพื่อช่วยให้เกษตรกรได้เข้าถึงปัจจัยการผลิตทางการเกษตรในราคาที่มันประหยัดรักษากำลังซื้อของประชาชนเพิ่มการเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศ และสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากให้มันฟื้นตัวและนอกจากนี้ยังอนุมัติช่วยเหลือเพิ่มเติมแก่เกษตรกรชาวไร่อ้อยเก็บเกี่ยวอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ฤดูกาลผลิตปี 2567/2568 วงเงินรวมกว่า477ล้านบาทเลยทีเดียวครับซึ่งก็ครอบคลุมเกษตรกรที่ส่งอ้อยสดคุณภาพดีให้แก่โรงงานน้ำตาลโรงงานผลิตเอทานอลและโรงงานน้ำตาลทรายแดงกันด้วยพร้อมทั้งได้มีการเห็นชอบขยายระยะเวลาดำเนินมาตรการดังกล่าวจากเดิมที่สิ้นสุดในเดือนธันวาคม2568กลายเป็นสิ้นสุดในเดือนสิงหาคม2569ครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการเตรียมบริหารจัดการน้ำทั่วประเทศก็ต้องไปที่กรมนี่แหละครับกรมชลประทานเขาได้เตรียมบริหารจัดการน้ำทั่วประเทศอย่างเข้มข้นหลังจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการประเมินว่าประเทศไทยเข้าสู่ภาวะเอลนินโญครับพี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่24มิถุนายน2569นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งการกรมชลประทานบอกว่าให้ไปรับมือเอลนิโญและก็เตรียมบริหารจัดการน้ำทั่วประเทศไทยอย่างเข้มข้นกันด้วยหลังจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประเมินว่าประเทศไทยนั้นเข้าสู่ภาวะเอลนิโญซึ่งอาจจะส่งผลให้หลายพื้นที่ของประเทศไทยมีฝนน้อยกว่าปกติและเกิดฝนทิ้งช่วงกันด้วยครับซึ่งก็จะกระทบต่อภาคการเกษตรและพี่น้องประชาชนโดยได้กำชับให้ไปติดตามสถานการณ์ฝนและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดพร้อมบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับแผนบริหารจัดการน้ำและทบทวนเกณฑ์การเก็บกักน้ำในอ่างเก็บน้ำให้มันมีความยืดหยุ่นมากขึ้นก็เพื่อสำรองน้ำต้นทุนสำหรับการอุปโภคบริโภคการเกษตรภาคอุตสาหกรรมและรักษาระบบนิเวศในช่วงฤดูแล้งปี2570นี่แหละครับแล้วนอกจากนี้ยังได้สั่งเตรียมความพร้อมเครื่องสูบน้ำเครื่องผลักดันน้ำเครื่องจักรกลบุคลากรรวมไปถึงตรวจสอบอาคารชลประทานคันกั้นน้ำและผนังกั้นน้ำทั่วประเทศไทยบอกว่าให้พร้อมปฏิบัติงานตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนปี2569ควบคู่ไปกับการประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถานการณ์น้ำและแนวโน้มสภาพอากาศแก่พี่น้องเกษตรกรและผู้ใช้น้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อร่วมกันวางแผนใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพลดผลกระทบจากฝนทิ้งช่วงและก็สร้างความมั่นคงด้านน้ำให้แก่พี่น้องประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอและต่อเนื่องนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรกันหน่อยครับโดยรัฐบาลได้มีการส่งร่างกฎหมาย2ฉบับเข้าสภาผู้แทนราษฎรเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาคดีของศาลให้มันรวดเร็วยกระดับคุ้มครองผู้บริโภคกันด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่24มิถุนายน2569ทางรัฐบาลได้มีการเสนอร่างกฎหมายสำคัญ2ฉบับด้วยกันเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรอันได้แก่1ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฉบับที่พ.ศ.และ2ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมฉบับที่พ.ศ.ซึ่งก็มีนายพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทนคณะรัฐมนตรีเสนอร่างกฎหมายต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรแล้วครับรวมทั้งร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าพ.ศ.หรือกฎหมายเลมอนลอนี่แหละครับโดยมีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทนคณะรัฐมนตรีเสนอร่างกฎหมายเลมอนลอต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรกันด้วยครับในส่วนสำหรับร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมก็มีเป้าหมายเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาคดีของศาลให้มันรวดเร็วและทันต่อปริมาณคดีที่มันเพิ่มขึ้นโดยกำหนดบทบาทและอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานคดีให้ชัดเจนพร้อมทั้งยกระดับเจ้าพนักงานคดีเป็นบุคลากรวิชาชีพเฉพาะด้านของศาลเพื่อสนับสนุนการทำงานของกระบวนการยุติธรรมให้มันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและก็ช่วยให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงความยุติธรรมได้รวดเร็วกว่าเดิมนั่นเองครับ และในขณะที่กฎหมายเลมอนลอล่ะเป็นยังไงกฎหมายเลมอนลอนี้ก็มีเป้าหมายยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศไทยให้เทียบเท่ามาตรฐานสากลโดยกำหนดสิทธิของผู้ซื้อหน้าที่และความรับผิดของผู้ขายรวมไปถึงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสินค้าที่มีความชำรุดบกพร่องไว้อย่างชัดเจนเลยทีเดียวครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่ไม่สามารถตรวจพบความบกพร่องได้ขณะซื้อหรือรับมอบสินค้าเพื่อให้ผู้บริโภคนั้นได้รับความเป็นธรรมและก็มีหลักประกันในการใช้สิทธิ์มากขึ้นนั่นเองครับแล้วร่างกฎหมายทั้ง2ฉบับนี้ก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของกระบวนการยุติธรรมและยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคให้สอดคล้องกับสภาพการปัจจุบันอันจะทำให้พี่น้องประชาชนได้เข้าถึงความยุติธรรมได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นรวมทั้งได้รับความคุ้มครองและความเป็นธรรมมากขึ้นในการซื้อขายสินค้าและบริการนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของประเทศไทยได้เตรียมพร้อมแล้วสำหรับการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือตัวย่อที่เราคุ้นหูกันว่า IMF นี่แหละได้ร่วมกับกลุ่มธนาคารโลกหรือ World Bank Group กำหนดจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ประเทศไทยเองในฐานะเป็นเจ้าภาพก็ได้กำหนดหัวข้อสำคัญในการพูดคุยภายใต้ชื่อว่า Thailand's New Horizons Empowering People Building Resilience ครับก็มีเป้าหมายที่จะสะท้อนความคิดการพัฒนาที่ให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางพร้อมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเรียกว่าให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางแล้วเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับพี่น้องประชาชนให้กับระบบเศรษฐกิจและการเงินมีความพร้อมรับมือความเสี่ยงในอนาคตกันด้วยครับเรียกว่าแนวคิดนี้ธีมนี้ก็มุ่งต่อยอดจุดแข็งของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นความก้าวหน้าด้านการชำระเงินดิจิทัลเศรษฐกิจสร้างสรรค์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและศักยภาพของแรงงานไทยพร้อมทั้งได้ให้ความสำคัญกับการยกระดับทักษะความรู้และโอกาสทางเศรษฐกิจของประชาชนกันด้วยก็เพื่อให้รายได้นั้นเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนนั่นเองครับและนอกจากนั้นก็ยังเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เสริมสร้างความร่วมมือและผลักดันประเด็นด้านการเสริมสร้างศักยภาพประชาชนและความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจเพื่อก้าวไปสู่ New Horizons อนาคตที่มั่นคงยั่งยืนและครอบคลุมสำหรับทุกคนนั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคล้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วลาไปก่อนแล้วครับผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of Wood เลือกกรุงเทพในแบบคุณ

0: แบงคอกโหวตแบงคอกโหวตค่ะเนี่ยสปอตเมื่อสักครู่พี่ไอซ์สรัญยูร้องไว้นะคะเชิญชวนคนกรุงเทพทั้งหลายที่มีสิทธิ์เลือกผู้ว่ากรุงเทพและสก.อาทิตย์นี้นะคะ28มิถุนายน2569หีบเปิดตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะไปใช้สิทธิ์กันนะคะแล้วก็ในส่วนของนายกเมืองพัทยาด้วยเนาะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ในพื้นที่ด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหลายท่านบอกว่าเตรียมตัวแล้วเหลือกี่วันเหลือกี่วัน
1: ก็คือนับแล้ววันนี้ด้วยนะ25 26 27 3วันน่ะ3วันเองจะถึงวันเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วก็นายกเมืองพัทยาด้วยค
0: ่ะตอนนี้กทมนะคะก็ย้ำกันนะคะว่านอกจากนี้แล้วท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้งผู้ว่ากทมและสก.ได้นะคะBangkok Vote นะคะแล้วก็นอกจากนี้สีบัตรเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะ
1: ค่ะ
0: มี2สีชัดเจนแน่นอนนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะทางคุณณรงค์เรืองศรีคุณชัยนันท์เนี่ยก็ถือไว้นะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ด้านข้างเราก็มีเนี่ยเราจะมีเหมือนอินโฟนะคะที่ทีมนิวมีเดียของเราขึ้นให้ที่หน้าจอค่ะผู้ฟังผู้ชมทั้งเลือกผู้ว่าที่กรุงเทพแล้วก็ที่เมืองพัทยาด้วยนะแต่บางท่านก็บอกว่าเราก็มีความจำเป็นจะต้องไปทำบัตรประชาชนเหมือนกันนี่ช่วงนั้นจะต้องไปติดต่อเขตเนี่ยกทม.จะยังไงจะเปิดอำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้ไหม
1: เปิดเนาะเปิดนะคะซึ่งทางนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครท่านบอกนะคะว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยเขาก็เตรียมความพร้อมค่ะที่จะรองรับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพหรือว่าสก.เนี่ยซึ่งเปิดให้บริการทำบัตรประชาชนแก่ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่บัตรประจำตัวประชาชนหมดอายุชำรุดหรือว่าสูญหายหรือว่ามีความจำเป็นต้องทำบัตรใหม่เพื่อไม่เป็นการอุปสรรคต่อการเลือกตั้งในครั้งนี
0: ้
1: นะคะแนะนำว่าให้รีบไปดำเนินการขอบัตรใหม่ก่อนวันเลือกตั้งหรือใช้บริการในวันที่28มิถุนายนค่ะเพื่อให้สามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ตอนนี้

0: ประชาชนตอนนี้พี่น้องประชาชนก็ไปตรวจสอบรายชื่อก่อนนะว่าชื่อของท่านเนี่ยมีเรียบร้อยไหมหลังจากนั้นหน่วยเลือกตั้งที่ไหนนะคะข้อมูลการเลือกตั้งก็สามารถดูเพิ่มเติมผ่านทาง www.leuktangkrungthep69.com หรือว่าสอบถามสายด่วนกกต.1444ค่ะ
1: ค่ะนับถอยหลังกันไปนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ช่วงท้ายนี้เรายังมีเวลากันอยู่สักนิดนึงอ่างทองเนี่ยเขาเชิญชวนนะเขาเชิญเที่ยวงานใหญ่อ
0: ่
1: างทองย้อนยุคสุกยกตลาดแอดสวนริมน้ำตลาดป่าโมกโอ้เมื่อวานก็ฟังคุณเอกเอกพงศ์นพสกุลเนี่ยเขาประชาสัมพันธ์ในคนหามาเล่าบอกว่า FC ตลาดป่าโมกนี่เยอะเลยพี่ตีเจ้ม่วยพี่ดวงใจพี่อะไรนะหลายท่านเลยหลายท่าน
0: ออกมาเชิญชวนใช่ไหม
1: ออกมาเชิญชวนนะคะก็เตรียมตัวค่ะไปเที่ยวแบบชิลๆกับงานอ่างทองย้อนยุคสุกยกตลาดป่าโมกไฮไลท์นะคะเขามีความบันเทิงอาหารอร่อยสินค้าชุมชนกิจกรรมสร้างสรรค์ในงานเดียวจัด2รอบนะคะครั้งแรกนี่จะเริ่มพรุ่งนี้แล้ว26 27ศุกร์เสาร์นี
0: ้ค่ะ
1: นะคะมิถุนายนแล้วก็ครั้งที่2
0: ค่ะ
1: 24 25กรกฎาคม
0: ค่ะ
1: ไฮไลท์เด็ดมีอะไรบ้างเนี่ยเยอะเลย
0: โอ้เขาบอกว่าคอนเสิร์ตเนี่ยใหญ่โตมากชมฟรีคอนเสิร์ตเวทีใหญ่มากจากศิลปินชื่อดังมีงานโซนคราฟต์ด้วยนะมีเวิร์กช็อปก็เรียกว่ามาสร้างสรรค์ผลงานที่ทำด้วยตนเองไปอ่างทองจะพลาดไม่ได้ปั้นตุ๊กตาชาววัง
1: ใช่
0: นะ
1: สวย
0: ๆค่ะมีระบายสีมีขนมไทยไปเรียนรู้วิถีกลองยาวที่นั่นก็มีหมู่บ้านกลองยาว
1: พอพูดถึงกลองยาวแล้วก็ตุ๊กตาเนี่ยนึกถึงพี่เปิ้ลเลย
0: ค่ะ
1: ตอนที่เราไปทำกิจกรรม CSR ที่วัดสระแก้วใช่ไหมคะ
0: อ่างทองค่ะ
1: ค่ะพอพูดถึงอ่างทองหนุ่มสิงห์บุรีก็มาแล้วนะคะพี่สายชนนี่สั่งพร้อมแล้วนะคะเชิญชวนกันนะคะไปเที่ยวกันนะคะสำหรับงานดีๆที่อ่างทองค่ะเราต้องส่งต่อให้ข่าวพาเจนริกาตอนนี้ผู้ประกาศอักษรพอพานแล้วก็อักษรออ่างมาแล้ว
0: ค่ะ
1: นะ
0: ควรช่วงนี้อย่าพูดอักษรย่อบ่อย
1: เดี๋ยวคุณผู้ฟังผู้ชมรอฟังเสียงว่าอักษรพอพานก็ออ่างจะเป็นไงส่วนเราอักษรชอช้างไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
3: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง

0: ายามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้หลายหน่วยงานเร่งตรวจสอบขบวนการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดทุกระดับอย่างเด็ดขาดกระทรวงการคลังเชิญชวนประชาชนใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ของเดือนแรกให้ครบตามสิทธิ์ 1,000 บาท
1: นายกรัฐมนตรีเยอรมนียืนยันว่าการสนับสนุนของพั